0: และเทศบาลเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยล็อตแรกทันทีประเภทเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนเครื่องมือประกอบอาชีพเครื่องครัวที่ได้รับความเสียหายวงเงิน 6,700 บาทโดยจ่ายเป็นเงินสดทั้งนี้ผู้ประสบภัยยื่นคำร้องได้ที่อบต.เทศบาลและท้องที่ตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านนฤมลอุดมพรรายงาน
1: และในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอาทินายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการในพื้นที่จะได้นำข้อมูลมาจัดทำแผนช่วยเหลือหลังน้ำลด
2: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการ17จังหวัดภาคเหนือเตรียมพร้อมทุกมิติรับมือสถานการณ์อุทกภัยเนื่องจากคาดการว่าจะมีฝนตกหนักอีกระลอกในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในลุ่มน้ำยมและแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้น
3: กรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนคาดการสภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกมากบางแห่งช่วงวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปซึ่งจะมีกลุ่มฝนระลอกใหม่ตกซ้ำในพื้นที่เดิมของลุ่มน้ำน่านและลุ่มน้ำยมสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจึงได้ประสานให้ทุกหน่วยงานในส่วนกลางและพื้นที่เตรียมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและเพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือออกหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือกำชับให้ดำเนินการใน6มาตรการหลักประกอบด้วยการบริหารจัดการแบบซิงเกิลคอมมานด์เตรียมความพร้อมทุกมิติยึดหลักการปฏิบัติงานในรูปแบบศูนย์บัญชาการเดียวเตรียมพร้อมกำลังพลและอุปกรณ์เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างเร่งด่วนและทั่วถึงเน้นย้ำความปลอดภัยและอพยพกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกรวมถึงกำหนดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับจอดรถเฝ้าระวังข่าวบิดเบือนโดยให้ใช้ช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ตลอดจนเครือข่ายสื่อมวลชนในการสร้างการรับรู้เพื่อไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินทันทีตรงถึงประธานกรรมการและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เพื่อส่งกำลังสนับสนุนหากสถานการณ์ในพื้นที่มีความรุนแรงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนราชการทหารตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปักหลักปฏิบัติงานและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายด้านนายเจเศรษฐ์ไทเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานในสังกัดพื้นที่ภาคเหนือให้ติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำในแม่น้ำต่างๆอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมกำลังคนและเครื่องจักรให้พร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงโดยเน้นการทำงานเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความเดือดร้อนของประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการซึ่งประสบผลสำเร็จในการกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือรอบด้าน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาเสร็จสิ้นการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคม2569เพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับทั้งสองประเทศแล้วโดยการเยือนออสเตรเลียมุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเศรษฐกิจนวัตกรรมเทคโนโลยีและความมั่นคงพร้อมสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจไทยเชื่อมโยงกับภาคเอกชนออสเตรเลียส่วนการเยือนนิวซีแลนด์ยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมขยายความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมการศึกษาวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนนอกจากนี้มีการลงนามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และเอกสารความร่วมมืออีก4ฉบับครอบคลุมด้านวัฒนธรรมการศึกษาความร่วมมือระหว่างตำรวจและภาคเอกชนสะท้อนผลการสำเร็จของความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนิวซีแลนด์กับประเทศไทยถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ในช่วงค่ำวันนี้เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนออสเต

0: ตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊กแลนด์ประเทศนิวซีแลนด
1: ์ขณะเดียวกันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำภาคเอกชนไทยรายใหญ่ร่วมเจรจาธุรกิจกับนิวซีแลนด์ผลักดันมูลค่าการค้ารัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานร่วมกับรัฐมนตรีการค้านิวซีแลนด์ในงานเจรจาจับคู่ธุรกิจณนครโอ๊กแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ต่อยอดความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA 3ฉบับพร้อมนำเอกชนไทยรายใหญ่ร่วมเจรจาธุรกิจกับนิวซีแลนด์ผลักดันมูลค่าการค้าเติบโต3เท่ายกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อาหารพลังงานและเทคโนโลยีโอกาสนี้ไทยได้ประกาศความพร้อมในการต้อนรับนักลงทุนด้วยนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและชูมาตรการ Thailand Fast Pass เพื่ออำนวยความสะดวกและผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานสู่ตลาดอาเซียนกว่า700ล้านคน
2: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ความมั่นใจโครงการ THAI Passport รักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอย่างเคร่งครัดนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวว่ามีประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนโครงการ THAI Passport แล้วกว่า1ล้านสิทธิ์จากเป้าหมายทั้งหมด5ล้านสิทธิ์ซึ่งระบบจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคม2569นี้โดยโครงการนี้เน้นเปิดโอกาสให้ผู้เริ่มต้นหรือผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้าน AIสามารถเข้าถึงเครื่องมือทดลองใช้งานและพัฒนาทักษะได้อย่างเป็นขั้นตอนสำหรับด้านความปลอดภัยของข้อมูลตามเงื่อนไขในสัญญากำหนดให้ข้อมูลทั้งหมดถูกจัดเก็บและประมวลผลภายในประเทศไทยภายใต้กฎหมาย PDPA และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างเคร่งครัดโดยมีการใช้ระบบตรวจจับและปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหว
1: กรุงเทพมหานครตรวจข้อมูลบุคคลต่างด้าวที่สวมสิทธิ์บัตรชมพูครบ50เขตแล้วพบมีบ้าน13หลังใน9เขตมีผู้พักหนาแน่นเกินเกณฑ์เตรียมตรวจสอบเชิงลึกพิสูจน์ความผิดปกติเป็นรายกรณีพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสำนักงานเขตทั้ง50เขตตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนราษฎรและรายงานจำนวนบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยที่มีบัตรสีชมพูหมายเลข7ครบถ้วนแล้วจากข้อมูลพบว่าใน50เขตมีจำนวนบุคคลที่มีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหมายเลข7รวมแล้วทั้งสิ้น 16,634 คนในบ้าน 1,066 หลังและจากการลงรายละเอียดรายเขตพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่มีการพักอาศัยเป็นไปตามเกณฑ์ปกติแต่มีอยู่9เขตที่ตรวจพบว่ามีบ้านซึ่งมีคนต่างด้าวถือบัตรสีชมพูหมายเลข7อาศัยอยู่เกิน16คนต่อหลังรวมทั้งหมด13หลังซึ่งได้รับรายงานจากสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้องว่าสถานที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นโรงงานหอพักหรือบ้านเช่าแรงงานขั้นตอนต่อจากนี้กทม.จะเข้าตรวจสอบเชิงลึกอีกครั้งเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายกรณี
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกคนมาร่วมเปิดมุมมองใหม่ของการพัฒนาสังคมไทยในงาน Social Development Expo 2026หรือ SDX 2026มหกรรมด้านสังคมครั้งใหญ่ของประเทศระหว่างวันที่21ถึง23สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีงานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Co-creating a better society ร่วมสร้างสังคมไทยเพื่อคนทุกวัยไปด้วยกันเพราะการพัฒนาสังคมไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่สามารถมีส่วนร่วมกันได้ภายในงานพบกับ3โซนสำคัญตั้งแต่ Co-protect เรื่องของสิทธิสวัสดิการและการคุ้มครองทุกคนทุกช่วงวัย Co-develop การพัฒนาศักยภาพสร้างอาชีพและการเปิดโอกาสใหม่ๆ Co-create การรวบรวมนวัตกรรมเทคโนโลยีและงานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่พิเศษกว่านั้นปีนี้ยังมีพื้นที่มหกรรมด้านคนพิการระดับประเทศเป็นครั้งแรกพร้อมเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกและการออกแบบพื้นที่ตามหลัก Universal Design เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงงานได้อย่างเท่าเทียมรัฐบาลขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันคิดร่วมกันสร้างร่วมกันออกแบบสังคมไทยที่ดีขึ้นไปด้วยกันในงาน

0: SDX 2026วันที่ 21-23 สิงหาคมนี้ที่เมืองทองธานีสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพลตรีอาลีอับดุลลาฮีเสนาธิการกองทัพอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้เป็นวงกว้างและเด็ดขาดหลังสหรัฐประกาศจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินที่เข้มงวดที่สุดในประวัติศาสตร์ต่ออิหร่านพร้อมเน้นย้ำว่าด้วยความพร้อมทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศรวมทั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศและมาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์กองทัพอิหร่านจะตอบโต้ภัยคุกคามรอบใหม่ของศัตรูด้วยความรุนแรงการลงโทษและความเสียหายที่หนักหน่วงขณะที่นายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านระบุว่ารัฐบาลสหรัฐเหมือนได้ข้อสรุปแล้วว่าไม่สามารถเอาชนะอิหร่านด้วยการเผชิญหน้าทางทหารโดยตรงและอิหร่านต้องวางแผนรับมือและเอาชนะมาตรการคว่ำบาตรที่ไม่เป็นธรรมนี้
4: ทางการยูเครนรายงานว่ารัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายลำโจมตีศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในเมืองครีวิกแคว้นดนีโปเปตอฟทางตอนกลางของยูเครนถึง2ระลอกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15รายและบาดเจ็บมากกว่า130รายในจำนวนนี้อาการสาหัส29รายนายอเล็กซานเดอร์ฮันซาผู้ว่าการแคว้นดนีโปเปตอฟเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากอีก4แคว้นในยูเครนถูกสั่งไปยังเมืองคริวิกเพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือและค้นหาผู้รอดชีวิตที่อาจติดอยู่ใต้ซากอาคารศูนย์การค้าแห่งนี้ด้านประธานาธิบดีโวโรดิเมียร์ซเลสกี้ผู้นำยูเครนประณามการโจมตีครั้งนี้ของรัสเซียว่าเป็นการกระทำที่ไร้ศีลธรรมและน่ารังเกียจอย่างมากซึ่งไม่ต่างอะไรกับการก่อการร้ายพร้อมเรียกร้องให้ประชาคมโลกจัดการกับรัสเซียและยูเครนจะตอบโต้การโจมตีดังกล่าวอย่างแน่นอน
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจีนและอินโดนีเซียตกลงกันที่จะกระชับความสัมพันธ์ด้านกลาโหมและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในด้านแร่ธาตุพลังงานและเทคโนโลยีในการประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมและการประชุมร่วมรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีกลาโหมของทั้งสองประเทศซึ่งจัดขึ้นเมื่อวานที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนกล่าวว่าจีนและอินโดนีเซียควรคว้าโอกาสนี้ไว้และจีนมุ่งมั่นที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างสองประเทศในระดับสูงท่ามกลางสถานการณ์ระหว่างประเทศที่มีความซับซ้อนและการกระทำแต่เพียงฝ่ายเดียวที่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อความร่วมมือและความมั่นคงของโลกทั้งนี้รัฐบาลอินโดนีเซียภายใต้การนำของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตพยายามรักษาสมดุลความสัมพันธ์กับทั้งจีนและสหรัฐท่ามกลางความตึงเครียดทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งรวมถึงประเด็นทะเลจีนใต
4: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: ศึกจักรยานเสือภูเขานานาชาติรายการ CO International Mountain Bike Challenge 2026ที่เมืองกูชิงรัฐสารวัตรประเทศมาเลเซียในการชิงเหรียญทองรายการคล้อยคอนทรีอิลิมิเนเตอร์รุ่นประชาชนชายพูนสิริมงคลนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ปั่นเน่งเฉือนชนะโมฮัมหมัดซายารีฟนักปั่นเจ้าภาพมาเลเซียเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1คว้าแชมป์คล้อยคอนทรีอิลิมิเนเตอร์ระดับเอเชียคอนติเนนตัลซีรีส์ซึ่งเป็นรายการสำคัญสำหรับเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกเพื่อลุ้นโควต้าไปโอลิมปิกเกม2028วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มสายบีนัดแรกทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกประเดิมสนามตบเอาชนะออสเตรเลียทีมอันดับ80ของโลก3-0เซต

0: 25-15 25-15 25-18ประเดิมเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับอินโดนีเซียอันดับ57ของโลกในวันที่24สิงหาคมเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบ8คนหญิงเดี่ยวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกได้ชนะผ่านโนโซมิโอกุฮาระมืออันดับ11ของโลกจากญี่ปุ่นครอบรองชนะเลิศไปเจอกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ2ของโลกจากญี่ปุ่นส่วนชายเดี่ยวกฤวิทย์วิชิตสารมืออันดับ2ของโลกอดีตแชมป์โลกปี2023และรองแชมป์โลกปี2025แพ้ให้กับอเล็กลานิเยมืออันดับ10ของโลกจากฝรั่งเศส1-2เกม21-19 16-21 และ16-21หยุดเส้นทางแค่รอบ8คนด้านคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียรสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกต้องถอนตัวจากการแข่งขันเนื่องจากเดชาพลบาดเจ็บเข่าหยุดเส้นทางในรอบก่อนรองชนะเลิศนายสุรศักดิ์พันเจริญวรคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางรัตติรสจุลชาติรองประธานบริหารแบรนด์สิริวรรณวรีร่วมแถลงข่าวเปิดตัวชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวรรณวรีทรงออกแบบชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวโดยเรียกผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามของดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาเป็นหัวใจหลักของชุดเพื่อสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยควบคู่กับความสง่างามและความคล่องตัวในการสวมใส่โดยนักกีฬาและทีมงานชายหญิงกว่า900คนจะสวมชุดพิธีการดังกล่าวเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดแรกทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยอันดับ94ของโลกเตรียมเปิดบ้านเจอกับเวียดนามอันดับ99ของโลกที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในวันนี้เวลา 20:00 น.พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านตอนบนภาคเหนือประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุดีเปรสชันบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเปรสชันกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงเป็นพายุโซนร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่24-25สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยซึ่งไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีราชบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง

0: ร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:48 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:38 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง48เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 น
1: หนึ่งนาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ที่ชื่นชอบการขับรถท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในช่วงหน้าฝนคงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าฤดูอื่นการป้องกันปัญหารถหลุดโค้งผู้ขับขี่ควรลดความเร็วให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมรถได้และให้สัมพันธ์กับสภาพถนนโดยต้องไม่เหยียบเบรกหรือปลดเกียร์ว่างขณะเข้าโค้งเพราะจะเกิดแรงเวียงจนทำให้รถหลุดหรือแหกโค้งได้ถ้ารถเกิดลื่นถลายออกนอกเส้นทางอย่าหักพวงมาลัยกระทันหันโดยให้แตะเบรกเบาๆจับพวงมาลัยให้มั่นเพื่อประคองรถกลับเข้าช่องทางเดิมส่วนวิธีป้องกันปัญหารถพลิกคว่ำที่เกิดจากการขับรถด้วยความเร็วสูงและเบรกกระทันหันหากรถเสียการทรงตัวให้แตะเบรกเบาๆแบบทีๆเพื่อชะลอความเร็วจะป้องกันรถพลิกคว่ำได้ค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าอาคเนอาคเนเขียนออ่างสระอาคอควายสระเอนอหนูยอยักษ์กรันอาคเนเป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤตว่าอากเนยะซึ่งแปลว่าไฟและเป็นชื่อเทพแห่งไฟทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศที่มีพระอัคคณีพิทักษ์รักษาอยู่จึงเรียกทิศนี้ว่าอัคคเนคำว่าอัคคเนมักใช้เป็นชื่อเฉพาะของบุคคลหรือบริษัทห้างร้านและใช้ประสมกับคำว่าเอเชียเป็นเอเชียอัคคเนในภาษาไทยนิยมใช้ตะวันออกเฉียงใต้มากกว่าอัคคเนเช่นทิศตะวันออกเฉียงใต้หันหน้าไปทางตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่ทางแถบตะวันออกเฉียงใต้คำว่าอัคเนคำว่าเนใช้นอหนูต่างจากอุษาคเนคำว่าเนใช้นอนเนน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนพื้นที่น้ำแล้งและน้ำหลากแม้ประเทศไทยจะมีปริมาณน้ำต้นทุนอยู่มากแต่ยังไม่สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ต้องประสบปัญหาทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำทุกปีหากเรามีการบริหารจัดการน้ำที่ดีโดยมีการวางแผนรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ก็สามารถบริหารจัดการน้ำได้แม้ว่าในพื้นที่เดียวกันจะประสบปัญหาทั้งน้ำแล้งและน้ำหลากวิธีที่สำคัญคือการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้เวลาน้ำหลากและเป็นแหล่งสำรองน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th

0: มีเรื่องเล่ามีบทเรียนมีมุมมองข้อคิดที่น่าติดตามสุขสาระด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเติมเต็มทุกหัวใจในรายการ NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลกพบกันทุกวันเสาร์ 11:30 น.ถึง 11:55 น.ที่นี่ FM 101.5 MHz
1: เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆผ่านเรื่องราวใกล้ตัวกับรายการ English This Way ทางจุฬาเรดิโอพลัสโดยทีมอาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง CU Radio Plus ทุกท่านนะคะวันนี้รายการ English This Way เป็นเอพิโซด2แล้วเนาะสำหรับ Cooley Research Insight นะคะวันนี้เราจะพูดถึงงานของอาจารย์สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในหัวข้อ Writing Skills and Grammar นะคะพิริยาพงศาริกันหรือว่าอาจารย์เซฟนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะวันนี้เราก็มีเปเปอร์2เปเปอร์นะคะแล้วก็มีอาจารย์2ท่านอยู่กับเราในวันนี้นะคะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จริยาประภพรัตนกุลนะคะหรือว่าอาจารย์หลิงบางครั้งยากอีกฝั่งหนึ่งเรียกอาจารย์แพรใช่ไหม
3: ขอเป็นใช่ถูกต้องค่ะมีหลายชื่อ
2: ค่ะมีหลายชื่อแต่ว่าในที่นี้ก็จะเรียกอาจารย์หลิงเนาะแล้วก็อาจารย์ท่านหนึ่งก็คืออาจารย์จีดาภาจันทราสมบัตินะคะหรือว่าอาจารย์จีจี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: เราก็จะเรียกกันง่ายๆเนาะสนุกว่าอาจารย์จีจี้แล้วก็อาจารย์หลิงค่ะเราเริ่มจากอาจารย์หลิงก่อนเลยนะคะหัวข้อของอาจารย์หลิงเนี่ยก็คือFrequency analysis, distribution, and coverage of academic works in material science research articles, corpus-based study. ทีนี้ชื่อเปเปอร์มันแบบนี้ค่ะอยากให้อาจารย์หลิงเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าเปเปอร์นี้เกี่ยวข้องกับอะไรคะ
3: ค่ะเปเปอร์นี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ดูคำศัพท์อะค่ะที่เกิดขึ้นบ่อยๆในmaterial science research articles นะคะก็คือเป็นบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา material science นะคะโดยใช้วิธีการแบบ corpus based นะคะก็คือเราก็จะมีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบแล้วก็วิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามหลักของที่เป็น corpus based ค่ะประมาณนี้โดยคร่าวๆนะคะ
2: ค่ะก็คือใช้ corpus เนาะcorpus ก็คือแบบดูจำนวนของแบบความถี่ของคำที่ปรากฏอย่างนี้ถูกต้องไหมคะ
3: ใช่ค่ะดูความถี่ของคำที่ปรากฏในตัวบทความวิจัยใช่ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วมีการอันที่3ก็คือที่บอกว่าเป็น coverage นะคะก็คือมีการอ้างอิงถึงเราเรียกว่าเป็น word list ค่ะก็คือเป็น list คำศัพท์ที่มีอยู่แล้วที่มีคนทำการวิจัยไว้อยู่แล้วอะค่ะเราเอา list นั้นมาดูประกอบด้วยว่ามันมีคำอะไรที่อยู่ใน list นั้นเนี่ยที่มันปรากฏบ่อยอยู่ในบทความวิจัยแล้วก็ในบทในตัวงานวิจัยนี้ค่ะก็มีการดูคำอื่นๆด้วยว่ามันมีคำอะไรที่มันไม่ได้เคยปรากฏอยู่ใน word list ที่เขาทำกันมาแต่ว่ามันปรากฏบ่อยๆซ้ำๆใน research articles ทาง field ของ material science ค่ะ
2: ค่ะก็คือมีการเปรียบเทียบงานที่ผ่านมาของนักวิจัยท่านอื่นๆด้วยเนาะโอเค
3: ใช่ค่ะ
2: อันนี้แค่เกริ่นคร่าวๆนะคะทีนี้ไปถึงอาจารย์จีจี้บ้างนะคะของจีจี้เป็น vocabulary profile analysis of English reading test in a Thai university context นะคะงานวิจัยเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับอะไรคะอาจารย์จีจี
4: ้จริงๆเราก็มีความคล้ายๆกับของอาจารย์หลิงเหมือนกันนะคะแต่ว่าของจีนี่จะเป็นลักษณะก็คล้ายๆกันตรงที่มีการดูตัว profile หรือว่า distribution การกระจายตัวของคำศัพท์นะคะในระดับต่างๆแล้วก็รวมถึงดู coverage เหมือนของอาจารย์หลิงด้วยค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นการดูข้อสอบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษค่ะโดยทั่วไปก็เลยเป็นลักษณะของการโฟกัสมาที่ในตัวข้อสอบ

0: ขึ้นค่ะ
1: คือเป็นข้อสอบของมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเป็นข้อสอบreading test เนี่ยค่ะของระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็การที่เราดูที่บอกว่าการกระจายตัวของคำศัพท์อะค่ะเป็นการใช้อ้างอิงถึงตัว CFR levels ค่ะที่คิดว่าน่าจะเป็นที่รู้จักกันในบริบทของคนไทยค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็คืออาจารย์จีจี้ก็คือเน้นเฉพาะเลยว่าเป็นไทยยูนิเวอร์ซิตี้เนาะซึ่งเป็นจุฬาใช่ไหมคะหรือว่าเป็นมหาวิทยาลัยอื่น
0: ใช่ค่ะเป็นของที่จุฬาค่ะ
1: เป็นของที่จุฬานะคะก็คือระบุได้แหละว่าเป็นของจุฬาทีนี้ขอถามอาจารย์จีจี้ต่อเลยเพราะว่ามันต่อเนื่องกันทีเนี้ยในการวิเคราะห์ข้อสอบอะค่ะอาจารย์จีจี้แบบมีขอบเขตไหมว่าเราเอาข้อสอบตรงไหนวิชาอะไรปีไหนอะไรยังไงบ้างอะคะ
0: อ๋อก็จริงๆแล้วตัดสินใจเลือกข้อสอบของวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานที่เป็นวิชาบังคับนะคะของนิสิตระดับปริญญาตรีเกือบทุกคณะในมหาวิทยาลัยค่ะก็คิดว่าน่าจะเหมือนทำให้เราได้เห็นภาพของทิศทางนะคะของข้อสอบซึ่งถือว่าเป็นเหมือนการทดสอบในระดับแรกๆหรือเริ่มต้นเลยของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็ตัวข้อสอบเนี่ยก็มีการได้เลือกข้อสอบเป็นการดูเหมือน archive test ค่ะก็คือเป็นข้อสอบที่ผ่านการใช้ไปแล้วนะคะ3ปีย้อนหลังณเวลาที่ทำตัว research อันนี้ค่ะก็เลือกข้อสอบตั้งแต่ปี2021ค่ะจนถึง2023เป็นระยะเวลา3ปีค่ะก็มีการขออนุญาตเรียบร้อยอะไรเงี้ยค่ะใช้ข้อสอบชุดนี้ในการที่จะเหมือนคล้ายๆว่าอยากจะลองดูว่าเราไปในทิศทางที่เหมือนที่เราแบบคาดการไว้ไหมจริงๆแล้วอาจจะต้องขอเกริ่นนิดนึงว่าสิ่งที่เราอยากจะดูหรือว่าอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ถูกต้องอะค่ะเป็นเพราะว่าเรามีทิศทางในเรื่องของตัวประกาศนะคะของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาค่ะที่พูดถึงในเรื่องของ proficiency targets ของผู้เรียนในระดับต่างๆค่ะก็เลยเหมือนก็เลยมองภาพนี้ว่าคล้ายๆว่าตัวคอร์สที่เราสอนที่บอกว่าเป็นวิชาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานเนี่ยมันมีมานานแล้วค่ะก่อนที่ประกาศฉบับล่าสุดนะคะก็คือปีพ.ศ.2567เนี่ยจะออกเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากรู้ว่ามันเป็นไปในทิศทางไหนหรือก่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลงอะค่ะเราควรจะเหมือนแบบไปในดิเรกชันไหนถึงจะน่าจะแบบให้มันใกล้กับตัวทาร์เก็ตมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะก็คือมันต้องแมทช์กันในระดับของระดับชาติเนาะคือถ้าจะมองในระดับนโยบายมันก็คือทุกส่วนต้องสอดคล้องกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้ก็คือคร่าวๆเนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่อาจารย์จีจี้แบบเก็บข้อมูลนะคะต่อมาเรามาต่อกันที่อาจารย์หลิงอาจารย์หลิงบอกว่าดู academic words in material science research articles ทีนี้คำจำกัดความอะค่ะของ material science research articles อาจารย์หลิงแบบนิยามมันว่ายังไงแล้วก็เก็บจากไหนบ้างคะ
2: ตัว material science research articles ก็คือหมายถึงเป็นบทความวิจัยนะคะเป็นเหมือนรายงานผลการวิจัยรายงานการวิจัยประมาณนี้นะคะโดยที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฟิลของ material science เลยนะคะซึ่งตอนที่เลือกเนี่ยก็คือเน้นไปที่เก็บจากตัววารสารที่เป็นวารสารของฟิลนี้เลยนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด5วารสารซึ่งตัดสินใจเลือก5วารสารนี้เพราะว่าดูจาก impact factor ว่ามันมีเป็น5วารสารในสาขาวิชานี้ที่มี impact factor สูงสุดในช่วงปีที่เก็บข้อมูลวิจัยอะค่ะแล้วก็พอได้เป็นเลือกมา5วารสารสูงสุดที่มี impact factor สูงสุดแล้วเนี่ยแล้วก็มาเลือกตัว article ข้างในอีกทีนึงโดยที่ article ข้างในเนี่ยเราก็เลือกจาก article ที่มันเป็น open access นะคะเป็น open access research articles ก็คือเลือกมาเอามาทั้งหมดเลยที่อยู่ใน5วารสารนี้ค่ะในช่วงปี2023ก็เอามาทั้งหมดรวมๆแล้วก็ประมาณมีอยู่ทั้งหมด115บทความที่เอามาใช้ประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวข้อมูลที่เอามาใช้วิเคราะห์สำหรับงานวิจัยนี้
1: ค่ะแล้วพออาจารย์หลิงได้เลือกมาแล้วเนาะเป็นแบบ115บทความอาจารย์หลิงทำยังไงต่อคะมีโปรแกรมอะไรที่ใช้ในการวิเคราะห์คำศัพท์อะไรอย่างนี้ไหมคะ
2: ใช่ค่ะหลังจากที่รวมทั้งหมด115บทความมาแล้วก็มาใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

0: หลายอันอยู่เหมือนกันนะคะอันแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นชื่อว่าแอนคองนะคะอันนี้ก็เอามา analyze พวกความถี่นะคะพวก word frequencies เสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้อีกโปรแกรมหนึ่งนะคะชื่อว่า complete lexical tutor นะคะอันนี้ก็เอามาช่วยในส่วนของการหา coverage ของตัว word list นะคะว่าตัว word list ในงานวิจัยก่อนหน้านี้เนี่ยคำที่มันปรากฏอยู่เนี่ยมันมีปรากฏอยู่ในตัว research articles ที่เราใช้วิจัยในงานวิจัยนี้ปรากฏมากน้อยแค่ไหนก็มีสองโปรแกรมหลักๆที่ใช้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาข้อมูลทั้งหมดมารวมกันแล้วก็เอามาแปลผลนะคะแล้วก็รายงานอยู่ในบทความวิจัยฉบับนี้ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะก่อนที่จะไปถึงขวนเนาะทีนี้เรามาถามอาจารย์จีจี้ว่าหลังจากที่เก็บข้อสอบมาแล้วใช่ไหมคะ3 ปีย้อนหลังอาจารย์จีจี้ทำอะไรกับข้อสอบบ้างคะหลังจากนั้น
2: ก็ตอนแรกพอเราเก็บมาค่ะเราก็เหมือนต้องมาเหมือนสร้างคอบราเล็กๆของตัวเองใช่ไหมคะก็เราก็ต้องเอาตัวข้อสอบทั้งหมดอะค่ะมาในศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่าเหมือนมาคลีนใช่ไหมคะมาคลีนแบบแมนนวลลี่ค่ะก็คือว่าเราเลือกเฉพาะเราตัดสินใจเลือกข้อสอบที่เป็นข้อสอบเฉพาะพาร์ทอ่านเท่านั้นใช่ไหมคะแล้วเราก็จะต้องเอาสิ่งที่เราอาจจะไม่ต้องการวิเคราะห์เนี่ยออกเช่นพวกคําสั่งอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เหมือนแบบว่าด้วยความที่ข้อสอบเนี่ยมันเป็นข้อสอบreading comprehension ซึ่งก็เป็นลักษณะแบบ multiple choice questions ค่ะเราก็จะต้องเอาพวกตัวเลข choice หรือว่าพวกเลขอะไรก็แล้วแต่ตัวโปรแกรมที่จะวิเคราะห์ข้อมูลของเรามันไม่ support อะค่ะออกนะคะแล้วก็ด้วยความที่ตามเหมือน research question ของงานนะคะมันแบ่งออกเป็น2ทางก็เลยมีการใช้การวิเคราะห์ข้อมูล2วิธีค่ะวิธีแรกเนี่ยเราเปรียบเราเหมือนคล้ายๆหากการกระจายตัวของคำศัพท์ในการอ้างอิง CFR level ใช่ไหมคะก็มีการใช้เครื่องมือหลักๆเลยก็คือเป็นText inspector ค่ะ text inspector ก็จะเป็นเหมือนออนไลน์ทูลที่เป็นเว็บเบสทูลที่เราสามารถที่จะเอาไปใช้เพื่อให้เขาเหมือนแบบวิเคราะห์ออกมาว่าคำศัพท์ที่เราเจอใน text ที่เราป้อนเข้าไปเนี่ยข้อมูล data ที่เราป้อนเข้าไปเนี่ยอยู่ในระดับกระจายตัวอยู่ที่ระดับ CFR ระดับไหนบ้างค่ะแล้วก็ด้วยความที่ลักษณะของตัวการกระจายตัวเนี่ยค่ะมันก็อาจจะต้องมีการร่วมกับการใช้วิธีแบบ manually ด้วยค่ะแล้วก็มีการเลือกใช้ตัว English vocabulary profile ซึ่งจริงๆแล้วเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ทำตัว text inspector ออกมาเพียงแต่ว่า text inspector เนี่ยจะเป็น tools ที่สามารถทำให้เราดีลกับจำนวน data ที่มี tokens ค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยค่ะในขณะที่English vocabulary profile เนี่ยจะดีลกับเหมือนเป็นลักษณะแบบ word by word อะไรเงี้ยนะคะแต่ต้องมีการใช้ร่วมกันเพื่อตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุดอันนี้จะเป็นวิธีแรกค่ะส่วนวิธีที่2เนี่ยจะคล้ายๆกับที่อาจารย์ของอาจารย์หลิงได้พูดไปก็คือมีการใช้ word list นะคะ2 word list หลักๆก็คือ new general service list กับ new academic list นะคะซึ่งอันเนี้ยจะใช้โปรแกรมAntword Profiler ค่ะในการที่จะทำการวิเคราะห์นะคะความการกระจายตัวและรวมถึงความครอบคลุมของคำศัพท์นะคะใน2อ้างอิง2 word list นี้ค่ะ
1: โอเคถามต่อเลยค่ะว่าหลังจากที่ออกมาแล้วเนี่ยคือผลของการศึกษานี้เป็นยังไงนะคะอยากจะให้ background นิดนึงเนาะก็คือที่เมื่อกี้อาจารย์จีจี้บอกว่าเราเทียบ CFR level นะคะคือง่ายๆเลยเนี่ยก็คือ C1 C2 มันจะเป็นระดับที่สูงสุดอยู่เนาะแล้วก็คือถ้าเกิดว่าเราพูด B1 B2 ก็คือต่ำลงมานะคะแล้วก็ A1 A2 ก็จะต่ำกว่า B ไปอีกนะคะทีนี้ผลการทดลองของอาจารย์จีได้ผลมาว่าไงคะหลังจากเอาไปเข้าโปรแกรมทั้งหลายแหล่แล้วเนี่ย
2: ก็ถ้าพูดเป็นภาพใหญ่ๆอะค่ะก็ถือว่ามีการกระจายตัวแบบเป็นที่คาดเดาได้ก็คือว่าคำศัพท์ส่วนใหญ่อะค่ะจะอยู่ที่เราเรียกว่า basic level นะคะก็คืออยู่ในระดับ A1 A2 จะเป็นเหมือนคล้ายๆว่าเหมือน proportion ที่ใหญ่ที่สุดในเงี้ยค่ะของตัวข้อสอบนะคะแล้วก็กระจายตัวขึ้นไปว่าสำหรับในระดับที่สูงขึ้นไปคือ independent level B1 แล้วก็ B2 นะ

0: ะก็จะอยู่ในปริมาณที่เหมือนแบบลดลงนะคะไปจนถึงตัว professional level แล้วก็ C1 C2 ค่ะก็จะเป็นเหมือน proportion ที่เล็กที่สุดที่เหมือนแบบของคำศัพท์ทั้งหมดที่เจอค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตอนที่เราทำในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเราดูมากไปกว่าตัว levels ของ CFR ทั้ง6ระดับนี้ค่ะเราก็มีการincorporate นะคะตามแบบว่าเหมือนงานวิจัยอื่นๆแล้วก็ตามทฤษฎีอื่นๆที่เหมือนแบบทางนักวิจัยท่านอื่นเนี่ยได้ทำมาอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีการแยกตัว proper nouns นะคะคำนามเฉพาะออกมาอีกนะคะรวมถึงคำที่อาจจะที่เหลือที่ไม่ได้อยู่ในcategory ทั้ง4 category เนี้ยนะคะแล้วก็รวมถึงตัว CFR level เนี่ยก็จะนับว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น off list items ที่ไม่ได้ถูกอยู่แบบจัดรวมอยู่ในกลุ่มไหนเลยอะไรเงี้ยค่ะก็สิ่งที่พบก็คือว่าเราก็เห็นการกระจายตัวแบบที่คาดการได้สำหรับในกลุ่มคำถามวิจัยคำถามแรกเนี่ยนะคะแต่ว่ามันก็มีสะท้อนออกมาจากผลวิจัยเช่นเดียวกันค่ะว่าเหมือนคล้ายๆว่าเราอาจจะสามารถที่จะเหมือนพัฒนาเทสดีไซน์นะคะให้มันแบบว่ามีการกระจายตัวที่มีความบาลานซ์มากกว่านี้เพื่อผลลัพธ์ที่ใกล้กับตัว proficiency targets มากขึ้นค่ะส่วนในฝั่งที่เป็นคำถามที่2ที่เราดูในเรื่องของ coverage นะคะเปรียบเทียบกับตัว word list 2ตัวก็คือขออนุญาตเรียกย่อเป็น NGSL นะคะแล้วก็ NAWL เนี่ยก็คือมีลักษณะที่คาดเดาได้เช่นเดียวกันว่าตัว NGSL ซึ่งเป็นลักษณะคำศัพท์เหมือน general vocabulary นะคะมีเปอร์เซ็นต์ที่มากกว่าตัว NAWL ซึ่งที่เป็นลักษณะของ academic vocabulary items เท่านั้นอย่างเงี้ยรวมถึงในกรณีนี้นะคะก็มีการแยกนะคะตัว อื่นเข้ามาใช้ด้วยคือมี word list ที่เป็น supplementary word list นะคะที่สร้างโดย professor Charles Brown เนี่ยที่เป็นตัวเหมือนคล้ายๆว่าเป็นตัว complement ตัว general vocabulary นะคะ proper noun ก็ยังคงแยกอยู่นะคะก็จะเห็นได้ชัดเจนเหมือนกันลักษณะแบบเดียวกันเลยค่ะว่าเรามองว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นไปตามสิ่งที่เราคาดการได้แต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ยังสามารถที่จะพัฒนา test design ให้เกิดความบาลานซ์แล้วก็น่าจะส่งผลดีต่อเหมือนการประเมินแล้วก็การเรียนรู้นะคะของผู้เรียนแล้วก็ผู้สอบมากขึ้นค่ะ
1: อืมโอเคก็คือได้หลายมิติเลยเนาะจากแบบการวิเคราะห์แบบแค่เพียงวอแคปในนะคะในข้อสอบอ่ะอาจารย์หลิงคะคำถามเดียวกันเลยค่ะว่าหลังจากที่เข้าโปรแกรมหลายๆอย่างแล้วเนี่ยมันออกมาคือได้ผลสรุปว่ายังไงบ้างคะ
2: ค่ะคือในตัวงานวิจัยเนี้ยจริงมี2คำถามวิจัยหลักๆนะคะคำถามแรกก็คือเราอยากรู้ว่าถ้านักเรียนหรือว่านิสิตเนี่ยเขามีตัว NGSL กับ NAWL ตามที่อาจารย์จี้ได้กรุณาอธิบายไปก่อนหน้านี้นะคะคือในงานวิจัยเนี้ยคือเราอยากรู้ว่าถ้าเขามี NAWL อยู่ในมือแล้วแล้วก็มีลิสต์ของ NGSL อยู่ในมือแล้วเนี่ยเขาจะสามารถอ่านงานวิจัยได้รู้เรื่องมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ตัว coverage ของ vocab ใน2 word list เนี้ยค่ะมัน cover มากน้อยแค่ไหนซึ่งผลการวิจัยก็ออกมาว่าตัว NAWL ซึ่งเป็น academic word list นะคะที่พัฒนาโดย professor brown เนี่ยก็ครอบคลุมอยู่ประมาณ 6% ของตัวงานของตัวบทความวิจัยทั้งหมดที่เก็บมาแล้วก็เมื่อเอาลิสต์ของ NAWL ไปบวกกับ NGSL แล้วเนี่ยรวมกันเนี่ยนิสิตน่าจะนักเรียนน่าจะรู้คำศัพท์อยู่ประมาณ 75-76% ครอบคลุมอยู่ประมาณ 75-76% ซึ่งก็ค่อนข้างมากแล้วนะคะในตัวบทความวิจัยอะไรเงี้ยคิดว่านักเรียนเนี่ยน่าจะพออ่านได้ประมาณหนึ่งแล้วทีนี้สิ่งที่เราพบหลังจากนั้นเนี่ยคือเรามีคำถามวิจัยที่2ด้วยคือเราอยากรู้ว่ามันมีคำอื่นๆอีกไหมที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ใน word list 2 อันนี้แต่ว่าพบค่อนข้างบ่อยในบทความวิจัยทางด้าน material science ทีนี้เราก็เลยไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโดยใช้โปรแกรมต่างๆแล้วก็ตัวบทความวิจัยเนี่ยก็พบว่าจริงๆแล้วมันมีคำอยู่อีกชุดหนึ่งนะคะประมาณ350คำที่ปรากฏค่อนข้างบ่อยเลยนะคะอยู่ในตัวงานวิจัยที่เรารวบรวมมาซึ่งเราคิดว่าถ้านักเรียนได้มีโอกาสทราบอีกประมาณ350คำเนี้ยมันก็จะช่วยให้อ่านบทความวิจัยได้น่าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นอีกนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวผลวิจัยหลักๆ

0: ซึ่งลิสต์ของคำอีกประมาณ350คำนี้เนี่ยก็คือใส่ไว้ในตัวบทความวิจัยฉบับเต็มด้วยเผื่อใครสนใจสามารถตามไปดูได้เช่นเดียวกันทุกคำจะอยู่ในนั้นหมดเลยค่ะ
1: อาจารย์หลิงแบบทิ้งไว้อย่างนี้แล้วบอกว่าเราก็แบบต้องไปตามอ่านกันเนาะแต่ทีนี้อันนี้แบบสนใจอยากถามเองค่ะอาจารย์จี้ค่ะที่เมื่อกี้อาจารย์จี้บอกว่าแบบอยากดูว่ามันไปในทางเดียวกันไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายไหมอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์จี้ได้คําตอบตรงนั้นว่ายังไงบ้างคะ
2: อ๋อคือจริงๆแล้วอะค่ะอาจจะต้องเรียนแบบนี้ก่อนนะคะอาจารย์เซฟว่าตัวที่เราจะเปรียบเทียบไปที่เหมือน proficiency targets เนี่ยมันไม่ใช่หนึ่งในคำถามวิจัยหลักๆในงานชิ้นนี้
1: ค่ะ
2: เพี
1: ค
2: ยง
1: ่ะ
2: แต่ว่ามันเป็นเหมือน rationale หนึ่งที่เราแบบได้เริ่มเหมือนคล้ายๆเหมือนเป็น inspiration หนึ่งที่ทำให้เกิดเหมือนงานชิ้นนี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย
1: ค
2: ค
1: ่
2: ่
1: ะ
2: ะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วก็ถือว่าเหมือนคอร์สที่เราออฟเฟอร์ให้นิสิตจุฬาเนี่ยมาแบบยาวนานมากก่อนที่นโยบายจะออกเนี่ยก็ถือว่าไปในทิศทางที่ถูกต้องนะคะก็อย่างเมื่อกี้ที่เหมือนได้เรียนเล่าให้อาจารย์เซฟฟังเนี่ยค่ะว่าในเรื่องที่ว่าเหมือนแบบเรามีการกระจายตัวของคําศัพท์ที่เป็นสิ่งที่แบบเหมือนคาดเดาได้จริงๆต้องบอกว่าเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดไปว่าหลายๆท่านอาจจะสงสัยเอ๊ะนโยบาย targets นี่คืออะไรนะคะก็คือว่าเขาบอกว่าทางคณะกรรมการเนี่ยคาดหวังว่านะคะผู้ที่จบเหมือนการศึกษาระดับปริญญาตรีเนี่ยจะต้องมีความสามารถภาษาอังกฤษเนี่ยอยู่ที่ระดับ B2 level นะคะของ
1: ค่ะ
2: CFR ซึ่งก็ถืออยู่ในเป็นลักษณะของขั้นสูงสุดของ Independent level ก็คือเป็นขั้นตรงกลางก่อนที่จะขยับไปที่ Profession level C1 หรือ C2 ใช่ไหมคะตอนนี้เราก็บอกได้เลยว่าแน่นอนว่าจากลักษณะของตัวคำศัพท์ที่เราเจอเนี่ยถึงแม้ว่าคำศัพท์ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะตีซะว่า67%โดยคร่าวเนี่ยนะคะอยู่ที่ระดับ Basic level แต่ว่ามันก็เป็นปกติค่ะเนื่องจากว่าแน่นอนว่าเราก็ต้องมีลักษณะคำศัพท์พื้นฐานหลักๆใช่ไหมคะในการอ่านเนี่ยประกอบไปด้วยคำที่เกิดขึ้นบ่อยและเป็นคำที่ใช้ได้ง่ายโดยทั่วไปรวมถึงว่าพวก function words ต่างๆนะคะจะถูก categorize อยู่ใน basic level เพราะฉะนั้นเนี่ยการกระจายตัวที่น้อยลงของ independent level อย่างเช่น B1 และ B2 หรือว่า profession level ที่มันอาจจะลดหลั่นกันไปก็คือประมาณ 22% หรือประมาณ 4% เนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ปกติค่ะแต่สิ่งที่เราเห็นแล้วดูน่าสนใจมากขึ้นก็คือว่าในตัวข้อสอบของเราเนี่ยนะคะมันมีตัว proper nouns เนี่ยแล้วก็ off list เนี่ยที่ค่อนข้างสูงอย่างเช่น proper nouns เนี่ยนะคะมีถึง 3.6% แล้วก็ off list ที่ไม่ถูก categorize อยู่ใน category ไหนเลยที่เราดูเนี่ยมีถึงเกือบ 4% ด้วยกันซึ่งถือว่าพอเทียบแล้วเนี่ยมีสูงใกล้เคียงกันกับ proficient level นะคะแล้วก็แม้แต่กระทั่ง independent level นะคะ B1 B2 เนี่ยที่อยู่ที่ประมาณ 22% เนี่ยนะคะก็ยังดูว่ายังเป็นสัดส่วนที่อย่างที่บอกว่าสามารถแบบถ้าเราจะเหมือนเกียร์ทิศทางไปยังตัวข้อสอบที่น่าจะแมทช์ให้มันแบบใกล้เคียงหรือว่าที่จะพูดง่ายๆว่าส่งเสริมให้ผู้เรียนหรือผู้สอบเนี่ยไปถึงจุด B2 ตามนโยบายมากขึ้นเนี่ยนะคะก็น่าจะสามารถทำการกระจายตัวได้บาลานซ์กว่านี้เช่นอาจจะมีการลองพิจารณาลดตัว basic level ลงบ้างไม่นับ functional words อะไรพวกนี้นะคะไม่นับ function words ขยายตัวคำศัพท์ที่เป็นเหมือน B1 B2 level ให้มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าลดตัวอย่างเช่นถึงแม้ว่า proper nouns ก็ proper nouns เนี่ยไม่มีผลมากนักตามทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องความเข้าใจของผู้เรียนแต่ว่าอย่าง off list คำที่อยู่นอกเหนือนะคะ list CFR level เนี่ยที่มีค่อนข้างสูงเนี่ยอาจจะสามารถเปลี่ยน incorporate ให้กลายเป็นเหมือนคำศัพท์ที่เป็น target ที่จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยมุ่งไปที่ B2 level ได้มากขึ้นค่ะอาจารย์เสง
1: โอเคขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์จีจี้ก็เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจทั้งสองงานเลยนะคะก็ถ้าสมมุติว่าอาจารย์ท่านไหนหรือว่าท่านผู้ฟังท่านไหนอยากอ่านต่อนะคะเข้าไปติดตามในFacebook ของคูลี่นะคะก็คือจุฬาลงกรณ์ University Language Institute แล้วเราก็จะเอา QR code แปะไว้ให้นะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆผ่านเรื่องราวใกล้ตัวกับรายการ English This Way ทางจุฬาเรดิโอพลัสโดยทีมอาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลูกชายคนโตชื่อโดดเดี่ยวชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเล่นเกมอยู่บนห้องนอนชั้น2ลูกสาวคนเล็กของผมชื่อต้อยติงกลับมาจากโรงเรียนก็เปิด YouTube ซ้อมเต้น cover เพลงเกาหลีอยู่ในห้องนั่งเล่นนั่นคุณแม่ผมก็คุณย่าของหลานๆชื่อพึมพำนั่งจองแท็บเล็ตแต่งรูปดอกไม้รอส่งไลน์ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มส่วนนู่นเพลินใจภรรยาผมเองอยู่กินกันมา20กว่าปีแล้วเที่ยงคืนนู่นกว่าจะได้หลับได้นอนก็เฝ้าหน้าจอรอกด F สั่งกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ากระโปรงกางเกงเครื่องสำอางโอ้ยสารพัดนะครับออนไลน์ใช้ได้แต่อย่าใช้จนทำให้หัวใจของครอบครัวออนแอร์พักจากโลกออนไลน์สักนิดแล้วซ่อมแซมความสัมพันธ์บางอย่างของครอบครัวที่กำลังจะหายไป
1: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
2: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
1: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
2: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
1: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
2: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
1: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
2: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
1: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
2: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
1: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
3: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
0: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิ

0: ทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
1: โหลดกันเยอะๆนะคะ

คำพ่อสอนจะต้องรู้รักสามัคคีหมายความว่ารู้จักการอลุ้มอล่วยกันแม้จะไม่ใช่ถูกต้องตามทีคือหมายความว่าไม่ถูกหลักวิชาเต็มที่ก็จะต้องใช้เพราะว่าถ้าไม่ใช้ก็ไม่มีอะไรใช้อาจมีสิ่งที่มีอยู่แล้วที่จะใช้ไปได้ชั่วคราวคุณภาพอาจไม่ค่อยดีนักทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่ดี 100% แต่ว่าต้องใช้อะไรที่พอใช้ได้ไปไม่อย่างนั้นไม่มีวันที่จะมีชีวิตรอดได้พระราชดำรัสพระราชทานแก่บุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันพุธที่4ธันวาคม2534

0: จามจุรีร่วงกล่าวร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยโดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยรายการคุยสบายยามเช้าที่จะมานำเสนอเนื้อหาสาระจากชาวอักษรศาสตร์ในบรรยากาศแบบคนกันเองผลิตโดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสำหรับวันนี้ผมธนาพลลิ้มพิชาติรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยวิทยากรคือคุณณภิสาดีละสุภพงศ์อาจารย์ณภิสาเป็นนิสิตปริญญาเอกภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์และก็อาจารย์ยังเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรมคณะสถาปัตยกรรมด้วยนะครับอาจารย์สอนในหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมและหลักสูตรนานาชาติการออกแบบนิเทศศิลป์หรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่าคอมดีนะครับวันนี้เราจะมาชวนคุยในหัวข้อเรื่องบ้านในฝันอุดมคติเรื่องที่อยู่อาศัยจากบ้านสร้างเองสู่บ้าน

0: บ้านแมสในกรุงเทพนะครับในช่วงทศวรรษที่2480ถึงทศวรรษที่2530ครับสวัสดีครับอาจารย์ณภิสาครับก่อนอื่นผมต้องเริ่มอย่างนี้ดีไหมครับว่าคำว่าบ้านแมสเนี่ยอาจจะเป็นคำที่เราไม่ได้คุ้นเคยกันมากนักไม่ได้ใช้กันมากนักอาจารย์เริ่มต้นด้วยการอธิบายหน่อยได้ไหมครับว่าไอ้บ้านแมสในที่นี้มีความหมายว่ายังไงนะครับเพื่อผู้ฟังของพวกเราจะได้เข้าใจตั้งแต่เริ่มต้น
1: ได้ค่ะบ้านแมสนะคะหมายถึงบ้านที่สร้างขึ้นได้ครั้งละหลายๆหน่วยนะคะจะมีลักษณะหน้าตารูปแบบเดียวกันค่ะผลิตขึ้นซ้ำๆด้วยแนวทางที่เป็นอุตสาหกรรมนะคะไม่ได้สร้างขึ้นแบบเดียวๆเหมือนบ้านสร้างเองนะคะไม่ได้สร้างขึ้นตามข้อกำหนดจากลูกค้าหรือว่าผู้อยู่อาศัยนะคะแต่ว่าเป็นการออกแบบจากการคิดคำนวณอย่างกว้างๆนะคะถึงความต้องการโดยพื้นฐานซึ่งมันก็ต่างจากบ้านสร้างเองนะคะที่อาจจะมีสถาปนิกเป็นผู้ออกแบบอย่างค่อนข้างเฉพาะเจาะจงนะคะหรือว่าบ้านสร้างเองแบบที่มีช่างก่อสร้างสร้างให้ตามสั่งของผู้ว่าจ้างนะคะที่อยู่อาศัยแบบแมสที่เห็นในสังคมไทยแล้วก็มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทยเป็นอย่างมากเนี่ยก็จะพบว่ามีที่อยู่อาศัยที่เรียกว่าเป็นแบบแฟลตนะคะอาจจะมีบ้านจัดสรรทั้งแบบบ้านเดี่ยวแล้วก็ทาวน์เฮาส์นะคะแล้วก็คอนโดมิเนียมค่ะถึงแม้ว่าอาคารพาณิชย์นะคะหรือว่าตึกแถวเนี่ยอาจจะมีลักษณะการสร้างทีละหลายๆหน่วยนะคะคล้ายๆกับบ้านแมสแต่ว่าในที่นี้เนี่ยไม่ได้นับว่าเป็นบ้านแมสนะคะมันเป็นรูปแบบนะคะที่มันเกิดขึ้นมาก่อนวิธีการก่อสร้างอย่างเป็นอุตสาหกรรมนะคะการเกิดขึ้นของที่อยู่อาศัยแบบแมสประเภทต่างๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่ต่างกันไปนะคะภายใต้บริบททางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็วัฒนธรรมในช่วงเวลาต่างๆนะคะซึ่งเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งในแง่ของพื้นที่การผลิตแล้วก็การเข้าถึงที่อยู่อาศัยจากบ้านสร้างเองสู่บ้านแมสเนี่ยมันน่าจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมนะคะทั้งในผู้อยู่อาศัยแล้วก็ผู้ผลิตที่อยู่อาศัยค่ะ
0: แล้วบ้านแมสอย่างที่อาจารย์พูดถึงหรือให้คำนิยามมาเนี่ยครับมันเริ่มปรากฏให้เราเห็นหรือมันเริ่มสร้างขึ้นมาในสังคมไทยกันสักช่วงไหนครับ
1: บ้านแมสนะคะเกิดขึ้นในช่วงเวลาของการขยายตัวของประชากรนะคะโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมานะคะอาจจะพอแบ่งช่วงเวลาสำคัญได้กว้างๆเป็น2ช่วงนะคะก็คือช่วงเวลาก่อนกลางทศวรรษที่2510นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเป็นต้นมานะคะในช่วงแรกเนี่ยที่อยู่อาศัยแบบแมสเนี่ยได้รับการผลักดันโดยรัฐบาลนะคะในการก่อสร้างเพื่อที่จะสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะตามนโยบายชาตินิยมที่มันก็ยังคงหลงเหลืออยู่นะคะในช่วงเวลาหลังสงครามนะคะที่อยู่อาศัยแบบแมสเนี่ยเป็นรูปแบบสำคัญนะคะที่สร้างโดยรัฐบาลที่พบในช่วงแรกเนี่ยก็คือบ้านจัดสรรแล้วก็แฟลตนะคะโดยบ้านจัดสรรแห่งแรกเนี่ยชื่อว่าบ้านจัดสรรพิบูลเวชนะคะสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2498ให้กับข้าราชการนะคะได้มีโอกาสเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยส่วนแฟลตแห่งแรกเนี่ยสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2503นะคะที่บริเวณดินแดงบนที่ดินที่เคยเป็นสลัมมาก่อนค่ะด้วยความต้องการที่จะสร้างมาตรฐานที่อยู่อาศัยของชาวสลัมให้ดีขึ้นค่ะบ้านจัดสรรเนี่ยมาปรากฏขึ้นอีกครั้งนึงนะคะในช่วงปลายทศวรรษที่2500นะคะมีชื่อว่าหมู่บ้านมิตรภาพนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการสร้างโดยเอกชนนะคะภายใต้การลงทุนโดย USAID แล้วก็สถาบันทางการเงินต่างๆของสหรัฐค่ะซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยกำลังเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะการร่วมลงทุนในครั้งนี้เนี่ยก็อยู่ภายใต้ช่วงเวลาที่สหรัฐเนี่ยกำลังดำเนินนโยบายสงครามเย็นนะคะโดยต้องการที่จะใช้ประเทศในแถบนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือนะคะในการต่อสู้กับวิธีคิดแบบคอมมิวนิสต์ที่กำลังขยายอิทธิพลเข้ามาในภูมิภาคนะคะการเข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนเนี่ยก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะที่จะแสดงให้เห็นว่าการดำเนินตามแนวทางเสรีนิยมแบบสหรัฐเนี่ยค่ะนำมาสามารถที่จะนำมาซึ่งวิถีชีวิตที่ดีกว่าแบบคอมมิวนิสต์นะคะในช่วงก่อนทศวรรษที่2510อะค่ะที่อยู่อาศัยแบบแมสจะยังถูกสร้างแบบกระจัดกระจายแล้วก็ไม่ได้เป็นระบบมากนะคะไม่ได้มีการผลักดันเชิงนโยบายจากรัฐอย่างจริงจังแล้วก็ไม่ได้มีเอกชนที่เข้ามาลงทุนมากเท่าไหร่นะทำให้ที่อยู่อาศัยแบบแมสเนี่ยก็ยังไม่ได้ขยายตัวมากนะคะถึงจะมีรูปแบบที่เรียกว่าแมสแล้วเนี่ยแต่ที่อยู่อาศัยแบบนี้ก็ยังไม่แมสสำหรับผู้บริโภคนะคะประชาชนโดยทั่วๆไปในกรุงเทพก็ยังคงพักอาศัยอยู่ในบ้านเช่าตึกแถวแล้วก็ที่พักอาศัยยังไม่เป็นทางการแบบอื่นๆนะคะอย่างเช่นสลัมหรือว่าบ้านที่สร้างเองตามริมแม่น้ำลำคลองนะคะแล้วก็จำนวนหนึ่งที่พอจะมีฐานะกลางๆก็อาจจะอยู่บ้านสร้างเองเพราะว่าที่ดินแล้วก็วัสดุก่อสร้างยังมีราคาถูกที่อยู่อาศัยแบบแมสเนี่ยมาปรากฏความสำคัญขึ้นมาจริงๆในกรุงเทพเนี่ยก็เมื่อเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของทศวรรษที่2510นะคะซึ่งมันอยู่ในช่วงเวลาที่กรุงเทพเนี่ยกำลังขยายตัวทั้งในทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะคะกรุงเทพเนี่ยกลายเป็นหมุดหมายของแรงงานจากชนบทนะคะเนื่องจากเป็นแหล่งผลิตสินค้าแล้วก็แหล่งให้บริการในด้านต่างๆที่มีความสำคัญของประเทศนะคะเมื่อกรุงเทพเนี่ยเริ่มแออัดมากขึ้นกว่าเดิมนะคะก็ส่งผลให้ที่อยู่อาศัยเริ่มขาดแคลนนะคะแล้วก็เกิดการขยายตัวของสลัมยิ่งขึ้นกว่าในทศวรรษก่อนหน้าหลายเท่านะคะปัญหานี้เนี่ยมันก็นำมาสู่การตั้งหน่วยงานค่ะที่ชื่อว่าการเคหะแห่งชาติขึ้นมาซึ่งเป็นหน่วยงานที่แยกออกมาจากกรมประชาสงเคราะห์นะคะเพื่อที่จะทำหน้าที่แก้ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยอย่างจริงจังขึ้นแล้วก็วางแผนให้เป็นระบบยิ่งขึ้นการเคหะเนี่ยซึ่งก่อตั้งในปีพ.ศ. 2516นะคะมีเป้าหมายที่จะสร้างที่อยู่อาศัยให้ได้หลายหน่วยโดยเร็วที่สุดนะคะโดยสร้างที่อยู่อาศัยทั้งในรูปแบบของบ้านเดี่ยวแล้วก็ทาวน์เฮาส์ในรูปแบบจัดสรรรวมไปถึง

0: flat นะคะแต่ว่ารูปแบบที่โดดเด่นที่สุดเนี่ยที่เป็นผลงานของการเคหะก็คือ flat ค่ะในช่วงเวลาเดียวกันกับการก่อตั้งการเคหะค่ะรัฐบาลก็ค่อนข้างกระตือรือร้นมากขึ้นนะคะในเรื่องของการแก้ปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยก็จะเห็นว่ามีนโยบายที่มันเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยมากขึ้นนะคะทั้งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายค่ะการห้ามแบ่งขายที่ดินเปล่าแต่ว่าต้องขายพร้อมกับสิ่งปลูกสร้างนะหรือว่าการให้เอกชนเนี่ยกู้ยืมในการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากขึ้นค่ะปัจจัยเหล่านี้เนี่ยก็ส่งผลให้ที่อยู่อาศัยแบบบ้านจัดสรรนะคะขยายตัวมากขึ้นแล้วก็ทำให้บ้านจัดสรรได้รับความนิยมปลูกสร้างมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็คือตั้งแต่กลางทศวรรษ2510เป็นต้นมานะคะแล้วก็ขยายตลาดมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงทศวรรษ2530นะคะทำให้มีขนาดแล้วก็รูปแบบที่มันแตกต่างกันหลายระดับมากนะคะโดยบ้านจัดสรรส่วนมากเนี่ยก็จะตั้งอยู่บริเวณชานเมืองนะคะเพราะว่ายังเป็นพื้นที่ที่ดินมีราคาถูกนะคะสำหรับนักลงทุนการขยายตัวของบ้านจัดสรรเนี่ยก็คู่ขนานกันไปกับการขยายตัวของกรุงเทพนะคะที่กว้างขึ้นจากการก่อสร้างถนนเพิ่มขึ้นด้วยการที่กรุงเทพมีถนนมากขึ้นแล้วก็กลายเป็นเมืองที่ผู้คนใช้รถกันมากขึ้นนะคะในแง่หนึ่งก็ผลักดันให้ที่อยู่อาศัยแบบแมสแบบล่าสุดเนี่ยได้รับความนิยมขึ้นมานั่นก็คือคอนโดมิเนียมนะคะคอนโดมิเนียมซึ่งมักจะสร้างในเขตเมืองค่ะได้รับความสนใจมากขึ้นเพราะว่าปัญหารถติดนะคะเพราะว่าผู้คนเนี่ยต้องการที่จะย้ายกลับเข้ามาในเมืองนะคะเพื่อที่จะเลี่ยงการเดินทางจากบ้านชานเมืองค่ะซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาถึง 2-3 ชั่วโมงค่ะเพื่อที่จะเข้ามาทำงานในเมืองแต่กว่าคอนโดเนี่ยจะเริ่มมีการลงทุนมากขึ้นโดยเอกชนค่ะก็ต้องหลังจากที่มีการผ่านพระราชบัญญัติอาคารชุดนะคะในพ.ศ. 2522แล้วค่ะ
1: ครับอาจารย์ครับแล้วบ้านเหล่านี้เนี่ยที่เราเรียกว่าบ้านแมสเนี่ยนะครับที่มีหลายรูปแบบเนี่ยมันกลายมาเป็นบ้านในฝันได้ยังไงบ้างครับแล้วก็ถ้าอย่างนั้นเราอาจจะกลับไปย้อนกลับไปถามว่าไอ้บ้านในฝันในความหมายที่อาจารย์พยายามจะนิยามเนี่ยอาจารย์หมายถึงอะไรครับ
0: บ้านในฝันนะคะหมายถึงอุดมคติของผู้คนที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบ้านนะคะอาจจะเป็นอุดมคติที่เผยแพร่โดยรัฐนะคะด้วยความต้องการที่จะสร้างมาตรฐานบางประการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็หรือว่ามันเป็นอุดมคตินะคะที่เกิดขึ้นในสาธารณชนนะคะจากการที่เขาอาจจะได้เห็นภาพของบ้านในฝันผ่านสื่อจนเกิดเป็นความคาดหวังบางประการขึ้นมานะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังรวมไปถึงอุดมคติที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้อยู่อาศัยเนี่ยได้มีประสบการณ์ในการอยู่ในพื้นที่บางแบบของที่อยู่อาศัยแบบแมสค่ะซึ่งก็อาจจะต่างกันนะคะในกรณีของบ้านสร้างเองแล้วก็บ้านแบบแมส
1: อุดมคติแบบบ้านในฝันที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยครับถ้าอย่างนี้เราย้อนกลับไปได้ไกลแค่ไหนคือหมายถึงว่ามันเริ่มปรากฏให้เราเห็นจริงๆเนี่ยเมื่อไหร่นะครับแล้วก็มันมีลักษณะแบบไหนบ้างครับที่อาจารย์เท่าที่อาจารย์ศึกษามาครับ
0: อุดมคติเรื่องของที่อยู่อาศัยของบ้านสร้างเองนะคะก่อนที่จะเริ่มมีบ้านแมสเนี่ยมีหลักฐานที่น่าสนใจนะคะที่สามารถที่จะย้อนไปถึงสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามนะคะหรือว่าราวทศวรรษ2480นะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่รัฐเนี่ยกำลังพยายามเผยแพร่แนวคิดเรื่องของการกินดีอยู่ดีนะคะโดยมีสภาวัฒนธรรมแห่งชาตินะคะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงนะคะการเผยแพร่แนวคิดแบบนี้เนี่ยมันก็สอดคล้องไปกับบรรยากาศทางสังคมในช่วงหลังช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะคะที่หลายประเทศทั่วโลกเนี่ยกำลังให้ความสนใจกับแนวคิดชาตินิยมนะคะแล้วก็เชื่อว่าประเทศชาติเนี่ยมันจะมั่นคงแข็งแรงได้ก็ต่อเมื่อประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีนะคะทีนี้เนี่ยในช่วงเวลานั้นแม้ว่ารัฐบาลจะสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปนะคะปลูกบ้านกันเองโดยออกไปตัดไม้จากป่าที่หาได้ง่ายๆนะคะหรือว่าซื้อไม้จากโรงไม้ที่รัฐเนี่ยมีการช่วยขอส่วนลดให้แต่ว่าพอมาดูอีกด้านนึงเนี่ยเรื่องของมาตรฐานที่อยู่อาศัยในอุดมคติของรัฐเนี่ยกลับไม่ใช่บ้านไม้ธรรมดาที่ชาวบ้านปลูกกันเองได้นะคะตัวอย่างก็คือบ้าน4แบบนะคะที่พบว่าถูกเผยแพร่ในหนังสือชื่อว่าวัฒนธรรมของชาตินะคะซึ่งตีพิมพ์เมื่อปีพ.ศ. 2487โดยสภาวัฒนธรรมแห่งชาติค่ะโดยมีหน่วยงานที่ชื่อว่าสำนักวัฒนธรรมทางศิลปกรรมสาขาสถาปัตยศิลป์นะคะเป็นผู้รับผิดชอบตีพิมพ์นะคะโดยบ้านทั้ง4แบบเนี่ยก็ถูกจัดเรียงตามฐานะของเจ้าของบ้านนะคะไล่จากระดับสูงลงมานะคะบ้านหลังแรกเนี่ยมันก็เป็นบ้านค่ะสำหรับเจ้าของบ้านที่มีฐานะดีที่สุดนะคะคือมีลักษณะเป็นบ้านคอนกรีต2ชั้นขนาดใหญ่นะคะรองรับผู้อยู่อาศัยได้ถึงประมาณ10คนก็คือมีทั้งสมาชิกครอบครัวคนขับรถคนรับใช้นะคะโดยที่แบ่งพื้นที่ชั้นบนเนี่ยเป็นพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็ชั้นล่างไว้รับแขกนะคะซึ่งก็ได้สะท้อนวิถีชีวิตของเจ้าของบ้านพอสมควรนะคะว่าจะต้องเป็นคนที่แบบต้องพบปะผู้คนจำนวนมากค่ะส่วนบ้านที่เป็นแบบสำหรับเจ้าของที่มีฐานะต่ำที่สุดนะคะในหนังสือเล่มเนี้ยถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวนะคะแต่ว่าก็มีพื้นที่ใช้สอยเนี่ยถึงขนาดประมาณ200ตารางเมตรเลยนั่นแปลว่าอุดมคติเรื่องที่อยู่อาศัยของรัฐในตอนนั้นน่ะจริงๆแล้วก็อาจจะจำกัดนะคะอยู่ในแค่กลุ่มชนชั้นกลางบางกลุ่มเท่านั้นนะคะอาจจะเป็นกลุ่มที่พอมีฐานะแล้วก็ใกล้ชิดกับรัฐ
1: เท่าที่อาจารย์พูดมาเนี่ยดูเหมือนว่าบ้านในอุดมคติในช่วงแรกนี่คือไอเดียหรือความคิดที่สนับสนุนโดยรัฐหรือออกแบบโดยรัฐเป็นหลักใช่ไหมครับนั้นมันมีอุดมคติของบ้านในบ้านแบบแมสเนี่ยในรูปแบบอื่นหรือโดยคนกลุ่มอื่นไหมครับในช่วงเวลานั้นเอง
2: นอกจากของพี่

0: สนับสนุนโดยรัฐแล้ว
1: จริงๆก็มีนะคะอุดมคติโดยทั่วๆไปของชนชั้นกลางเนี่ยก็เห็นได้จากนิตยสารแนวเพื่อผู้บริโภคในช่วงที่ตีพิมพ์ออกมาในช่วงนั้นนะคะซึ่งก็ค่อนข้างจะแตกต่างออกไปนะคะยกตัวอย่างเช่นนิตยสารชื่อสยามสมัยค่ะซึ่งในช่วงทศวรรษที่2490อะค่ะมีการตีพิมพ์คอลัมน์ที่ชื่อว่าในฝันขึ้นมานะคะเขียนโดยสวิงพรมจัญญานะคะซึ่งเป็นสถาปนิกที่เขาจบจากอุเทนถวายนะคะเขาเนี่ยได้นำประสบการณ์นะจากการสร้างบ้านให้ลูกค้าเนี่ยมาเล่าเรื่องการออกแบบบ้านผ่านคอลัมน์นี้นะคะบ้านที่สวิงพูดถึงส่วนใหญ่นะคะจะเป็นบ้านไม้ขนาดพื้นที่ใช้สอยอยู่ประมาณ50-100ตารางเมตรนะคะจะมีห้องโดยพื้นฐานนะคะห้องนอนห้องครัวห้องนั่งเล่นนะคะซึ่งลูกค้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นชนชั้นกลางนะคะระดับกลางๆอย่างเช่นพวกพ่อค้าหรือว่าข้าราชการนะคะที่พอจะสะสมทุนได้ในระดับหนึ่งนะคะจนสามารถที่จะจ้างสถาปนิกให้ออกแบบบ้านให้ตัวเองได้นะคะที่น่าสนใจก็คือว่าบทความพวกนี้มักจะเล่าถึงความต้องการเฉพาะตัวของลูกค้านะคะอย่างเช่นข้าราชการที่อยากจะมีบาร์เครื่องดื่มในบ้านนะคะหรือว่าพ่อบ้านที่อยากจะให้ภรรยามีห้องส่วนตัวไว้เย็บปักถักร้อยนะคะซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นอุดมคติใหม่ๆนะคะเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยในช่วงที่สังคมไทยเนี่ยกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ความทันสมัยนะคะพร้อมกับวิถีชีวิตแบบใหม่ที่ตามมานะคะนอกจากอุดมคติของชนชั้นกลางแล้วเนี่ยเราก็ยังเห็นอุดมคติในสายตาของสถาปนิกด้วยนะคะคอลัมน์ในฝันเนี่ยทำให้เห็นว่าสถาปนิกอย่างสวิงนะคะให้ความสำคัญกับหลักการที่เป็นวิชาการมากขึ้นนะคะมีการคิดคำนวณทางวิศวกรรมมีการใช้หลักเหตุผลมากขึ้นในการออกแบบพื้นที่นะคะอย่างเช่นการออกแบบให้พื้นที่ชั้นล่างเนี่ยไม่อยู่ใกล้ดินจนเกินไปเพื่อที่จะไม่ให้ผู้อยู่อาศัยเจ็บป่วยนะคะหรือว่ามีเรื่องของการคำนวณทิศทางแดดลมฝนแล้วก็สภาพอากาศนะคะให้เหมาะสมกับตัวบ้านด้วยก็จะเห็นได้ว่าคำว่าบ้านในฝันแบบสร้างเองจริงๆแล้วเนี่ยก็มีอยู่หลายแบบมากนะคะทั้งแบบของรัฐชนชั้นกลางนะหรือว่าแบบของสถาปนิกซึ่งแต่ละแบบเนี่ยก็สะท้อนความคาดหวังแล้วก็ข้อจำกัดของแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันไปค่ะ
0: ที่อาจารย์พูดมาเนี่ยคือในแง่หนึ่งเป็นบ้านในฝันในแบบสร้างเองเป็นหลักนะครับแล้วพอถึงยุคที่บ้านแบบแมสเนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นเนี่ยปรากฏขึ้นเนี่ยผมสงสัยว่าบ้านแบบแมสเนี่ยมันจะกลายมาเป็นบ้านในฝันหรือเป็นบ้านในอุดมคติได้ยังไงครับ
1: ค่ะอุดมคติเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของบ้านแบบแมสนะคะก็เริ่มที่จะเห็นได้ในช่วงที่บ้านแบบแมสขยายตัวมากขึ้นนะคะก็คือตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษที่2510เป็นต้นมาในด้านหนึ่งเนี่ยก็เห็นได้จากรัฐนะคะโดยเฉพาะผ่านการเคหะแห่งชาติที่ตั้งขึ้นในพ.ศ. 2516นะคะที่อยู่อาศัยของการเคหะเพราะว่ามันมักจะสร้างขึ้นด้วยความต้องการที่จะทำให้ที่อยู่อาศัยมีราคาถูกที่สุดนะคะดังนั้นในแง่ของรูปแบบขนาดพื้นที่คุณภาพก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานถึงระดับบ้านสร้างเองนะคะดังนั้นเนี่ยการเคหะก็เลยต้องพยายามแสดงให้เห็นว่าบ้านโดยรัฐเนี่ยก็มีมาตรฐานบางประการที่สามารถที่จะเป็นบ้านในอุดมคติได้นะคะในอีกด้านนึงเนี่ยก็คือตั้งแต่กลางทศวรรษที่2510ค่ะก็พบว่าเอกชนมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากนะคะในการผลิตที่อยู่อาศัยแบบแมสไม่ว่าจะเป็นบ้านจัดสรรคอนโดมิเนียมนะคะดังนั้นเนี่ยเอกชนก็จึงได้มีส่วนสำคัญด้วยเช่นกันนะคะในการเผยแพร่อุดมคติของบ้านแมสในด้านต่างๆทั้งรูปแบบคุณภาพแล้วก็ชุมชนนะคะเอกชนเนี่ยมักจะเผยแพร่อุดมคติเหล่านี้เนี่ยผ่านนิตยสารแนวผู้บริโภคนะคะเกี่ยวกับบ้านที่อาจจะเริ่มเห็นได้มากขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยอุดมคติของบ้านแมสก็จะเห็นได้ผ่านโฆษณาสิ่งพิมพ์รายการโทรทัศน์งานสัมมนารวมไปถึงมหกรรมการขายที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็สินค้าเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยส่วนเรื่องที่ว่าบ้านแมสในอุดมคตินั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรอาจจะต้องอธิบายไปตามแต่รูปแบบของบ้านแมสค่ะ
0: นั่นสิครับผมเข้าใจว่าบ้านแมสอย่างที่อาจารย์พูดตั้งแต่ต้นนะครับมันมีหลายรูปแบบทั้งแฟลตทั้งบ้านจัดสรรนะครับแล้วก็ทั้งคอนโดหรือคอนโดมิเนียมนะครับงั้นอาจารย์ช่วยขยายความได้ไหมครับว่าอุดมคติแบบของบ้านแมสเนี่ยมันมีแบบไหนบ้างหน้าตาเป็นยังไงอาจจะเริ่มจากบ้านจัดสรรกันก็ได้ครับ
1: ในช่วงแรกๆค่ะที่บ้านจัดสรรผลิตมากขึ้นนะคะในช่วงทศวรรษที่2510เนี่ยรูปแบบของบ้านจัดสรรเนี่ยยังไม่ค่อยพัฒนามากเท่าไหร่นะคะในมุมมองของสถาปนิกบางกลุ่มเนี่ยบ้านจัดสรรเนี่ยสามารถที่จะเน้นได้เพียงแค่เรื่องของประโยชน์ใช้สอยเท่านั้นนะคะเรื่องของความงามการสร้างบรรยากาศต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่สาระสำคัญของบ้านจัดสรรในช่วงแรกๆนะคะบ้านจัดสรรที่ได้รับความนิยมในทศวรรษนี้เนี่ยมักจะเป็นบ้านที่เรียกว่าบ้านแบบประหยัดนะคะซึ่งโดยทั่วๆไปเนี่ยก็จะเป็นบ้านแบบชั้นเดียวนะคะมีขนาดประมาณ 2-3 ห้องนอนปลูกบนที่ดินอยู่ที่ประมาณ 40-60 ตารางวานะคะแล้วก็มีราคาขายอยู่ที่ประมาณ 150,000 บาทถึง 250,000 บาทค่ะยกตัวอย่างเช่นบ้านเดี่ยวของหมู่บ้านสมกรนะคะที่สร้างในช่วงระหว่างพ.ศ. 2516ถึง 2526เนี่ยก็จะพบว่าเป็นบ้านที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์นนะคะรูปทรงเรียบง่ายให้ความสำคัญกับการควบคุมงบประมาณการก่อสร้างค่ะโดยลดพื้นที่ที่คาดว่ามีความจำเป็นน้อยออกไปนะคะจากที่มีโดยทั่วไปในบ้านสร้างเองนะคะอย่างเช่นมีการลดครัวนอกตัวบ้านออกนะคะลดห้องคนรับใช้ห้องแต่งตัวห้องเตรียมอาหารนะคะหรือไว้เพียงห้องนอนห้องน้ำห้องรับแขกที่ติดกับครัวนะคะแล้วก็ลานจอดรถ1คันแล้วก็อาจจะต้องถอดเอาหลังคาออกไปเพื่อที่จะประหยัดค่าก่อสร้าง

0: ้างด้วยนะคะดังนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าอุดมคติของบ้านจัดสรรในช่วงแรกๆอ่ะก็คือเรื่องของความประหยัดค่ะการที่บ้านจัดสรรพอที่จะเข้าถึงได้ด้วยราคาเท่านี้แล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยเท่าที่จำเป็นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นบ้านในฝันที่เพียงพอแล้วค่ะยังไงก็ตามนะคะพอบ้านจัดสรรขยายตัวมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีการแข่งขันในตลาดที่เข้มข้นขึ้นค่ะในทศวรรษที่2520แล้วก็30นะคะจะพบว่ามีบ้านจัดสรรในขอบเขตราคาที่สูงขึ้นเพิ่มขึ้นในตลาดเป็นอย่างมากนะคะพอเศรษฐกิจขยายตัวขึ้นนะคะชนชั้นกลางมีฐานะที่มั่นคงขึ้นประกอบกับมีการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยมากขึ้นพบว่ากลุ่มธุรกิจที่อยู่อาศัยนะคะเริ่มที่จะเสนอบ้านจัดสรรแบบใหม่ๆที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะคะทั้งในแง่ของขนาดพื้นที่รวมไปถึงรูปแบบที่แปลกใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนค่ะกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เริ่มเสนอภาพของบ้านในอุดมคตินะคะเพิ่มเติมขึ้นในด้านต่างๆอย่างเช่นรูปแบบที่มีการอ้างอิงการประดับประดาแบบตะวันตกนะคะมีการใช้โฆษณาในการโน้มน้าวให้บ้านจัดสรรเนี่ยกลายเป็นสินค้าที่สามารถแสดงอัตลักษณ์ของชนชั้นกลางได้นะคะยกตัวอย่างเช่นในกรณีของหมู่บ้านชีชานะคะที่สร้างขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่2520เนี่ยก็มีการตกแต่งประดับประดาที่หรูหราเป็นอย่างมากค่ะมีการหยิบยืมรูปแบบทางสถาปัตยกรรมกรีกนะคะโรมันมาใช้อย่างเช่นการตกแต่งด้วยเสาโครินเทียนนะคะหรือประดับหมู่บ้านด้วยรูปปั้นตามตำนานเทพเจ้ากรีกนะคะแถมยังมีรถมารับส่งในโครงการด้วยนะคะบ้านรูปแบบนี้เนี่ยพัฒนาขึ้นในช่วงที่วิธีคิดแบบการตลาดนะคะเฟื่องฟูขึ้นค่ะเจ้าของโครงการเนี่ยได้กล่าวว่าตนเองเนี่ยใช้วิธีสำรวจตลาดนะคะแล้วก็พบว่าคนยุคนี้เนี่ยให้ความสนใจกับความหรูหรามากกว่าความเรียบนะคะไม่ชอบบ้านแบบที่เหมือนกับสร้างโดยการเคหะนอกเหนือจากเรื่องของรูปแบบแล้วนะคะก็ยังพบว่ากลุ่มธุรกิจบ้านจัดสรรเนี่ยเสนออุดมคติของชุมชนเพิ่มเติมเข้ามาจากเรื่องของรูปแบบผ่านการโฆษณาด้วยนะคะอย่างเช่นโฆษณาของหมู่บ้านซื่อตรงในช่วงปลายทศวรรษที่2520แล้วก็ในช่วงต้นทศวรรษ2530ค่ะก็จะแสดงให้เห็นถึงภาพของเพื่อนบ้านค่ะที่ผู้บริโภคเนี่ยจะสามารถพบได้ในชุมชนจัดสรรค่ะโดยนำเสนอให้เห็นถึงกลุ่มชนชั้นกลางต่างๆนะคะอย่างเช่นพวกครอบครัวของพ่อแม่แล้วก็ลูกชายคนหนึ่งที่พ่อเป็นผู้จัดการโรงแรมหรูในกรุงเทพนะคะหรือว่าครอบครัวพ่อแม่ลูกที่ทั้งพ่อและแม่เนี่ยประกอบอาชีพอาจารย์ค่ะการใช้การตลาดในการขายบ้านจัดสรรค่ะในแง่หนึ่งเนี่ยมันก็ทำให้อุดมคติเกี่ยวกับบ้านจัดสรรเนี่ยไปอยู่ที่คุณค่าบางประการนะคะที่อาจจะไม่ใช่เรื่องของประโยชน์นิยมนะคะเท่ากับเรื่องของการสร้างตัวตนผ่านการบริโภคนะบ้านจัดสรรในอุดมคติเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ที่อยู่อาศัยนะคะแต่ว่าเป็นสัญญาในการบริโภคอย่างหนึ่งของชนชั้นกลางด้วย
1: คือผมพอจินตนาการได้นะครับว่าบ้านจัดสรรอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยมันจะสามารถจะกลายมาเป็นบ้านในฝันได้ยังไงนะครับแล้วแฟลตล่ะครับอย่างแฟลตเนี่ยพื้นที่มันจำกัดมากมันจะกลายมาเป็นบ้านในฝันได้ยังไงครับ
0: ค่ะแฟลตนะคะเป็นที่อยู่อาศัยที่สร้างขึ้นเพื่อที่จะแก้ปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะในกรุงเทพใช่ไหมคะอย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยว่าแฟลตแห่งแรกสร้างขึ้นโดยรัฐนะคะที่ดินแดงในช่วงพ.ศ.2503นะคะซึ่งเขามีความชัดเจนนะคะในเรื่องความต้องการที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นจากที่อยู่อาศัยแบบไม่เป็นทางการในเมืองนะคะหรือว่าสลัมโดยการทำการรื้อสลัมออกแล้วก็เคลื่อนย้ายชาวสลัมนะคะขึ้นไปอยู่บนอาคารสูงในทัศนะของกรมประชาสงเคราะห์ค่ะซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในขณะนั้นเนี่ยก็ถึงแม้ว่าแฟลตเนี่ยจะมีพื้นที่ประมาณ40ตารางเมตรต่อห้องนะคะแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานมากกว่าสลัมแล้วนะคะพอการเคหะเนี่ยก่อตั้งขึ้นในพ.ศ.2516ค่ะแฟลตเนี่ยเป็นรูปแบบอาคารแมสนะคะที่การเคหะเลือกใช้มากที่สุดในการเร่งสร้างที่อยู่อาศัยให้พอกับเมืองที่ขยายตัวนะคะเพราะว่าในการสร้างครั้งนึงเนี่ยสร้างได้หลายหน่วยนะคะแต่ว่าแฟลตในยุคนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีเป้าหมายเฉพาะนะคะในการย้ายคนจากสลัมขึ้นไปอยู่แฟลตอย่างแต่ก่อนนะคะแต่ว่ามีการเปิดให้จองสิทธิ์ในการเช่าซื้อให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนะคะหรือว่ามีรายได้ไม่เกิน 1,500 บาทต่อเดือนด้วยแฟลตเนี่ยเป็นพื้นที่แบบใหม่นะคะสำหรับกลุ่มคนจำนวนมากนะคะดังนั้นถึงแม้ว่าจะมองว่ามีมาตรฐานมากกว่าสลัมค่ะแต่ว่ารัฐเองก็ค่อนข้างเข้าใจเป็นอย่างดีนะคะว่าการอยู่แฟลตเนี่ยก็คงจะให้บรรยากาศเดียวกับการอยู่บ้านไม่ได้นะคะการจะเรียกว่าแฟลตเนี่ยเป็นบ้านในอุดมคติโดยสมบูรณ์เนี่ยก็เลยพูดได้ไม่เต็มที่นัก
1: นั่นสิครับแล้วมันจะมีรัฐมีวิธีไหนครับที่จะทำให้แฟลตมันกลายเป็นบ้านในฝันขึ้นมาได้ครับ
0: ค่ะด้วยความที่ข้อจำกัดของแฟลตนะคะในการใช้ชีวิตเนี่ยมันมีอยู่หลายอย่างใช่ไหมคะทั้งเรื่องของจำนวนสมาชิกที่มันมากเกินกว่าพื้นที่เพราะว่าอย่างมันเคยมีการสำรวจในช่วงปีพ.ศ. 2520ค่ะก็พบว่าห้องหนึ่งของแฟลตเนี่ยมีสมาชิกสูงสุดถึงประมาณ10คนเลยนะคะแล้วก็โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยพบว่าในหนึ่งห้องมีสมาชิกอยู่ราวๆ 5-6 คนนะคะแต่ก็พบว่าการเคหะค่ะมีความพยายามที่จะโน้มน้าวนะคะผู้อยู่อาศัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยแฟลตมันก็เป็นที่อยู่อาศัยที่ดีได้พอสมควรนะคะโดยการเคหะเนี่ยก็มีการพูดถึงแนวคิดเหล่านี้นะคะผ่านการตีพิมพ์นิตยสารนะคะโดยตีพิมพ์ออกมาในปีพ.ศ. 2519นะคะชื่อว่านิตยสารบ้านใหม่นะคะเป็นนิตยสารที่ตั้งใจที่จะตีพิมพ์เพื่อที่จะแจกฟรีให้กับผู้อยู่อาศัยนะคะ ภายในเล่ม

0: เนี่ยก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีคิดวิธีอยู่อาศัยในพื้นที่แบบใหม่นี้นะคะที่คนจะต้องปรับตัวในรูปแบบต่างๆในส่วนของการทำให้แฟลตเป็นบ้านในฝันนะคะนิตยสารเนี่ยก็จะตีพิมพ์ผ่านคอลัมน์แนวการออกแบบตกแต่งนะคะซึ่งมักจะเน้นให้ใช้ของราคาถูกหรือว่าประกอบขึ้นจากวัสดุที่หาซื้อได้ง่ายนะคะอย่างเช่นพวกไม้ฉ่ำชาไม้ยางโปสเตอร์ตามตลาดนัดนะคะคอลัมน์ที่พบบ่อยครั้งนะคะมักจะเป็นเรื่องของคำแนะนำในการจัดการพื้นที่ที่จำกัดเนี้ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะเนื่องจากแฟลตโดยส่วนมากเนี่ยแบ่งพื้นที่เป็นห้องอเนกประสงค์เพียงห้องเดียวนะคะอาจจะมีการกั้นเพียงแค่ห้องน้ำแล้วก็ห้องครัวในบางแบบนะคะผู้อยู่อาศัยเนี่ยก็มักจะได้รับคำแนะนำนะคะให้ผลิตเครื่องเรือนแบบที่ใช้ได้หลายวัตถุประสงค์ขึ้นมานะคะอย่างเช่นพวกที่นั่งหรือว่าโซฟาที่เอาไว้ใช้รับแขกแล้วก็พักผ่อนในตอนกลางวันนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นเตียงนอนได้ในตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ยังสามารถใช้เป็นที่เก็บของใต้ที่นั่งได้ด้วยนะคะการที่จะต้องสอหาเครื่องเรือนโดยทั่วๆไปให้เหมาะสมก็คงเป็นเรื่องที่ทำได้ยากค่ะทางออกที่ดีที่สุดจึงเป็นการแนะนำให้ผลิตเครื่องเรือนเหล่านี้ด้วยตัวเองค่ะนอกจากคำแนะนำในการแก้ปัญหาเรื่องพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพด้วยตัวเองแล้วนะคะยังพบว่าการเคหะเนี่ยก็ได้ใช้นิตยสารบ้านใหม่นะคะในการโน้มน้าวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคตินะคะบางประการเกี่ยวกับการอยู่อาศัยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการอยู่ร่วมกันในพื้นที่แบบใหม่ชุมชนแบบใหม่นะคะทั้งเรื่องของการรับผิดชอบต่อเสียงกลิ่นความสะอาดนะคะที่จะกระทบกระเทือนวิถีชีวิตของเพื่อนบ้านได้ง่ายนะคะมีบทความที่คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับเด็กๆในแฟลตเกี่ยวกับเรื่องของศีลธรรมด้วยแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยก็มีการใช้เด็กๆค่ะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใหญ่รู้สึกว่าพึงพอใจกับสภาพความเป็นอยู่ได้อย่างง่ายๆเหมือนกับเด็กๆนะคะที่ไม่ต้องคิดอะไรมากที่น่าสนใจก็คือคู่ขนานไปกับคำแนะนำในการออกแบบตกแต่งปรับปรุงทั้งพื้นที่แล้วก็ทัศนคติค่ะการขยายเองก็ชวนให้ผู้อยู่อาศัยในแฟลตค่ะเก็บออมเพื่อที่จะมีทรัพย์สินมากพอที่จะขยับขยายไปอยู่บ้านบนดินนะคะที่มีพื้นที่กว้างขวางขึ้นค่ะดังนั้นเนี่ยสำหรับการเคหะถึงแฟลตจะเป็นบ้านในอุดมคติได้นะคะแต่ว่าก็เป็นได้แบบชั่วคราวเท่านั้นค่ะ
1: ถัดไปในกรณีของคอนโดครับหรือคอนโดมิเนียมที่มันก็เป็นตึกสูงเหมือนกันนะครับในแง่ของพื้นที่มันก็อาจจะจำกัดคล้ายๆแฟลตแต่แน่นอนว่ามันอาจจะมีพื้นที่ได้มากกว่าพื้นที่แฟลตนะครับแต่แล้วคอนโดเนี่ยจะกลายมาเป็นที่อยู่อาศัยในฝันมันแตกต่างยังไงกับแฟลตนะครับในกรณีที่พื้นที่มันก็ค่อนข้างจำกัดเหมือนกันแม้จะแตกต่างกันบ้าง
0: คอนโดมิเนียมนะคะดูเหมือนว่าน่าจะมีข้อจำกัดเรื่องของการอยู่อาศัยนะคะคล้ายกับแฟลตค่ะแต่ว่ากลับพบว่าไม่ค่อยปรากฏว่าถูกพูดถึงในแง่ของปัญหาแล้วก็การปรับตัวของผู้อยู่อาศัยมากเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นด้วยความที่คอนโดมิเนียมนะคะเป็นที่อยู่อาศัยประเภทรองนะคะหมายถึงว่าเป็นที่อยู่อาศัยในเมืองของคนที่มีบ้านชานเมืองอยู่แล้วหลังนึงนะคะแล้วก็มักจะเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวที่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะหรือว่ากำลังเริ่มต้นค่ะอาจจะเป็นชนชั้นกลางที่มีรายได้สูงขึ้นมาอีกระดับนึงเมื่อเทียบกับแฟลตค่ะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นอาคารสูงเหมือนกันกับแฟลตนะคะแต่ว่าคอนโดมิเนียมเนี่ยไม่ได้สร้างขึ้นด้วยเงื่อนไขที่จะต้องประหยัดต้นทุนในการก่อสร้างนะคะเหมือนกันกับแฟลตที่จำเป็นจะต้องสร้างให้ได้หลายหน่วยที่สุดนะคะต่ออาคารหนึ่งหลังก็จึงไม่แปลกนะคะที่จะพบคอนโดมิเนียมเนี่ยที่มีขนาดพื้นที่ใช้สอยในบางแบบนะคะใหญ่เทียบเท่ากับบ้านจัดสรรเลยหรือว่าอาจจะกินพื้นที่ตลอดทั้งชั้นเลยก็ได้นะคะการมีพื้นที่ในระดับนี้เนี่ยในแง่หนึ่งก็นำมาซึ่งการขยายตัวของการออกแบบตกแต่งภายในนะคะที่ทำให้วิชาชีพอย่างบรรณากรนะคะปรากฏว่าเข้ามามีส่วนในการสร้างอุดมคติบ้านในฝันในพื้นที่แบบนี้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะคอนโดมิเนียมเนี่ยเป็นรูปแบบของที่อยู่อาศัยแบบแมสนะคะที่เติบโตขึ้นหลังสุดนะคะก็คือหลังจากที่พระราชบัญญัติอาคารชุดเริ่มบังคับใช้ในพ.ศ. 2522ค่ะซึ่งก็พอดีกันกับช่วงเวลาที่กรุงเทพเนี่ยขยายตัวออกไปสู่ชานเมืองใช่ไหมคะจากการขยายตัวของถนนแล้วก็บ้านจัดสรรค่ะดังนั้นเนี่ยตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่2120เป็นต้นมาเนี่ยเราจึงจะเห็นว่ากรุงเทพเนี่ยกลายเป็นเมืองที่มีปัญหารถติดเป็นอันดับต้นๆ นะคะส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนกรุงเทพในเมืองมากค่ะที่จะต้องเดินทางจากบ้านที่อยู่ชานเมืองเข้ามาทำงานในกรุงเทพค่ะคอนโดมิเนียมเนี่ยที่มักจะสร้างขึ้นในเมืองก็เลยเข้ามาตอบโจทย์ในเรื่องของความสะดวกสบายได้พอดีนะคะดังนั้นในแง่หนึ่งเนี่ยคอนโดมิเนียมได้ทำให้อุดมคติเรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นเรื่องของการมีที่อยู่อาศัยในเมืองด้วยค่ะ
1: ขอบคุณอาจารย์มากครับจริงแล้วยังมีอีกหลายประเด็นที่ผมอยากจะชวนคุยต่อนะครับแต่ว่าเพลินเวลาของเราใกล้จะหมดลงแล้วนะครับงั้นถ้าผู้อ่านสนใจที่จะติดตามหรืออยากจะอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวเรื่องที่อาจารย์ศึกษาเนี่ยจะติดตามหรือหาอ่านได้จากที่ไหนครับ
0: ถ้าผู้ฟังนะคะสนใจที่จะอ่านเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่ใส่แบบแมสเพิ่มเติมขึ้นนะคะตอนนี้เราได้ตีพิมพ์งานวิชาการออกมาชิ้นหนึ่งนะคะในวารสารที่ชื่อว่าหน้าจั่วนะคะแต่ว่าจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของแฟลตนะคะ
1: แล้วเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับขอขอบคุณอาจารย์ณภิสาลีละสุภพงศ์ที่มาร่วมแบ่งปันสาระดีๆมีประโยชน์และขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการมาจนจบนะครับ

0: ท่านสามารถรับฟังรายการ Talking Art อักษรศาสตร์ชวนคุยได้ทางสถานีวิทยุจุฬาคลื่น 101.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกเช้าวันเสาร์เวลาเดียวกันนี้และในรูปแบบของพอดแคสต์นะครับไม่ว่าจะเป็นบน Spotify หรือ Apple Podcast นะครับและช่องทางออนไลน์อื่นๆครับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนและพบกันใหม่วันเสาร์หน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: กลับมาติดตามประเด็นการศึกษาและองค์ความรู้จากงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 น.ถึง 8:30 น.ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz
2: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามติดตามรายการไทยศึกษาพบกันทุกวันพฤหัสบดี 16:30 น.ถึง 16:55 น.ดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศโดยสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: ย้อนภาพเล่าอดีตของวานๆผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬา
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาวันนี้ดิฉันศศิพิมพ์จิรศักดิ์รับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.อนันชัยคงจันทร์อาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมาร่วมย้อนรำลึกถึงความทรงจำอันมีค่าในช่วงเวลาที่อาจารย์ได้เข้าเฝ้าทั้งสองพระองค์ในวันทรงดนตรีในตอนแม้นเสด็จรับสู่ฟ้าพระมหากรุณายังจารึกยินดีต้อนรับอาจารย์เข้าสู่รายการอาจารย์คะสวัสดี
2: ครับสวัสดีครับยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสมาคุยอะไรกับในกับรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติ
1: ต้อนรับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งในวันนี้ค่ะ
2: ยินดีมากเลยครับ
1: อาจารย์คะในช่วงเวลาที่อาจารย์ได้เป็นนิสิตจุฬาต้องถามเรียนถามอาจารย์ว่าเป็นช่วงปีพ.ศ.อะไรคะ
2: โอ้นานมากแล้วครับผมเป็นน้องใหม่จุฬาเมื่อปี2515นะครับเข้าจุฬาก็เป็นก็จบจากโรงเรียนก็มาจุฬานะครับก็เรียนคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีนะครับครับก็ปี2515ครับ
1: ค่ะในช่วงนั้นอาจารย์ก็โชคดีที่ได้เข้าร่วมงานวันทรงดนตรีอยากให้อาจารย์ได้เล่าถึงช่วงเวลาช่วงนั้นว่าวันทรงดนตรีเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็เกิดอะไรขึ้นในช่วงนั้นบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
2: ก็ต้องเล่าบอกว่าในฐานะของนิสิตจุฬานะครับสิ่งที่เป็นความประทับใจนะครับก็คือการที่ได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถต้องขอย้อนไปนิดนึงนะครับว่าการรับเสด็จครั้งแรกนั้นคือวันพระทานปริญญาบัตรนะครับน้องใหม่ทุกก็จะเป็นเหมือนกิจกรรมของน้องใหม่เราก็จะรายแถวตั้งแต่ประตูใหญ่เข้ามานะครับคณะต่างๆนะครับผมจำได้ว่าตัวเองนั้นเนี่ยอยู่บริเวณแถวๆหน้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับแล้วเขาจะมีเรื่องเล่ากันมาว่าวิศวะเนี่ยเขาจะเป็นคณะพิเศษเพราะเขาจะได้รับอยู่ที่แถวๆรอบๆเสาธงของจุฬาคือใกล้ๆกับหอประชุมแล้วพวกนิสคณะอื่นๆเนี่ยเราก็จะยืนรับเสด็จแล้วก็ถวายความเคารพถวายคำนับหรือถอนสายบัวแต่นิสิตวิศวะเนี่ยเขาจะกราบที่เบื้องรถพระที่นั่งผ่านก็จะมีเรื่องเล่าอันนี้ต้องให้ผู้วิศวะเล่าว่าทำไมเขาถึงได้กราบหมอบกราบลงไปนะครับอันนั้นก็เป็นครั้งแรกที่ได้เฝ้าในวันพระทานปริญญาบัตรแต่ว่าพวกเราเนี่ยน้องใหม่เนี่ยเราก็ไม่พอเรารับเสด็จเสร็จเนี่ยเราก็จะถูกเกณฑ์ไปสนามจุ๊บสนามจารุสัมภัยแล้วเรียกสนามจารุเสถียรแต่พวกชาวจุฬาชอบเรียกสนามจุ๊บนะไม่ได้เรียกชื่อเต็มนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือสนามกีฬาจุฬากรมหาวิทยาลัยนะครับเราก็จะต้องถูกเกณฑ์ไปสนามจุ๊บนี่แหละเพื่อจะร้องเพลงเชียร์ซ้อมเพลงเชียร์กันทุกคณะนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์แล้วเราก็จะกลับมาอีกทีเพื่อจะส่งเสด็จพระดำเนินนะครับก็จะพี่ๆก็จะกะเวลารุ่นพี่ก็จะพาเรากลับมานะครับนั่นคือครั้งแรกที่มีโอกาสได้รับเสด็จรุ่นเกล้าทั้งสองพระองค์นะครับส่วนวันทรงดนตรีเนี่ยก็คือ20กันยานะครับ20กันยาเนี่ยน่าจะเป็นวันประสูติของรุ่นเกล้ารัชกาลที่8เป็นวันอนันทมหิดลนะครับตอนนั้นคราวนี้ก่อนหน้าวันที่20กันยาเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้เลยผมจำได้แ

0: แต่ว่าเขามีการเกณฑ์น้องใหม่นะครับเหมือนความสมัครใจเนี่ยให้เราเข้ามาร้องเพลงเขาบอกว่ามาเป็นลูกคู่มาเป็นคอรัสให้กับพี่ๆเพราะว่าที่คณะผมเนี่ยมีพี่ซึ่งเป็นนักร้องในวงน่าจะเป็นวงของสทม.เนี่ยนะครับ CU Band สมัยนั้นเนี่ยเราก็จะเรียกสทม.เนี่ยนะครับถ้าจำได้ก็คือ2ท่านคือคนหนึ่งชื่อพี่วิชัยฟันนาเช่พี่โตเนี่ยพี่โตเสียไปแล้วนะครับกับอีกคนนึงคือพี่อุ๋มพี่อุ๋มเนี่ยก็คือวิสาขาสุทัศน์ตอนนี้ก็คือวิสาขาภูมิรัตน์พี่อุ๋มเนี่ยเป็นร้องเพลงเก่งนะครับพี่อุ๋มเนี่ยเล่นดนตรีไทยนะครับอยู่ในวงสายใหญ่จามจุรีเล่นซอสามสายนะครับจำได้ป่ะพี่พวกเนี้ยเขากลุ่มเนี้ยเขาร้องเพลงกับน่าจะเป็นกับ CU Band สมัยนั้นเขาก็เกณฑ์พวกเราคือเหมือนกับไม่กึ่งเกณฑ์นะก็ให้พวกเราเข้ามาเหมือนเป็นมาเป็นคอรัสน่าจะเป็นเพลงจุฬาเพราะไม่พวกเราคงจะร้องกันไม่ได้เราก็ถูกเกณฑ์เข้ามาซ้อมนะครับก่อนวันส่งดนตรีเราก็เขาให้มาก็มาผมก็อ่ะมาร้องเพลงมาอะไรก็มาเราก็ไม่ได้นึกฝันไม่ได้คาดฝันเลยนะคือว่าเหมือนกับถูกบังคับไกลๆอย่างนะครับแต่พอถึงวันส่งดนตรีพวกเราเหมือนกับได้สิทธิพิเศษเขามาบอกว่าพวกเราซึ่งเข้ามาผมไม่แน่ใจว่าเขาจดชื่อพวกเราไว้หรือยังไงเลยนะครับแต่เขาบอกว่าให้พวกเราเนี่ยขึ้นมานั่งที่ชั้น2ชั้นบนนะของหอประชุมก็คือเหมือนพวกเราเนี่ยไม่ต้องมาแย่งที่ไม่ต้องไปรับเสด็จแล้วนะครับวันส่งดนตรีเนี่ยพวกเราจะเข้าไปนั่งเป็นเหมือนเป็นคอรัสจำได้ว่าตัวเองรู้สึกโอ๊ยโชคดีจัง
1: ได้ที่พิเศษไปเลย
0: ใช่ครับได้ขึ้นไปนั่งอยู่ชั้นบนแล้วก็เห็นภาพข้างล่างกันโอ้พี่ๆเขาก็แย่งที่นั่งเหยียดกันเพราะว่าหอประชุมเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าว่าพอถึงตอนที่ไม่ใช่น้องใหม่แล้วเนี่ยเราต้องมานั่งจองตั้งแต่เที่ยงท่านเสด็จบ่ายสองเนี่ยเราต้องมาตั้งแต่ก่อนเที่ยงเพื่อจะมาจองที
1: ่
0: แล้วพอได้ที่แล้วเนี่ยไปไหนไม่ได้นะครับเพราะว่าท่านลุกแล้วก็เสียลุกเข
1: า
0: บอกลุก
1: เสียมา
0: ลุกเสียมาเพราะนั้นจะต้องนั่งอยู่ผมยังตอนที่นั่งอยู่ตอนนี้ยังนึกไม่ออกว่าตัวเองจะนั่งทนโดยไม่ได้เข้าห้องน้ำอะไรได้คันแรกจะเที่ยงจนถึงค่ำได้ยังไงแต่วันนั้น
1: หลายชั่วโมงมากนะคะอาจารย์ค่ะ
0: นานมากครับแต่นี่คือเหตุการณ์ที่ปีหนึ่งนะครับเอาไปปีหนึ่งเนี่ยก็เอาเล่าว่าบรรยากาศก็คือได้ขึ้นไปนั่งอยู่ชั้นบนนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านก็เสด็จมาถึงหอประชุมนะครับเนี่ยถ้าย้อนไปดูรูปประสบความประทับใจก็คือล้นเกล้าตั้งตอนนั้นเนี่ยสี่พระองค์นะครับเพราะทูลกระหม่อมอุบลรัตน์เนี่ยทุกคนไปศึกษาต่อต่างประเทศแล้ว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชในตอนนั้นพระเจ้าอยู่หัวตอนนั้นเนี่ยทรงดำรงพระยศเป็นพระบรมโอรสาธิราช ก็เสด็จไปศึกษาต่างประเทศ ก็จะเหลือ2พระองค์นะครับ คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์2 พระองค์ก็จะตามเสด็จมาวันที่เรียกวันส่งดนตรีวันส่งดนตรีไม่ใช่วันที่เรียกวันส่งดนตรีจริงๆนะครับพระองค์ท่านก็เสด็จมาโอเคนั่นก็คือบรรยากาศของวันงานนะครับพระองค์ท่านเสด็จมาถึงเราก็ตอนแรกก็ทรงเป็นขั้นตอนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่างๆนะครับแล้วน่าจะเป็นเริ่มจากก่อนที่จะทรงดนตรีก็จะมีพระราโชวาทผมจำขั้นตอนละเอียดไม่ได้นะครับแต่ที่ภาพที่จะจำได้ก็คือพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงดนตรีสมเด็จพระนางเจ้าก็จะประทับทอดพระเนตรโดยมีทูลกระหม่อมสองพระองค์เนี่ยประทับนั่งประทับที่พื้นเลยนะครับนั่งพับเพียบอยู่ที่พื้น
1: แล้ว
0: ก
1: ็ค
0: ่ะบนเวทีใช่ครับแล้วก็จะมีการแสดงของวงดนตรีCU Band มีวงดนตรีน่าจะเป็นอสวันศุกร์ที่พระเจ้าอยู่หัวทรงนะครับนั่นก็คือภาพที่จำได้นะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยผมต้องบอกผมเป็นคนที่สนใจเรื่องแต่งตัวสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจะทรงฉลองพระองค์เหมือนเป็นผ้าลูกไม
1: ้
0: ฉลุซึ่งผมไม่ทราบแล้วผมพยายามจะหาข้อมูลว่าผ้าลูกไม้เนี่ยเป็นการฉลุด้วยมือ หรือว่าเป็นผ้าลูกไม่น่าตอนนั้นฟังดูเหมือนกับด้วยความที่เราสนใจเนี่ยจะไม่ใช่ผ้าลูกไม้ที่ขายดื่น
1: ๆ
0: ทั่วไปแต่เหมือนกับเป็นการฉลุฉลุเป็นลายลูกไม้ตอนนั้นพระองค์ฉลองพระองค์ถ้าไปย้อนดูเนี่ยนะครับจะมีสีเขียวสีทองสีน้ำเงินเนี่ยถ้าผมจำได้ผมว่าปีที่เสด็จปีแรกที่ผมเข้ามาเนี่ยน่าจะสองพระองค์สีเขียวผมพยายามจะย้อนกลับไปหารูปที่เป็นรูปสีนะครับแล้วก็ปีที่อีกปีหนึ่งถ้าจะเป็นสีเหลืองนะครับโอเคแต่สิ่งที่ภาพก็คือว่าเมื่อเสด็จมาถึงนะครับก็เมื่อเริ่มทรงดนตรีเนี่ยก็คือทูลกระหม่อมสองพระองค์ก็จะประทับที่พื้น คือดูบรรยากาศเป็นอะไรที่เป็นกันเองแล้วก็ดูอบอุ่นมากคือพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าก็ประทับทอดพระเนตรนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแต่ท่านไม่ได้ทรงดนตรีแล้วนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าเคยทรงเปียโนแต่ปีที่ผมเข้าเนี่ยปีนั้นไม่ได้ทรงเปียโนนะครับแต่น่าจะออกมาคุยกับนิสิตนะแล้วเวลาที่ออกมาแล้วเพราะว่าปีนั้นเนี่ยนะครับที่ผมอาจจะเคยเล่าแล้วก็คือปีที่มีการ

0: รับมีการรับสั่งกับพวกเราว่าให้เอาใจช่วยทูลกระหม่อมเสด็จพระเทพรัตน์เนี่ยนะครับว่าจะเสด็จมาทรงศึกษาที่จุฬาใช่ไหมจะมาเป็นน้องใหม่จุฬาจะสมัครเลือกอักษรศาสตร์จุฬาเป็นอันดับหนึ่งนะครับจำได้ว่าคนนิสิตจุฬาในหอประชุมนี้กรี๊ดกันสนั่นพอรู้ว่าทูลกระหม่อมจะเลือกจุฬาเป็นอันดับหนึ่งครับใช่ก็ถึงได้ตอนนั้นถึงได้พอเลือกแล้วเหมือนกับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเหมือนกับท่านรับสั่งว่าให้พี่ๆเอาใจช่วยแล้วพวกเราก็กรี๊ดกันมากนะครับแล้วข่าวเนี่ยพอหลังจากนั้นเนี่ยผมเคยเล่าหนหนึ่งแล้วที่บอกว่าข่าวไปถึงเกษตรเนี่ยผมก็ยังแปลกใจว่าผมยังจำได้จนทุกวัน
1: นี้เลยทางเกษตร
0: ใช่ครับพอข่าวไปถึงเกษตรเนี่ยก็วันทรงดนตรีเหมือนกันตอนนั้นท่านเกษตรทรงดนตรีมหาลัยต่างๆนะครับพอข่าวไปถึงที่เกษตรเนี่ยคนเกษตรเขาก็เขียนกลอนขึ้นไปถวายที่บอกว่าได้ยินข่าวชาวจุฬาน่าปลื้มจิตที่ทูลกระหม่อมทรงคิดเข้าศึกษาสมัครเป็นน้องใหม่ในจุฬาองค์เจ้าฟ้าสิรินธรบวรปทูขอเชิญองค์พระน้องผู้ผ่องผุดจุฬาพรงามสุดสง่าหรูเสด็จมาทรงศึกษาเกษตรดูเป็นมิ่งขวัญเชิดชูชาวนนทรีและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือทูลกระหม่อมองค์เล็กก็ได้เข้าเป็นคณะวิทยาศาสตร์ที่เกษตรจริงๆ
1: สอบติดเกษตร
0: ใช่แล้วที่ผมไปนึกว่าคนเขียนกลอนบทนี้ต้องปลื้มมากๆเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนอะไรเลยนะครับแล้วผมก็บอกผมพูด
1: เรื่องความรู้
0: แล้วผมก
1: ็
0: จำได้อย่างดีมากนะครับนี่คือภาพที่ตัวเองได้เข้ามาอยู่ในหอประชุมนะครับในวันทรงดนตรีและตอนนั้นเนี่ยนายกสโมสรนิสิตเป็นพี่ที่มาจากคณะแพทย์ชื่อพี่กำจัดโสนจุนสมัยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดพี่กำจัดโสนที่อยู่คณะแพทย์แล้วคนหนึ่งที่เป็นนายกหญิงสมัยนั้นเรามีนายกหญิงนะครับนายกหญิงเนี่ยคือพี่สุพรเพ็ญณพัทลุงซึ่งปัจจุบันเนี่ยพี่สุพรเพ็ญคือท่านผู้หญิงสุพรเพ็ญ
1: คุณเชย
0: ใช่ครับที่เป็นนางสนองพระโอษฐ์ถ้าตอนนั้นเนี่ยพี่สุพรเพ็ญเนี่ยเป็นนายกชุมนุมศิษย์หญิงแล้วก็มีนักร้องคนหนึ่งในวงของเราเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าโปรดให้เหมือนกับพอร้องเพลงแล้วท่านโปรดนะครับคือพี่ศรีตลาเรืองสิริพี่ศรีตลาเนี่ยเป็นรุ่นพี่ผม2ปีพี่ศรีจุฬาเนี่ยน่าจะอยู่ครุศาสตร์จำได้ว่าพอร้องเพลงแล้วท่านโปรดแล้วท่านก็เหมือนกับให้ไปคุยผมไม่แน่ใจว่าตอนหลังพี่ศรีตลามีโอกาสไปร่วมร้องเพลงกับวงอสวงอะไรหลังจากนั้นอีกไหมแต่ว่าพี่ศรีตลาเป็นพี่ที่ร้องเพลงเพราะมากนะครับน่าจะได้มากที่พี่ศรีตลาเสียไปแล้วนะครับแต่ตอนนั้นหลังจากที่ร้องเพลงพี่ศรีตลาก็จะเป็นนักร้องกิตติมศักดิ์ในงานต่างๆแล้วก็สวยมากพี่ศรีตลาก็สวยมากนะครับคือท่านพระอาจารย์ความเป็นกันเองนะครับพวกเราที่เป็นนิสิตตอนเวลานั้นนะครับถึงจะอย่างก็จะมีอย่างเราก็รู้ว่าแต่ทูลหม่อมจะเข้าจุฬาก็มีการเล่าให้พวกเราฟังอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออย่างตอนนั้นมีรู้สึกจะมีการขอสมเด็จพระนางเจ้าให้ทรงเปียโนอะไรอย่างซึ่งพระองค์ท่านก็จะทรงว่าไม่ได้ทรงมานานแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยคล้ายๆว่าให้ลูกก็คือทูลหม่อมเล็กเนี่ยทูลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนี่ยเล่นแทนใช่ไหมครับแล้วพอทูลหม่อมเล็กแล้วก็ถึงกับก็ลุกไปจะไปเล่นก็เดินผ่านพระเจ้าอยู่หัวก็คือสมเด็จพระบิดาเดินผ่านพระเดียก็เหมือนกระซิบว่าไม่รู้จะล่มหรือเปล่าใช่ไหมซึ่งเป็นอารมณ์ขันมากแล้วพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านก็ลุกขึ้นจากที่ทรงดนตรีอยู่เนี่ยมาพูดที่ไมโครโฟนบอกถ้าผมจำไม่ผิดจะเวิร์ดดิ้งเดียวจะแค่ว่าก็ไม่ได้นั่งเรือกันมาแล้วก็มาบอกว่าไม่รู้จะล่มหรือเปล่าพวกนิสิตก็กรี๊ดด้วยความว่าอารมณ์ขันของพระองค์ท่านนะครับก็คือเพราะว่าเหมือนกับท่านเป็นกันเองมากพอทูลหม่อมไปรับสั่งว่าก็กระซิบกับเหมือนกับกระซิบกับพ่อนะครับว่าไม่รู้เล่นจะเล่นไปรอดไหมจะล่มไหมนะครับแล้วพระองค์ท่านก็เดินกลับมาเหมือนกับคุยกับพวกเราเป็นกันเองมากบอกว่านี่ก็ไม่ได้นั่งเรือมานะก็มาบอกว่ามึงจะล่มหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอะไรที่แบบพวกเราก็แบบเป็นความสื่อใกล้ชิดมากนะครับในวันทรงดนตรีตรงนั้นเนี่ยนะครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับที่เกิดขึ้นนะครับสมเด็จพระนางเจ้าก็ออกมาคุยกับพวกเรานะครับคือหอประชุมจุฬาเนี่ยอาจจะมีภาพประวัติศาสตร์หลายอย่างอย่างเช่นมีภาพหนึ่งนะครับเป็นภาพที่ค่อนข้างจะมองเรื่องการถอนเสบัวแบบพระราชนิยมเนี่ยซึ่งภาพนั้นเนี่ยเป็นแพร่หลายมากคือเป็นภาพสมเด็จพระนางเจ้าน่าจะเป็น ผมคิดว่าภาพนั้นอาจจะเป็นตอนที่เวลาท่านลุกขึ้นจากที่ประทับเพื่อจะทรงดนตรีนี่แหละตอนปีนั่นจะเป็นปีที่ทรงเปียโนผมไม่แน่ใจนะแต่เป็นลุกขึ้นเนี่ยทรงถอนเตบัวถวายความเคารพพระเจ้าอยู่หัวเพื่อจะไปทรงเปียโนคล้ายๆอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นรูปประวัติศาสตร์มากๆที่ทุกคนจะถ่ายว่านี่คือภาพการถอนเตบัวแบบพระราชนิยมอย่างตอนนี้เวลาผมซ้อมใช่ค่ะงามมากครับเวลาผมซ้อมนิสิตหรือบัณฑิตจะซ้อมรับปริญญาเราก็จะบอกว่านี่คือประกาศของ

0: ของรัฐบาลเลยนะครับของสำนักนายกเนี่ยจะพูดถึงการถอนเสบัวแบบพระราชนิยมว่าวิธีการถอนต้องแบบนี้นะต้องมือประสานวางที่หน้าขานะครับต้องวาดขาเราเวลาใช้คำเนี่ยการถอนเสบัวเราจะใช้คำว่าวาดขาคือจะต้องชักเท้าไปข้างหลังแล้วสอดเข่าไปใต้เข่าอีกด้านหนึ่งย่อตัวลงพร้อมๆกับก้มศีรษะนะผมก็จะบอกเวลาผมบอกบัณฑิตผมจะบอกเสมอว่าถอนเสบัวเนี่ยไม่ใช่กระดกก้นนะครับขณะที่ผู้ชายเขายืนโค้งเนี่ยผู้หญิงก็คือจะต้องย่อตัวแล้วโค้งก็คือต้องอ่อนน้อมยิ่งกว่าผู้ชายเพราะนั้นภาพของการถอนเสบัวแบบพระนิยมจะต้องเป็นอย่างนั้นคือการแสดงความเคารพผมจะบอกน้องๆเสมอว่าไม่ใช่เอาเร็วๆไม่ใช่กระดกก้นนะครับ
1: ง่ายๆเลยค่ะอาจารย์แต่ไม่ใช่
0: ต้องหัดนะครับพวกเราก็จะคอยฝึกกันถ้าดูการซ้อมรับปริญญาของจุฬาเนี่ยพวกเราจะมีอาจารย์หญิงทีมนึงยืนอยู่ข้างหลังเวทีพอน้องๆผู้หญิงซ้อมรับปริญญาแล้วถ้าถอนเสบัวไม่สวยเนี่ยอาจารย์ที่ยืนกับตอนนี้บอกไปข้างหลังไปข้างหลังคือไปซ้อมเดี่ยวไปซ้อมเดี่ยวถอดเสบัวเราจะมีอาจารย์ของแต่ละคณะเนี่ยยืนเป็นแผงนะครับแล้วอาจารย์ที่คณะที่มาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเราก็จะก่อนที่จะทุกคนเราต้องบอกซ้อมก่อนว่าอาจารย์ถอนเสบัวเป็นไหมอาจารย์ถอนได้แบบนี้ไหมเพราะเดี๋ยวอาจารย์ต้องสอนบัณฑิตให้ได้ถอนเสบัวนะครับเราก็จะทำแบบนั้นซึ่งภาพการถอนเสบัวเนี่ยก็จริงๆก็อยากให้คนไทยหรือสุภาพสตรีไทยทั้งหลายเนี่ยได้เห็นภาพความงดงามของผมว่าผมไม่เคยเห็นที่ไม่รู้นะชาติอื่นหรืออะไรต่างๆก็ไม่เคยเห็นเขาถอนเสบัวได้งามอย่างนั้นนะครับ
1: เพราะ
0: น
1: ั่
0: น
1: เป็นภาพ
0: ใช่ฮะงดงามมากนะครับและสำนักนายกเนี่ยเขาจะประกาศเรื่องการถอนเสบัวอธิบายวิธีขั้นตอนเราก็จะสอนว่ามือนะต้องทำอย่างนี้นะไม่ใช่เอามือซ้อนกันมือหนึ่งหงายมือหนึ่งคว่ำนะวางอยู่บนหน้าขาย่อตัวลงค้อมศีรษะลงนะครับผมจะบอกเสมอว่าขณะที่ผู้ชายยืนแล้วโค้งเนี่ยนะผู้หญิงต้องย่อตัวแล้วนอบน้อมกับผู้ชายก็คือจะต้องคล้องศีรษะลงนะครับนั่นก็คือภาพอาจจะมาตั้งแต่ตอนภาพถ้าย้อนเนี่ยจริงๆแล้วเราอยากจะเอาภาพสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยขึ้นให้ดูเป็นตัวอย่างว่านี่คือการถอนเสบัวแบบพระราชนิยมที่เราพยายามฝึกกัน
1: จริงๆ
0: ใช่ครับอันนั้นคือสิ่งที่จะเกิดเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนกับเป็นต้นแบบนะครับผมคิดว่าเป็นต้นแบบที่เป็นความงดงามจริงๆของอันนี้ผมคิดว่าเป็นอาจจะบอกว่าเป็นสมบัติของชาติอย่างนึงนะ
1: ค
0: ือผมว่าไม่มีที่ไหนชาติไหนที่ทำได้อย่างงดงามอย่างนี้เป็นความสวยงามของบ้านเราดีของเมืองไทยเรานะครับซึ่งอันนี้ต้องตบบอกต้นแบบเนี่ยก็คือสมเด็จพระพันปีนี่แหละคือเป็นต้นแบบที่งดงามจริงๆนะครับครับ
1: แล้วบนเวทีเหตุการณ์บนเวทีคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำหน้าที่พิธีกรและร้องเพลงด้วยไหมคะ
0: ไม่เป็นพิธีกรครับจะออกมารับสั่งเป็นบางเรื่องบางอย่างเช่นอย่างเงี้ยก็จะมาเหมือนต้องบอกขอผลงานเหมือนใช้คำสามพันว่าทรงแซวอย่างเงี้ยนะครับสมเด็จพระเสด็จพระเจ้าลูกเธอไปแล้วบอกนะครับหรือจะออกมารับสั่งนะครับก็จะมาคุยบางตอนผมจำไม่ได้หรือพระทานพระราชโอวาทก็อาจจะมีเพราะว่าโดยมากเดือนกันยานี่คือใกล้วันสอบของนิสิตเราก็จะมักจะขอพระราชทานพรกันเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเราอาทิตย์สุดท้ายเราจะสอบเดือนอาทิตย์สุดท้ายของกันยาอาทิตย์ที่1ตุลา
1: ใช่มั้ย
0: เดือนตุลาจะเป็นเดือนที่ปิดก็จะเป็นวันที่ทรงดนตรีเนี่ยก็จะเหมือนจะเป็นช่วงปลายเทอมต้นเพราะเทอมต้นเนี่ยเราเปิดมิถุนากรกฎาคมสิงหาคมกันยานะครับเราสอบตุลาเพราะนั้น20กันยาเนี่ยคือปลายเทอมใกล้ๆวันสอบของภาคแรกของนิสิตเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านมาเนี่ยนะครับเมื่อเสด็จพระดำเนินมาเนี่ยก็จะพระทานพรให้กับนิสิตนะครับในการสอบที่จะเกิดขึ้นอันนี้ก็คือเหตุการณ์ตอนผมเป็นปีหนึ่งนะครับแล้วก็จะบอกว่าพระตรีเนี่ยผมมีโอกาสอยู่2ปีนะครับคือเสด็จพระดำเนินถึงปีหลังจากปี16เนี่ยก็ไม่ได้เสด็จพระดำเนินแล้วพอปี16เป็นปี2เนี่ยก็เปลี่ยนไปแล้วทีนี้เราไม่ได้สิทธิพิเศษเข้าไปเป็นคอรัสใช่ไหมครับพอปี2เนี่ยต้องแย่งที่กับเขาเพราะจะเสร็จเพิ่มเดินบ่าย2เนี่ยจำไม่ได้ว่าหอประชุมเปิดตั้งแต่11โมงหรือเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคร
1: ับ
0: เข้ามาเนี่ยผมได้ที่นั่งเนี่ยที่พื้นนะครับเก้าอี้เนี่ยไม่ทันเพราะว่าคนแยกเอาเก้าอี้แถว2แถวหน้าเนี่ยเหมือนกับรีเสิร์ฟให้อาจารย์นะครับแล้วนิสิตเนี่ยจะได้แต่แถว3โอ้โหคือเรียกว่าสุดฤทธิ์สุดเดชแย่งกันผมเนี่ยดันเข้าไปในหอประชุมแล้วผมได้เนี่ยคือถ้าเข้าไปเดี๋ยวก็คือเหมือนดันตัวเองเข้าไปอยู่ตรงหน้าเวทีจะไม่ได้ว่าเพื่อนกลุ่มไหนที่เข้าไปน
1: ะ
0: แต่ตัวเองเนี่ยต้องนั่งที่พื้นที่หน้าเวทีแล้วก็ต้องนั่งตรงนั้นนะครับเพราะว่าออกไปไหนไม่ได้แล้วเพราะถ้าออกไปก็เหมือนกันลุกแล้วเสียมาก็คือต้องอยู่กับพื้นตอนนั้นผมยังรู้ใจว่าเราจะนั่งอยู่ตรงนี้ได้จนถึงค่ำหรือเปล่าเดี๋ยวเพราะว่าผมอยู่มาแล้วปีหนึ่งผมรู้ว่าก่อนจะเสร็จพระเมืองกลับเนี่ยก็คือเย็
1: น
0: เลย6โมงทุ่มนึงอ่ะผมว่าเกือบ2ทุ่มนะแล้วเราจะต้องอยู่จนถึงเนี่ยก็ตั้งใจว่าต้องกัดฟันต้องไม่กินน้ำต้องนั่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วจับได้ว่าตอนปี2นี่ก็คือได้ที่นั่ง

0: หน้าเวทีนั่งพื้นนะครับไม่ได้เก้าอี้แล้วนะครับเพราะว่าก็บนพื้นนี่จะคนเต็มผมเนี่ยนั่งอยู่ที่พื้นที่หน้าเวทีนะครับแล้วปี2เนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็คือสมเด็จพระกนิษฐาเนี่ยนะครับสมเด็จพระเทพตอนสมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยท่านเข้าเป็นน้องใหม่ในจุฬาแล้วนะครับแต่วันที่ทรงดนตรีเนี่ยไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งชุดนิสิตมา นะครับถ้าจำไม่ผิดจะส่งฉลองพระองค์สีแดง มีคลิปสีขาวๆนะครับผมจำภาพตรงนั้นได้นะครับแล้วปีเนี้ยปีที่ปีนั้นเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวมาเหมือนกับมีการมาบอกพวกเราว่า เหมือนกับจะขอลาสมเด็จพระเทพรัตน์ไปเสด็จแทนพระองค์ไปงานศพพระเจ้ากุสตาฟพวกท่านเหมือนกับมาบอกพวกเราคล้ายๆ
1: ขออน
0: ุ
1: ญาต
0: ไปให้สมเด็จพระเทพรัตน์สมเด็จพระเทพรัตน์ไปงานพระเจ้ากุสตาฟที่สวีเดนเป็นผู้แทนพระองค์ด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโอ้ท่านมาบอกพวกเราแล้วพระองค์จะเสด็จเป็นผู้แทนพระองค์เลยนะอะไรเงี้ยนะครับแล้วถ้าใครไปอ่านความทรงจำเรื่องความบันทึกเรื่องตามเสด็จเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยท่านพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุญชรมันท่านเคยเขียนเรื่องการตามเสด็จเนี่ยแล้วท่านก็ชื่นชมมากนะครับคืออันนี้ต้องขออนุญาตไม่รู้คือท่านเขียนว่าทรงรับสั่งภาษาฝรั่งเศสเนี่ยคล่องแค่แบบจากที่ท่านคือต้องบอกว่าสมเด็จพระเทพตอนนั้นเนี่ยสมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยท่านเรียนปีหนึ่งเท่ากับนิสิตปีหนึ่งจุฬานะครับคือเด็กปีหนึ่งมหาลัยเนี่ยแต่พูดภาษาฝรั่งเศสไปออกงานกับเจ้านายกับพระราชวงศ์ต่างประเทศเป็นอะไรเงี้ยแล้วต้องใช้ภาษา
1: ในการสื่อสารแล้ว
0: จำได้ว่าคุณสิทธิ์เขียนในหนังสือว่าประทับใจมากนะครับที่ทรงรับสั่งได้อย่างคล่องแคล่วใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่วคือก็เคยฟังว่าสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยท่านเก่งภาษาฝรั่งเศสมากใช่ไหมครับเพราะท่านรับสั่งภาษาฝรั่งเศสตั้งแต่ท่านอยู่ต่างประเทศแล้วก็คงมีส่วนที่จะสอนพระเจ้าลูกเธอถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ภาษาแต่สมเด็จเทพเนี่ยทรงเรียนภาษาแล้วก็เท่าที่ทราบนะครับคืออย่างผมก็เคยถามผู้ใกล้ชิดอย่างเงี้ยก็ทรงพักสอนภาษาจีนจนทุกวันนี้ก็ยังทรงพักสอนภาษาจีนก็คือเรียกว่าเรียนภาษาจีนนะครับกับอีกภาษาหนึ่งที่ยังทรงเรียนอยู่คือได้ยินว่าคือภาษาเยอรมันซึ่งท่านโปรดมากแล้วท่านก็ใช้ภาษาทั้งภาษาจีนภาษาเยอรมันอย่างคล่องแคล่วต้องบอกว่าผมต้องบอกชื่นชมในพระความสามารถในเรื่องภาษาในเรื่องทั้งเรื่องดนตรีเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอย่างก็พระองค์ท่านทราบพระองค์ท่านนอกจากโอเคเราก็อยู่ในกับวงดนตรีไทยพระองค์ท่านก็เห็นพระองค์ท่านสีเล่นซอเล่นอะไรมาตลอดนะครับเล่นระนาดแล้วล่าสุดก็พระองค์ท่านก็ทรงไวโอลินนะครับไวโอลินนี่ก็คือบัณฑิตของเราเนี่ยนะครับก็คือได้ข่าวเป็นผู้ที่ถวายการเรียนเรื่องไวโอลินแล้วพระองค์ท่านผมไปชมงานที่พระองค์ท่านแสดงเล่นไวโอลินแล้วก็เล่นดนตรีไทยด้วยที่ศูนย์วัฒนธรรมต้องบอกถ้าพูดภาษาก็คือขยันจริงๆทั้งเรียนดนตรีทั้งเรียนภาษา
1: หลายอย่าง
0: นะครับทำไม่รู้ว่าพระองค์ท่านจัดเวลาได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่สำหรับคนไทยนะครับจริงๆในการที่จะได้ดูตัวอย่างของคนขยันมากๆนะพระองค์ท่านเป็นต้นแบบแล้วสิ่งที่ประทับใจเนี่ยดูพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้านะครับดูท่านส่งงานเนี่ยนะครับอย่างไปเดินขึ้นไปเยี่ยมประชาชนไปดูพื้นที่ต่างๆไม่เคยหยุดเลยนะครับสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยมูลนิธิศิลปาชีพอย่างเงี้ยนะครับสมัยก่อนผมเนี่ยซื้อผ้าไปงานศิลปาชีพเนี่ยยิ่งมาดูย้อนอดีตเนี่ยศิลปาชีพเนี่ยคนชาวบ้านมีรายได้มีงานนะครับแล้วผมเห็นมูลนิธิศิลปาชีพต่างจังหวัดที่เห็นเป็นอาคารคือจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยทรงสร้างงานให้กับชาวบ้านจากการที่ทรงจำได้ว่าเคยเล่าเหมือนกับว่าทรงชมเรื่องผ้าพวกผ้ามัดหมี่ที่ชาวบ้านเขาแต่งเนี่ยแล้วสมเด็จก็บอกว่าให้ทอมาให้ท่านพวกชาวบ้านบอกจะใส่หรือสมพระราชินีจะใส่หรือท่านบอกว่าทอมาแล้วท่านจะใส่แล้วท่านก็ทรงผ้ามัดหมี่ส่งเสริมจนกระทั่งผ้ามัดหมี่มันเป็นสินค้าที่ขึ้นหน้าขึ้นตาสมัยก่อนเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบไปงานศิลปาชีพแล้วก็ซื้อผ้ามาแจกๆกันคือผมก็ตัวเองก็ไม่ได้ใส่ผ้ามัดหมี่แต่ว่าก็เอามาฝากคนนั้นคนนี้นะครับนี่คือความประทับใจมากๆนะครับที่ทรงมีต่อประสบที่ก่อนนี้ผมได้ไปคือหลายอย่างนะครับผมไปหัวหินเนี่ยไปอะไรครับที่เป็นป่าโกงกลางแล้วสมเด็จพระนางเจ้าก็ไปดูป่าไปอะไรต่างๆสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในแถบเสด็จไปประทับที่หัวหินก็ไม่ได้ส่งไปเล่นน้ำทะเลหรือไปพักผ่อนชายทะเลแค่นั้นแต่ส่งไปเยี่ยมชาวบ้านที่อยู่ บริเวณรอบๆตรงนั้น
1: มีพระราชกรณียกิจตลอด
0: ใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมประทับใจก็คงเล่าในความประทับใจไม่ใช่เฉพาะวันทรงดนตรีนะครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นความผูกพันระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระพันปีหลวงของเรากับชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งในวันนี้ค่ะทางรายการก็โชคดีที่ได้ท่านอาจารย์อนันชัยมาถ่ายทอดความทรงจำในวันนี้นะคะค่ะยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่อาจารย์ได้ เข้าร่วมแล้วก็สัมผัสทั้งสองพระองค์
0: ก็ยังมีอีกเรื่องนึงก็คงจะเป็นเรื่องการพระทานปริญญาบัตรการให้ที่ตัวเองทำงานพระทานปริญญาบัตรเนี่ยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นครั้งหนึ่งที่นางเจ้าเสด็จแทนพระองค์มาเพื่อพระทานปริญญาบัตรที่กับนิสจุฬาเราน่าจะเป็นที่เดียวแล้วก็มีวันเดียวที่พระองค์ท่านเสด็จด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นรอบนั้นเป็นรอบที่โชคดีมากนะครับ
1: ค่ะเวลาในรายการเนี่ยจำกัดเหลือเกินนะคะก็ต้องขอเก็บเรื่องนี้เอาไว้เล่าในครั้งต่อไปในวันเสาร์หน้านะคะก็อาจารย์ก็ยังอยู่กับเราค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาในรายการหมดลงแล้วค่ะขอบพระคุณทุกการติดตามรับฟังค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: กลับมาพบกับรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา 8:30 นถึง 8:55 นทาง FM 101.5 MHz
3: ทำงานเหนื่อยน้อทำงาน
4: เครียดน้อ
3: ทำงาน
4: เหนื่อยน้อเครียดน้อ
5: แทนที่จะคร่ำเคร่งกับความเครียดเปลี่ยนเป็นทำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่า
6: ตะวันจะค่ำลง
7: ปรับเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อเนรมิตให้ทุกวันเป็นวัน

คำพ่อสอนชาตินั้นเปรียบได้กับชีวิตคนกล่าวตามหลักความจริงคนเราประกอบด้วยร่างกายส่วนหนึ่งจิตใจส่วนหนึ่งทั้งสองส่วนคุมกันอยู่บริบูรณ์ชีวิตก็คงอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งทำลายไปชีวิตก็แตกดับเพราะอีกส่วนหนึ่งจะต้องแตกทำลายไปด้วยชาติของเรานั้นมีผืนแผ่นดินและประชากรอันรวมกันอยู่เป็นส่วนร่างกายมีศิลปะวิทยามีธรรมเนียมประเพณีมีความเชื่อถือและความคิดจิตใจที่จะสามัคคีกันอยู่เป็นปึกแผ่นซึ่งรวมเรียกว่าความเป็นไทยเป็นส่วนจิตใจชาติไทยเราดำรงมั่นคงอยู่ก็เพราะยังมีทั้งบ้านเมืองและความเป็นไทยพร้อมบริบูรณ์แต่ถ้าความเป็นไทยของเรามีอันเป็นต้องเสื่อมสลายไปด้วยประการใดแล้วชาติก็ต้องสิ้นสูญเพราะถึงหากบ้านเมืองและผู้คนจะยังอยู่ก็ไม่มีสิ่งใดประสานยึดเหนี่ยวให้รวมกันอยู่ได้จะต้องแตกแยกจากกันไปในที่สุดเหมือนส่วนต่างๆของร่างกายที่ต้องแตกจากกันเมื่อสิ้นชีวิตพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีวันศุกร์ที่22กันยายน2521

ุกวันนี้เราทุกคนกำลังสะสมฝุ่นตัวจิ๋วไว้ตามอวัยวะในร่างกายโดยไม่รู้ตัวยิ่งนานอาจทำให้สมองพัฒนาการช้าสมาธิสั้นเกิดโรคภูมิแพ้ทั้งระบบหายใจและผิวหนังเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดหัวใจล้มเหลวปอดอักเสบไปจนถึงมะเร็งปอดและข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ามีประชากรทั่วโลกต้องจากไปเพราะมลพิษทางอากาศมากกว่า6ล้านคนในแต่ละปีและในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบกว่า 600,000 คนเราต้องมาช่วยกันลดฝุ่น PM 2.5 และหยุดกิจกรรมที่ก่อฝุ่นควันที่ฟุ้งไปทั่วเมืองลดการจุดธูปเลิกเผากระดาษไหว้เจ้างดการปิ้งย่างไม่เผาขยะและเศษใบไม้ไม่จอดรถติดเครื่องไว้นาน

มันทำความสะอาดบ้านล้างแอร์เครื่องฟอกอากาศและเปลี่ยนไส้กรองอย่างสม่ำเสมอที่สำคัญไม่เก็บสะสมของที่ไม่จำเป็นที่เป็นแหล่งสะสมฝุ่นเอาไว้ช่วยโลกช่วยเราทุกคนช่วยกันได้มาร่วมกันป้องกัน PM

0: ได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS ได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plusทุกวินาทีเต็มพื้นที่ด้วยหลักการดูแลพบกับรายการสัตวแพทย์สนทนา
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการสัตวแพทย์สนทนาได้เป็นประจำทางสถานีวิทยุจุฬาเรดิโอพลัส FM 100.5 MHz นะครับรายการนี้ก็เป็นรายการที่เสนอสาระความรู้นะครับในเรื่องราวที่เกี่ยวกับวิชาชีพสัตวแพทย์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคสัตว์ชนิดต่างๆความปลอดภัยในเรื่องของอาหารที่มาจากผลิตภัณฑ์จากสัตว์หรือว่าในเรื่องของพฤติกรรมสัตว์นะครับนอกจากนี้เรายังนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆจากทางคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้สนับสนุนรายการนี้ให้อยู่คู่กับวิทยุจุฬามากว่า50ปีนะครับซึ่งก็นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของทางคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เราได้นำความรู้ทางด้านสัตวแพทย์สู่สังคมเป็นระยะเวลาอย่างยาวนานและต่อเนื่องคู่กับวิทยุจุฬานะครับสำหรับรายการสัตวแพทย์สนทนานะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง cu.radio.jula.ac.th ซึ่งเรามีตอนที่ออกอากาศไปแล้วหลายสิบตอนนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะเลือกรับฟังได้ตามอัธยาศัยนะครับถ้าคุณผู้ฟังต้องการที่จะติชมรายการหรือว่าต้องการซักถามปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์นะครับก็สามารถที่จะโทรศัพท์นะครับมาฝากข้อความไว้ที่วิทยุจุฬานะครับที่022183975-77นะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่วิทยุจุฬาเขาจะบันทึกข้อความนะครับมายังรายการสัตวแพทย์สนทนาต่อไปนะครับสำหรับสัตวแพทย์สนทนาในวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมรองศาสตราจารย์ในสัตวแพทย์ดร.จักริดเนื่องจำนงนะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของโรคตาที่พบได้บ่อยในสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งวิทยากรที่จะมาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังในวันนี้ก็คืออาจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.อรพันธ์จาตุระการนะครับซึ่งอาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาสัตวศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ยินดีมากๆเลยค่ะที่วันนี้ได้เป็นแขกรับเชิญนะคะของรายการสัตวแพทย์สนทนาค่ะ
1: ครับก่อนอื่นเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าตาของสัตว์เนี่ยมีความเหมือนหรือว่าต่างจากตาของคนยังไงบ้างครับอาจารย
2: ์ค่ะโครงสร้างหลักๆนะคะของตาในน้องหมาและน้องแมวนะคะมีความเหมือนกันมากกว่า 90% เมื่อเทียบกับตาของคนเลยค่ะก็จะมีกระจกตาม่านตาเลนตาเนื้อวุ้นตาจอประสาทตาแล้วก็เส้นประสาทตาค่ะแต่ว่าส่วนที่ต่างกันเนี่ยจะเป็นเรื่องของการใช้งานนะคะจุดที่ต่างเนี่ยก็อย่างเช่นสุนัขนะคะหรือว่าน้องแมวเนี่ยจะเห็นเวลากลางคืนได้ดีกว่าเพราะว่าเขามีชั้นที่ช่วยในการสะท้อนแสงนะคะอยู่ด้านหลังจอตาซึ่งคนของเราไม่มีค่ะหรือว่าอย่างน้องแมวนะคะรูม่านตาเวลาที่เขาหดเข้ามาค่ะเวลาที่แสงจ้ามากๆนะคะรูม่านตาเขาจะเป็นลักษณะวงรีเป็นแนวตั้งนะคะหรือสุนัขกับน้องแมวนะคะบางสายพันธุ์ก็จะรู้สึกว่าตาเขาจะโตโปนใช่ไหมคะหรืออย่างของคนเราอะค่ะก็จะเห็นโทนสีนะคะได้มากกว่าน้องหมาน้องแมวค่ะ
1: ครับอาจารย์ครับในเรื่องของความผิดปกติที่เกี่ยวกับโรคตาเนี่ยนะครับเรามักจะพบว่าคนที่เลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะอย่างนี้ในสุนัขและแมวเนี่ยนะครับอาจจะมีความกังวลหรือว่าได้ประสบปัญหาว่าจริงๆแล้วสัตว์เลี้ยงนะครับของพวกเขาเนี่ยนะครับของคุณผู้ฟังเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยนะครับก็อาจจะเจอปัญหาว่าตาอาจจะผิดปกตินะครับในแง่ใดแง่หนึ่งนะครับอยากจะให้อาจารย์ช่วยสรุปว่าความผิดปกติของโรคที่เกี่ยวกับโรคตาในสุนัขแล้วก็ในแมวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเจ้าของสัตว์จะพบอะไรได้บ้างครับ
2: ค่ะได้เลยค่ะความผิดปกติที่เราจะพบได้บ่อยนะคะในสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะน้องหมาน้องแมวที่เราเลี้ยงค่อนข้างใกล้ชิดนะคะก็จะเป็นในส่วนของโรคที่เกี่ยวกับผิวกระจกตานะคะแล้วก็เยื่อบุตาค่ะเช่นตาอักเสบตาแดงตาแห้งหรือว่าเป็นแผลที่กระจกตา

0: นะคะส่วนอีกอย่างหนึ่งนะตอนนี้ค่ะเราก็เข้าสู่สังคมสูงวัยนะคะทั้งในคนเราเองแล้วก็ในน้องหมาน้องแมวด้วยก็อาจจะเจอในเรื่องของต้อกระจกเข้ามาได้ค่ะ
1: ครับอาจารย์ครับพูดถึงเรื่องของความผิดปกติที่เกี่ยวกับโรคตาเนี่ยนะครับมันมีปัจจัยอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างครับ
0: ค่ะมีได้หลายปัจจัยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายพันธุ์นะคะบางพันธุ์เนี่ยก็จะมีโรคประจำสายพันธุ์ของเขานะคะอย่างเช่นพวกกลุ่มของน้องหมาน้องแมวที่มีหน้าสั้นนะคะหรือว่าในเรื่องของอายุนะคะอายุที่มากขึ้นก็จะมีโอกาสเป็นในเรื่องของปัญหาตาแห้งนะคะหรือว่าต้อกระจกได้ค่ะหรืออาจจะฉับพลันทันใดนะคะเราเจออุบัติเหตุน้องหมาน้องแมวทะเลาะตีกันเองนะคะแล้วทำให้เกิดบาดแผลบริเวณตานะคะหรือว่าเปลือกตาใกล้เคียงก็ได้ค่ะหรืออย่างโรคประจำตัวที่เป็นโรคทางระบบนะคะอย่างเช่นโรคเบาหวานนะคะหรือว่าโรคที่เราติดเชื้อพยาธิเม็ดเลือดนะคะที่มันส่งผลมาที่ตาก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคของตาได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ครับอาจารย์ครับสายพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือแมวเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนครับ
0: อ๋อมีส่วนเกี่ยวข้องเยอะเลยค่ะเพราะว่าแต่ละพันธุ์นะคะที่เราเห็นน่ารักน่ารักนะคะอย่างเช่นน้องชิสุนะคะน้องปาร์คหรือว่าเฟรนช์บูลด็อกนะคะหรือว่าอย่างน้องแมวที่เราเลี้ยงกันเยอะนะคะน้องเปอร์เซียนะคะหรือว่าพวกกลุ่มสกอตติชโฟอะค่ะพวกเนี้ยเขาก็จะมีลักษณะของตาที่ค่อนข้างโตใช่ไหมคะก็อาจจะทำให้เจอในเรื่องของโรคปัญหาคุณภาพน้ำตาไม่ดีตาแห้งได้ค่ะหรือว่าอย่างบางสายพันธุ์นะคะน้องแจ็คลาเซลนะคะหรือพันธุ์ที่มีความแอคทีฟมากๆนะคะอย่างเช่นบีเกิลอะค่ะพวกเนี้ยเขาก็จะมีโอกาสที่อาจจะเจออุบัติเหตุนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของกระจกตาได้ค่ะหรืออย่างโรคตาแห้งนะคะเราก็จะเจอพบบ่อยในน้องบีเกิลเหมือนกันค่ะ
1: ครับอาจารย์ครับสัญญาณเตือนเบื้องต้นเนี่ยที่เราจะสังเกตได้ว่าสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยเริ่มมีความผิดปกติที่เกี่ยวกับโรคตาเนี่ยเราจะสังเกตได้ยังไงบ้างครับ
0: ค่ะสัญญาณเตือนที่สำคัญเลยนะคะถ้าเราเห็นลักษณะของตาแดงหรือมีจุดไหนก็ตามนะคะในบริเวณตาหรือใกล้เคียงที่เป็นสีแดงนะคะอันนี้ควรรีบพาไปพบสัตวแพทย์นะคะหรือมีอาการน้ำตาไหลเยอะขี้ตาเยอะลืมตาไม่ได้นะคะตาดูขุ่นดูฝ้านะคะถ้าอาการเหล่านี้เกิน24ชั่วโมงแล้วยังไม่หายไปนะคะต้องรีบพาไปพบสัตวแพทย์ค่ะ
1: ครับอาจารย์ครับทีนี้อยากจะมาพูดถึงความผิดปกติในแต่ละส่วนนะครับก็คืออย่างบางทีเนี่ยเราอาจจะสังเกตว่าสุนัขหรือว่าแมวของเราเนี่ยนะครับจะพบว่ามีขี้ตามากทีเดียวนะครับอันนี้เนี่ยจะบ่งชี้ได้ว่าสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมีความผิดปกติอย่างไรได้บ้างครับสาเหตุมันเกิดจากอะไรครับ
0: ค่ะขี้ตานะคะไม่ใช่โรคแต่เป็นอาการนะคะซึ่งมีได้หลายสาเหตุที่ทำให้เกิดขี้ตาค่ะลักษณะของขี้ตาก็มีความหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะขี้ตาแบบใสๆนะคะขี้ตาลักษณะเป็นเมือกยืดๆนะคะหรือว่าเป็นเมือกแล้วสีเขียวข้นนะคะแต่ละอย่างก็อาจจะเกิดจากสาเหตุที่แตกต่างกันไปนะคะแต่สิ่งสำคัญเลยก็คือถ้าเราเห็นว่าลักษณะขี้ตานะคะเริ่มเป็นเมือกๆอันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการติดเชื้อบริเวณผิวกระจกตาแล้วก็เนื้อเยื่อใกล้เคียงได้ค่ะหรืออย่างบางคนนะคะน้องอาจจะมีปัญหาเรื่องของตาแห้งเรื้อรังนะคะก็ทำให้มีลักษณะขี้ตาเยอะได้ค่ะหรือแม้แต่เรื่องของภูมิแพ้นะคะอย่างช่วงไหนที่ PM 2.5 เยอะๆอะค่ะเราก็ยังรู้สึกระคายเคืองเลยนะคะน้องๆเนี่ยน้องหมาน้องแมวก็มีการเคืองตาและมีขี้ตาเยอะขึ้นในช่วงที่มีฝุ่น PM เยอะด้วยเช่นเดียวกันค่ะหรือมีแผลที่กระจกตานะคะหรือเป็นปัญหาท่อระบายน้ำตาอุดตันก็ทำให้เราเจอลักษณะของขี้ตามากขึ้นได้ค่ะ
1: ครับอาจารย์ครับ เมื่อเราพบปัญหาขี้ตาเยอะๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทำการแก้ไขเนี่ยนะครับมันสัตว์มันจะมีผลอะไรตามมาครับ
0: อ๋อ

0: อันตรายที่ตามมาค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อค่ะแล้วการติดเชื้อนั้นลุกลามนะคะไม่ได้รับการแก้ไขอาจจะทำให้กระจกตาเหลวตัวแล้วทำให้ตาบอดถาวรได้เลยค่ะ
1: อ๋อ
0: หร
1: ค
0: ื
1: ร
0: อ
1: ับ
0: อย่างถ้าเขามีอาการตาอักเสบตาแห้งหรือเป็นแผลค่ะอันนี้เขาก็อาจจะเกาเพิ่มแล้วทำให้โรคมันลุกลามมากขึ้นแล้วอาจจะแก้ไม่ได้เลยก็ได้ค่ะสูญเสียการมองเห็นได้ค่ะ
1: ครับทีนี้การที่เราพบปัญหาว่าขี้ตามากเนี่ยถ้าเราจะแก้ไขเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างครับ
0: จริงๆเบื้องต้นนะคะแนะนำให้ใส่ลำโพงกันไม่ให้เขาเกาก่อนนะคะแล้วก็ไม่แนะนำให้ซื้อยาใช้เองนะคะควรจะรีบพามาพบสัตวแพทย์ค่ะถ้าสมมุติอาการ1-2วันนะคะดูไม่ดีขึ้นขี้ตาจากเมือกๆนะคะดูเป็นเหมือนเมือกเขียวมากขึ้นปริมาณมากขึ้นนะคะเพราะว่าเราจำเป็นจะต้องมีการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมถึงสาเหตุและรักษาสาเหตุของขี้ตานั้นให้ถูกต้องค่ะ
1: ครับทางที่ดีที่สุดก็คงจะต้องรีบพาไปพบกับสัตวแพทย์นะครับทีนี้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับที่คุณผู้ฟังอาจจะพบได้บ่อยก็คือเยื่อตาขาวอักเสบอันนี้ไม่ทราบว่ามีสาเหตุจากอะไรแล้วจะต้องแก้ไขยังไงบ้างครับ
0: ค่ะสำหรับส่วนของเยื่อตาขาวอักเสบอะค่ะอาจจะเกิดจากการติดเชื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของแบคทีเรียนะคะหรือว่าเชื้อไวรัสก็ได้ค่ะหรืออย่างบางคนนะคะมีโรคภูมิแพ้นะคะเป็นปัญหาประจำตัวอยู่หรือเราเจอฝุ่นนะคะพวกนี้ก็ทำให้เยื่อตาขาวอักเสบขึ้นมาได้ค่ะแต่อีกอย่างนึงนะคะอาการที่ดูคล้ายกันก็คือเวลาอักเสบเนี่ยเราจะรู้สึกเยื่อตาขาวเขาดูแดงขึ้นใช่ไหมคะมันอาจจะเกิดจากการอักเสบภายในช่องหน้าม่านตาที่อยู่ลึกเข้าไปข้างในหรือมีปัญหาต้อหินก็ได้ค่ะดังนั้นจะแนะนำว่าถ้าเรารู้สึกว่าตาขาวของเขาอะค่ะดูแดงมากขึ้นอาจจะแดงข้างนี้นะคะมากกว่าอีกข้างนึงหรือแดงมากเลยทั้งสองข้างนะคะก็แนะนำว่าควรจะพามาพบสัตวแพทย์ค่ะเราจะได้ตรวจนะคะว่าเขามีปัญหาเรื่องของเป็นแค่การแพ้นะคะหรือติดเชื้อแบคทีเรียไวรัสทั่วไปหรือมีปัญหาต้อหินหรือช่องหน้าม่านตาอักเสบหรือเปล่าค่ะ
1: ครับอันนี้ก็คงจะต้องให้สัตวแพทย์เป็นผู้ตรวจวินิจฉัยอีกทีนึงนะครับอีกปัญหาหนึ่งที่มักจะพบได้นะครับก็คือภาวะหนังตาเนี่ยปลิ้นออกอันนี้อาจารย์ส่วนใหญ่จะพบในสุนัขพันธุ์ไหนบ้างครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะก็จะมีทั้งกลุ่มของฮาวนะคะบัดฮาวคอกเกอร์สแปเนียลนะคะหรือว่าจะเป็นกลุ่มน้องบูด็อกนะคะเกรดเดย์หรือว่าเซนเบอร์นาร์ดก็ได้ค่ะ
1: ครับแล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรครับอาจารย
0: ์หลักๆเลยนะคะก็จะเกี่ยวข้องเป็นโรคทางพันธุกรรมได้ค่ะอย่างเช่นสายพันธุ์ที่เราได้กล่าวถึงนะคะเพราะว่าพวกนี้เขาจะมีลักษณะของเปลือกตาค่ะที่ยาวมากๆเมื่อเทียบกับขนาดของลูกตาค่ะหรือบางทีกล้ามเนื้อวงกลมที่อยู่รอบเปลือกตาค่ะมีการหย่อนตัวก็ทำให้ขอบเปลือกตาค่ะไม่แนบกับกระจกตาเราก็จะเห็นว่าลักษณะหนังตาของเขาอะค่ะมันดูปิ้นมันดูห้อยย้อยออกมานะคะหรือถ้าไม่ใช่เรื่องของพันธุกรรมอะค่ะก็จะมีปัญหาที่อาจจะเกิดจากภายหลังขึ้นมาได้นะคะอย่างเช่นการบาดเจ็บบริเวณเปลือกตานะคะหรือว่ามีการผ่าตัดมีเนื้องอกนะคะที่ทำให้พอเนื้องอกน้ำหนักมันหนักมากขึ้นบริเวณเปลือกตาก็ทำให้เปลือกตาเนี่ยดูปลิ้นออกได้หรือว่าถูกไฟไหม้บริเวณเปลือกตาค่ะก็ทำให้หนังตามันหดรั้งแล้วก็ปลิ้นออกมาได้นอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของระบบประสาทที่มาบังเลี้ยงบริเวณเปลือกตาแล้วก็ใบหน้าอาจจะมีปัญหาได้ค่ะ
1: ครับแล้วอย่างนี้สัตวแพทย์ส่วนใหญ่จะต้องทำการแก้ปัญหายังไงบ้างครับอาจารย
0: ์ค่ะปัญหาภาวะหนังตาปลิ้นออกอะค่ะเขาจะทำให้เกิดเรื่องของระคายเคืองนะคะแล้วก็น้ำตาไหลเยอะเพราะว่าเขาปิดตาไม่สนิทจะทำให้ตาแห้งแล้วก็ผิวดวงตาอักเสบเรื้อรังอะค่ะเราอาจจะต้องดูก่อนว่าสาเหตุอะค่ะเกิดจากอะไรนะคะถ้าเป็นเรื่องของโรคทางพันธุกรรมหรือว่าเป็นเรื่องของบาดแผลนะคะหรือมีการหดรั้งบริเวณเปลือกตาค่ะอันนี้เราจำเป็นที่จะต้องแก้ไขด้วยวิธีการทางศัลย

0: ำนะคะแต่ว่าถ้ามีปัญหาเรื่องของระบบประสาทนะคะอันนี้ก็จะต้องไปหาสาเหตุว่าทำไมถึงทำให้เกิดการอักเสบนะคะหรือปัญหาที่ปลายประสาทค่ะก็จะต้องรักษาให้ตรงตามสาเหตุตรงนั้นด้วยเหมือนกันค่ะ
1: ครับทีนี้มีปัญหาอีกอย่างนึงนะครับก็คือภาวะหนังตาม้วนเข้าอันนี้พบได้บ่อยในสุนัขพันธุ์ไหนครับอาจารย
0: ์พบได้บ่อยจริงๆทั้งในสุนัขแล้วก็แมวเลยค่ะ
1: ครับ
0: อย่างในน้องหมานะคะก็จะเป็นพวกกลุ่มพันธุ์หน้าสั้นค่ะจะมีชาเป่ยนะคะน้องเชาๆกลุ่มของเซนต์บูลด็อกนะคะก็เจอได้ค่ะหรืออย่างน้องแมวที่เราเลี้ยงกันเยอะขึ้นเจอเยอะเลยค่ะก็คือจะเป็นพันธุ์เมนคูนค่ะอันนี้จะเป็นปัญหาความผิดปกติทางพันธุกรรมทางโครงสร้างค่ะ
1: ครับอาจารย์ครับถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยแล้วเราไม่แก้ไขเนี่ยมันจะเกิดผลเสียยังไงตามมาครับ
0: ค่ะเวลาที่หนังตาเขาม้วนเข้ามาค่ะส่วนของหนังตาค่ะเปลือกตาจะมีขนอยู่เพราะฉะนั้นขนเหล่านี้ค่ะมันก็จะม้วนพับเข้าไปแล้วไปทิ่มไปถูกระจกตาตลอดเวลาค่ะก็จะทำให้น้องหมาน้องแมวนะคะเจ็บตามากขึ้นนะคะหลีตามากขึ้นแล้วจะทำให้เป็นแผลที่กระจกตาได้ค่ะ
1: ครับแล้วอย่างนี้จะต้องแก้ไขยังไงบ้างครับ
0: ค่ะอันนี้ถ้าสมมติว่าเป็นความผิดปกติจากสายพันธุ์นะคะที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นะคะมีความผิดปกติของโครงสร้างนะคะของหนังตาที่มันม้วนเข้าอันนี้เราจำเป็นที่จะต้องผ่าตัดแก้ไขค่ะแต่อย่างบางกรณีนะคะเช่นน้องหมาน้องแมวที่เขาเจ็บแผลเช่นเป็นแผลที่กระจกตามาก่อนนะคะคือก่อนหน้านี้ประวัติตั้งแต่เกิดไม่เคยเปิดไม่เคยเปิดตาม้วนเข้าแต่อยู่ๆมีแผลแล้วเขาเจ็บมากนะคะหนังตาม้วนต้วนเข้าไปเลยค่ะอันนี้ถ้าเราแก้ไขโดยการรักษาแผลหรือการระคายเคืองบริเวณผิวกระจกตาให้หายได้ค่ะภาวะหนังตาม้วนตรงนี้ก็จะหายไปค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะต้องมาคุยซักประวัติเพิ่มเติมค่ะ
1: ครับเคยมีคุณผู้ฟังนะครับสอบถามมาว่าเคยพบปัญหาว่าเป็นสุนัขเนี่ยเป็นเชอรี่อายนะครับอยากจะให้อาจารย์ช่วยเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนิดนึงนะครับว่าปัญหาเชอรี่อายเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็สาเหตุเกิดจากอะไรแล้วจะสัตวแพทย์เนี่ยมักจะทำการแก้ไขปัญหาได้อย่างไรครับ
0: ได้เลยค่ะเชอรี่อายนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างน้องหมาน้องแมวเขาจะมีหนังตาที่3อยู่นะคะถัดเข้าไปจากเปลือกตาบนและเปลือกตาล่างข้างนอกที่เราเห็นนะคะเชอรี่อายจริงๆแล้วก็คือต่อมที่สร้างน้ำตาที่อยู่บริเวณหนังตาที่3นะคะความผิดปกติที่เราเห็นเป็นก้อนเชอรี่หรือหนังตาต่อมที่สร้างน้ำตาตรงบริเวณหนังตาที่3ปูดนูนขึ้นมานะคะแล้วอยู่ผิดตำแหน่งทำให้เราเห็นตรงนี้ค่ะอาจจะเกิดจาก1ก็คือนะคะเกิดการหย่อนตัวของเยื่อยึดตรงบริเวณต่อมที่หนังตาที่3นะคะอันนี้ก็จะเป็นโรคประจำสายพันธุ์เช่นน้องบีเกิลนะคะก็อาจจะเจอได้หรือน้องชิวาว่านะคะพวกนี้ก็จะพบเป็นตั้งแต่เด็กนะคะเนี้ยวิธีการวินิจฉัยก็คือจริงๆเราสามารถที่จะดูลักษณะของการปูดนูนขึ้นมานะคะของต่อมที่มีลักษณะจำเพาะได้เลยนะคะคือมองด้วยตาแล้วก็อาจจะหยอดยาชานะคะแล้วก็มีการจับตรวจสอบโครงสร้างนะคะก็จะเห็นว่าเป็นต่อมตรงนี้ที่บวมนูนขึ้นมานะคะในกรณีนี้เราก็จะมีวิธีการแก้ไขก็คือการผ่าตัดนะคะเพื่อที่จะดันต่อมที่สร้างน้ำตาหรือก้อนเชอรี่ตรงนี้ค่ะกลับเข้าไปที่ตำแหน่งปกติของเขานะคะถ้าเราไม่แก้ไขเนี่ยอาจจะทำให้น้องเขาเล่นไปแล้วเกิดอุบัติเหตุตรงบริเวณนี้เป็นแผลฉีกขาดนะคะก็จะทำให้อาจจะต้องมีการตัดบางส่วนออกหรือมีการติดเชื้อค่ะก็จะทำให้มีปัญหาตาแห้งเรื้อรังตามมาได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเจอว่าเป็นเชอรี่อายให้ผ่าตัดแก้ไขดันต่อมกลับเข้าที่นะคะห้ามตัดออกเด็ดขาดเพราะจะทำให้เกิดปัญหาตาแห้งตลอดชีวิตได้ค่ะ
1: อ๋อครับในเรื่องของปัญหาอีกอันนึงนะครับก็คือในเรื่องของปัญหาตาแห้งซึ่งอาจารย์ก็ได้พูดไปตอนต้นรายการยุ่นสักนิดนึงนะครับอยากให้อาจารย์ช่วยขยายความนะครับว่า

0: ปัญหาของตาแห้งเนี่ยมันมีสาเหตุยังไงแล้วเจ้าของสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับควรจะมีการพาไปพบกับสัตวแพทย์แล้วสัตวแพทย์ทำการแก้ไขอย่างไรบ้างครับ
1: ได้ค่ะสำหรับปัญหาตาแห้งนะคะถ้าจะอธิบายถ้าเข้าใจง่ายๆเลยก็คือกระบวนการในการผลิตน้ำตาค่ะทำได้ไม่เพียงพอหรือน้ำตาที่สร้างออกมาค่ะคุณภาพไม่ดีทำให้ไม่สามารถเกาะอยู่บนผิวกระจกตาได้นะคะสิ่งที่ตามมาหมอก็คือเขาจะรู้สึกระคายเคืองนะคะบริเวณน้ำตาเนี่ยเขาทำหน้าที่ในการให้ความชุ่มชื้นให้สารหล่อเลี้ยงบริเวณเยื่อบุตาขาวกระจกตาแล้วก็เปลือกตาด้านนอกทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อน้ำตาไม่พอหรือคุณภาพไม่ดีอะค่ะก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองหลังจากนั้นก็จะเกิดการอักเสบนะคะบริเวณเยื่อบุตาขาวแล้วก็กระจกตาตามมานะคะตาที่เคยใสแวววาวเราก็จะเริ่มเห็นว่าเอ๊ะเยื่อบุตาขาวดูแดงขึ้นกระจกตาอาจจะเริ่มขุ่นขึ้นมีเส้นเลือดเข้ามานะคะเมื่อบริเวณดังกล่าวเนี่ยมันไม่ชุ่มชื้นนะคะพวกเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆที่เขาเคยอยู่กันอย่างมีความสุขดีเมื่อน้ำตาแห้งลงไปอะค่ะเชื้อจุลินทรีย์กลุ่มที่แบบชอบมีปัญหาก็จะโตได้เยอะมากขึ้นก็จะมีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนก็ทำให้ขี้ตาเริ่มมีขี้ตาเป็นเมือกเขียวมากขึ้นค่ะดังนั้นนะคะปัญหาตาแห้งแม้ว่าจะดูเป็นปัญหาเล็กๆแต่ถ้าเราปล่อยไว้มันก็จะลุกลามทำให้เขาเจ็บเคืองตาไม่สบายตาบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนตาสู้แสงไม่ได้รู้สึกหลีๆอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราวินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคตาแห้งนะคะซึ่งเจอได้เยอะก็วิธีการรักษาเราก็จะใช้น้ำตาเทียมนะคะควบคู่กันไปกับยากระตุ้นน้ำตาค่ะ
0: อาจารย์ครับนอกเหนือจากนี้แล้วนะครับปัญหาหนึ่งที่มักจะพบในสัตว์เลี้ยงเมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดถึงว่ามีแผลที่กระจกตาอันนี้สาเหตุเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะ อันนี้อาจจะเน้นเป็นพิเศษเลยค่ะสาเหตุก็คือน้องอาจจะเล่นกันนะคะหรือมีการกัดกันหรือสิ่งแปลกปลอมนะคะหรืออาจจะเป็นขนตาเนี่ยทิ่มบริเวณกระจกตานะคะอันนี้มักจะเกิดจากการบาดเจ็บนะคะโน้มนำมาเนาะก็จะทำให้เป็นแผลนะคะอย่างบางครั้งเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเขาแค่เจ็บตาเฉยๆนะคะแต่บางทีเนี่ยถ้าเราไม่ได้แก้ไขแผลภาวะแผลที่กระจกตาเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นหลุมที่ลึกขึ้นหรือกระจกตาทะลุก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นอย่ามองว่าเป็นแค่ตาแฉะเฉยๆนะคะถ้าเขายังดูหลีตาอยู่ภายใน1หรือ2วันนะคะให้รีบพามาเนาะถ้าเป็นไม่หนักมากเนี่ยเราอาจจะซ่อมแก้ไขนะคะแล้วถ้าตากระจกตาเป็นหนักอาจจะทำให้ทะลุได้นะคะอันนี้จะสูญเสียการมองเห็นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเป็นจริงๆแล้วถ้าแผลเราเห็นเป็นหลุมเลยอะค่ะอันนี้เป็นภาวะฉุกเฉินไม่ควรรอดูอาการนะคะควรรีบพามาเพื่อรักษาทันทีค่ะ
0: ครับเป็นที่น่าเสียดายนะครับว่าเวลาของเราใกล้จะหมดลงแล้วอยากจะให้อาจารย์ฝากอะไรถึงคนที่เลี้ยงสัตว์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุนัขและแมวเนี่ยนะครับเขาควรจะมีข้อควรระวังหรือว่าข้อที่จะดูแลสุขภาพตาเบื้องต้นของสัตว์เลี้ยงของท่านเนี่ยยังไงบ้างครับ
1: ได้เลยค่ะอันนี้ก็คืออย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเราเริ่มเห็นอาการนะคะตาแดงน้ำตาไหลเยอะขี้ตาเยอะลืมตาไม่ได้ตาเริ่มขุ่นนะคะอันนี้อยากให้รีบพามาพบสัตวแพทย์นะคะอย่าใช้ยาหยอดตาเองซื้อมาเองนะคะอย่ารอจนตาขุ่นยิ่งเรามาตรวจเร็วเจอกันเร็วเราก็จะรักษาได้ง่ายนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้ถ้าจะเสี่ยงสูญเสียการมองเห็นตาบอดนะคะปัญหาเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะลดลงได้ค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับในวันนี้นะครับทางรายการสัตวแพทย์สนทนาเราก็ได้นำเสนอในเรื่องของโรคตาที่พบได้บ่อยในสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งคุณผู้ฟังก็คงจะได้รับฟังแล้วก็นำสามารถนำไปใช้ปฏิบัติกับสัตว์เลี้ยงของท่านนะครับในการดูแลสุขภาพตาเบื้องต้นนะครับซึ่งรายการสัตวแพทย์สนทนาในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.อรพันธ์จาตุรการนะครับ ซึ่งอาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชา

0: ตัญญศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของเราแล้วต้องการรับฟังรายการย้อนหลังนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปได้ที่ curadio.jula.ac.th นะครับเราก็มีตอนที่ออกอากาศไปแล้วหลายสิบตอนคุณผู้ฟังสามารถที่จะเลือกรับฟังได้ตามอัธยาศัยนะครับสำหรับรายการสัตวแพทย์สนทนาในวันนี้นะครับอาจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.อรพันธ์จตุรการและผมรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.จักริดเนื่องจำนวนก็คงจะต้องขอลาคุณผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้พบกับรายการสัตวแพทย์สนทนาได้ใหม่ในวันเสาร์หน้านะครับในเวลา 9:00 นถึง 9:30 นทางวิทยุจุฬาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เลี้ยงดีมีใจรักรู้หลักรักยั่งยืนพบกับสัตวแพทย์สนทนาได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้
3: ถ้ามีเบอร์ที่ไม่รู้จักโทรมาแล้วอ้างว่า
4: สวัสดีค่ะดิฉันโทรมาจากบริษัทสินเชื่อหนูหน่อยนะคะพอดีมีคนใช้ชื่อคุณค้ำประกันนะคะยังไงคุณต้อง
5: ฟ้องไปเลยทุกวันนี้จะกินยังไม่มีจะให้ไปค้ำใคร
6: ฮัลโหลสวัสดีครับสะดวกคุยมั้ยครับผมร้อยตำรวจโทรละโคงนะครับคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องผัวพันกับคดีฟอกเงินนะครับค
5: ุ
6: ณต
5: ้
6: อง
5: เมินเฉยเห็นใช้มุกนี้เยอะมากหลายคนก็โดนมาแล้ว
4: เรียนสายคุณใจง่ายจังอยู่หรือเปล่าคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณได้รับเงินรางวัลใหญ่100,000 บาทจากทางเราค่ะก่อนอื่นคุณใจง่ายจังต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียม2,000 บาท
5: อย่าไปดีใจเลยเนี่ยหลอกลวง
3: และนี่คือส่วนหนึ่งอย่าไปเชื่ออย่าหวาดกลัวตั้งสติไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินไม่ต้องคุยต่อวางสายไปซะเราต้องช่วยกันให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์สูญสิ้นไปจากโลกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถ้ายังไม่หยุดทำขอให้กรรมทำโทษยังหนัก
7: รู้อะไรไม่สู้รู้ดีชั่วไม่เกลือกลัวมั่วทำสิ่งอับเฉาไม่หลงลาภภาพยศสุขมอมเมาปล่อยตัวเบาว่างเปล่าอย่ายึดตามถามสติตริตรองลองสักหนลองฝึกตนฝึกใจไม่ผลีผลามเลิกหลงไหลใส่ภาพกินเกียรติกามเริ่มเดินตามนามสติสงบพลันอยากเห็นทุกคนให้ความสำคัญกับการเจริญสติเพื่อความเจริญในสังคมไทย
8: เคยทำสถิติชีวิตไหมครับทานข้าวกับที่บ้านวันละกี่มื้อเจอหน้าสมาชิกครอบครัวกี่คนต่อวันอยู่กับลูกวันละกี่ชั่วโมงไม่รวมเดินทางนะคุยกับภรรยาล่ะวันละกี่นาทีไม่รวมโทรศัพท์สิสถิติชีวิตคุณคุณภาพครอบครัวคุณ
9: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
10: ์เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ

0: หลากเรื่องราวเกษตรแนวใหม่เกษตรไทยผสมผสานในรายการยุ่งฉางฟางข้าว
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยุ่งฉางฟางข้าวค่ะวันนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคม2568ค่ะพบกับดิฉันเอ้ยผิดปีนี่หว่าแป๊บนึงนะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยุ้งฉางฟางข้าวค่ะวันนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคม2569ค่ะพบกับดิฉันวริภาเจปัญญารัตน์จากสำนักจากคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันนะคะในเรื่องของภาคการเกษตรอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่จะไปสัมภาษณ์ท่านคณบดีนะคะในสัปดาห์หน้านะคะซึ่งจะพูดเกี่ยวกับในเรื่องของคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการซึ่งเรามีการปรับเปลี่ยนจากสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรมาเป็นคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการว่ามีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมองไปจนถึงยุทธศาสตร์รวมถึงการพัฒนาต่อไปในอนาคตในต่อไปอย่างไรนะคะแล้วเราจะนำพาภาคเกษตรกรรมเนี่ยให้ไปเรียกว่าให้ประสบผลสำเร็จแล้วก็เกษตรกรเนี่ยเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ได้อย่างไรนะคะซึ่งสัปดาห์ถัดไปนะคะเราก็จะมาพูดคุยกับเรียกว่าคณบดีนะคะที่จะบอกแนวทางเล่าแนวทางให้ฟังว่าในปัจจุบันเนี่ยภาคเกษตรกรรมเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะคะแล้วก็เราควรที่จะปรับตัวอย่างไรนะคะส่วนใหญ่เข้าใจว่าคุณผู้ฟังอาจจะเป็นในลักษณะของผู้บริโภคซะส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเราก็จะมุมมองในลักษณะของผู้บริโภคนะคะดีมานด์เป็นอย่างไรนะคะแต่ในเมื่อเราเป็นผู้ผลิตนะคะผู้ผลิตบัณฑิตที่จะไปผลิตสินค้าเกษตรเรามีแนวนโยบายมีแนวหลักการหรือว่ามียุทธศาสตร์อย่างไรที่จะนำพาภาคเกษตรกรรมเนี่ยให้ไปเรียกว่าให้ไปถึงเป้าหมายทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาตินะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันนะคะถึงในเรื่องของภาคเกษตรกรรมนะคะกับในด้านของธุรกิจนะคะก่อนที่เราจะนำไปจนถึงว่ามีการพัฒนาต่างๆนะคะมีการสอนเทคนิคต่างๆให้กับนิสิตของเราอย่างไรนะคะเรามาพูดกันในเรื่องของภาคเกษตรกับในเรื่องของธุรกิจกันก่อนนะคะทำไมเกษตรถึงเกี่ยวข้องกับในภาคของธุรกิจนะคะก่อนอื่นเลยนะคะถ้าเราย้อนกลับไปนะคะเราก็คงจะเรียกว่าอาจจะมีข้อสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมเราจะต้องเกี่ยวข้องกับในภาคเกษตรแล้วก็ในด้านของธุรกิจด้วยนะคะถ้าเรามองอดีตนะคะเราก็คงจะเรียกว่าผู้ปลูกผู้ทำการผลิตนะคะเราก็คือผลิตเสร็จแล้วก็ขายอาจจะขายในระดับของท้องถิ่นระดับชาตินะคะแต่เราก็จะไม่ได้ไปถึงนานาชาตินะคะส่วนใหญ่โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยรายเล็กนะคะโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยแน่นอนส่วนใหญ่เราอยู่กันในระดับชุมชนนะคะขายซึ่งกันและกันรวมถึงอาจจะมีพ่อค้าคนกลางที่เข้ามาเรียกว่าในลักษณะของการเหมาวัตถุดิบหรือว่าเหมาผลผลิตของเราออกไปเพื่อที่จะนำไปแปรรูปหรือนำไปเปลี่ยนแปลงสินไปเป็นปรับเปลี่ยนนะคะใช้เทคโนโลยีต่างๆปรับเปลี่ยนสินค้าของเราไปสู่มือผู้บริโภคตามความต้องการนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการเกษตรในเรียกว่าจากอดีตนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าผู้ผลิตก็จะผลิตนะคะผู้ซื้อรับซื้อก็จะรับซื้อในลักษณะหลากหลายรูปแบบทั้งรับซื้อในลักษณะของพ่อค้าคนกลางนะคะทั้งรับซื้อในลักษณะของการทำธุรกิจต่อยอดนะคะทำไมมันถึงผูกพันกันและทำไมถึงภาคเกษตรกรรมเกษตรกรเองถึงไม่เรียกว่าอาจจะไม่ได้มีความสนใจในเรื่องของการค้าขายนะคะถ้าอย่างคุณผู้ฟังอาจจะมองในลักษณะของครัวเรือนเล็กๆนะคะทำภาคเกษตรนะคะคือจริงๆแล้วการผลิตนะคะเริ่มต้นตั้งแต่การหาซัพพลายมาเพื่อในกระบวนการผลิตนะคะการจัดหาการผลิตแล้วก็กระบวนการผลิตต่างๆการดูแลการเทคแคร์ผลผลิตของเราให้ได้อย่างเรียกว่าให้ได้เป้าหมายอย่างที่เราต้องการเนี่ยก็เรียกว่าค่อนข้างที่จะยากนะคะแล้วก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลา

ที่ค่อนข้างนานต้องดูแลนะคะแต่ถ้าเอาจริงๆแล้วพอออกไปเอ๊ะเราจะไปขายใครเนี่ยก็เป็นปัญหาอีกนะคะต้องหาตลาดอีกนะคะโดยเฉพาะครัวเรือนเล็กๆนะคะเขาก็อาจจะมองจุดนี้ว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยากรับผิดชอบที่ต่อเนื่องกันรวมถึงการแปรรูปสินค้าด้วยนะคะแค่เวลาที่จะมีการบริหารจัดการผลผลิตในฟาร์มนะคะไม่ว่าจะทั้งฟาร์มทั้งพืชทั้งปศุสัตว์นะคะการบริหารจัดการให้อยู่อย่างเรียกว่าครบวงจรและสามารถได้ผลผลิตได้ดังคุณภาพและปริมาณที่ต้องการเนี่ยก็เรียกว่าค่อนข้างที่จะลำบากแล้วนะคะถ้ายิ่งไปหาในเรื่องของตลาดด้วยนะคะก็อาจจะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้มองเห็นได้ว่าภาคเกษตรกรรมกับภาคธุรกิจเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันอย่างที่ควรจะเป็นไม่ได้เรียกว่าสอดคล้องกันนะคะส่วนใหญ่ผู้ผลิตนะคะก็จะผลิตนะคะผู้ประกอบการนะคะผู้รับซื้อนะคะก็จะรับซื้อแล้วก็ส่งออกไปในหลากหลายเซกเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเกษตรกรนะคะก็จะต้องผลิตแล้วการขายอำนาจการต่อรองทั้งหลายนะคะก็ค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นทั้งในข่าวนะคะทั้งอาจจะถ้าคุณผู้ฟังเป็นส่วนหนึ่งของภาคเกษตรกรรมนะคะหรือว่าคุณผู้ฟังคุ้นชินกับภาคเกษตรกรรมในบ้านเรานะคะก็จะเห็นว่าจะมีการประสบปัญหาในเรื่องของหนี้สินต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะไม่ใช่แต่เฉพาะในประเทศไทยนะคะในต่างประเทศนะคะภาคเกษตรกรรมก็ถือว่าเป็นภาคที่ทั้งเรียกว่าเกือบๆทุกประเทศนะคะค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ภาคเกษตรเนี่ยก็จะเป็นภาคที่มีการผลิตนะคะแต่การค้าขายการเข้าสู่การแข่งขันทางด้านตลาดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีน้อยนะคะส่วนใหญ่จะผลิตเสร็จหาผู้รับซื้อโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผลประกอบการนะคะหรือว่าต้นทุนของเกษตรกรเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะคะแล้วก็รายรับก็อาจจะไม่ได้คุ้มทุนเท่าไหร่นักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะคะให้เรียกว่าตั้งแต่การผลิตแล้วก็โฟลว์ไปจนถึงการขายนะคะหรือว่าการผนวกระหว่างการผลิตแล้วก็ระหว่างธุรกิจเนี่ยให้สอดคล้องแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยร่วมกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นนี้ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญซึ่งตั้งแต่เรามีคณะเกษตรนะคะพูดง่ายๆที่คณะเกษตรศาสตร์คณะเกษตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นชื่อไหนนะคะเราก็ต้องการจะผลิตเรียกว่าบัณฑิตรุ่นใหม่นะคะที่สามารถที่จะผลิตได้อยู่ในกระบวนการผลิตได้เข้าใจในระบบการซื้อขายนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยถ้ามองไปแล้วนะคะระบบการซื้อขายก็มีการเรียกว่าปรับเปลี่ยนนะคะแตกต่างจากในยุคอดีตค่อนข้างจะเยอะนะคะยิ่งช่วงหลัง3-4 ปีหลังนี้นะคะการปรับเปลี่ยนเรียกว่าเป็นยุคที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการต้องเรียกว่าเร่งที่จะมีการบริหารจัดการนะคะรวมถึงผู้ซื้อนะคะก็จะมีดีมานด์ที่มีความหลากหลายนะคะแล้วก็มีดีมานด์ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างรวดเร็วนะคะมีเทรนด์อย่างรวดเร็วนะคะไม่แปลกนะคะที่เรามีการสนับสนุนให้มีการเกิดสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะเกษตรกรที่ใช้เทคโนโลยีค่อนข้างที่จะเรียกว่าคุ้นชินนะคะประกอบกับเทคโนโลยีเหล่านั้นนะคะไม่ใช่เพียงแต่เทคโนโลยีในด้านของการปลูกนะคะการเพาะปลูกนะคะก็จะเป็นเทคโนโลยีในด้านของแพลตฟอร์มการขายนะคะรวมถึงรวมทั้งนี้ทั้งนั้นก็ในเรื่องของการเก็บเกี่ยวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดไปแล้วนะคะเราก็อาจจะมองในลักษณะของห่วงโซ่ที่ร้อยเรียงกันนะคะไปจนถึงการขายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรรุ่นใหม่ก็อาจจะต้องเป็นทั้งเกษตรด้วยแล้วก็ทั้งธุรกิจด้วยนะคะแต่ก็จะมีหลากหลายเขาเรียกว่าหลากหลายทางเลือกนะคะการเป็นเกษตรกรที่เรียนรู้ในเรื่องของตลาดแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทำธุรกิจ

เองนะคะการเลือกใช้เทคโนโลยีการเลือกใช้สิ่งต่างๆให้มีความเหมาะสมเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้เราสามารถต่อยอดในลักษณะของธุรกิจได้แล้วก็สามารถที่จะลดหนี้สินได้นะคะไม่แปลกนะคะที่ประเทศไทยเนี่ยบางครั้งอาจจะมีปัญหาแล้วก็มีอุปสรรคในเรื่องของการผลิตนะคะแล้วก็ต้นทุนการผลิตนะคะรวมถึงซัพพลายต่างๆที่เข้ามามีบทบาทกับบ้านเรานะคะแน่นอนเราเป็นประเทศเกษตรกรรมนะคะแต่ว่าเรายังเป็นประเทศเกษตรกรรมที่เรียกว่าอาจจะเป็นเฉพาะการผลิตนะคะแต่การถ้าจะบอกว่าแหล่งวัตถุดิบจริงๆนะคะเราก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องของวัตถุดิบบางชนิดนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะหาได้ในประเทศเราก็ต้องนำเข้านะคะเพื่อที่จะลดต้นทุนด้วยแล้วก็บางอย่างนะคะบางวัตถุดิบบางอย่างก็เรียกว่าหายากนะคะแต่เรามีฝีมือในด้านของกระบวนการผลิตนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้กระบวนการเรียกว่าเกษตรกรเนี่ยอาจจะมีต้นทุนที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็ในปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงขึ้นนะคะมีหลากหลายประเทศที่มาแข่งขันในเรื่องของตลาดในเรื่องของกระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีขั้นตั้งแต่ขั้นต้นขั้นกลางแล้วก็เทคโนโลยีที่ระดับสูงเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะประกอบกับการมีเอาเลทเรียกว่ามีช่องทางการขายในหลากหลายรูปแบบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันนะคะถ้าเรายิ่งได้เกษตรกรรุ่นใหม่นะคะที่เข้าใจแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ในเรื่องของเรียกว่าการเกษตรยุคใหม่นะคะแล้วก็นำเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาในกระบวนการผลิตรวมถึงการเชื่อมโยงกับธุรกิจต่างๆการเปิดธุรกิจเรียกว่าลายใหม่ๆนะคะที่สามารถที่จะผลักดันสินค้าของตัวเองทั้งในประเทศแล้วก็ทั้งออกสู่ภายนอกประเทศได้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นโอกาสทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรนะคะแล้วก็ทางเลือกหนึ่งของประเทศนะคะเราจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะเราก็พอทราบกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะไม่แปลกนะคะที่มีหน่วยงานทั้งในด้านของภาคการศึกษานะคะที่พยายามที่จะช่วยเหลือในด้านของเกษตรกรนะคะที่ให้เรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะเพื่อก้าวไปสู่นวัตกรรมก้าวไปสู่การจัดการก้าวไปสู่การจัดสรรต่างๆนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะนอกจากเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆแล้วนะคะก็พยายามที่จะให้ความรู้นะคะกับเกษตรกรนะคะรวมถึงสิ่งสำคัญเราคงจะหนีไม่ได้ก็คือในเรื่องของแรงงานนะคะในปัจจุบันนะคะถ้าเรามองถึงในเรื่องของแรงงานนะคะอาจารย์ก็มีการทำวิจัยเกี่ยวกับในเรื่องของแรงงานอย่างที่เคยกล่าวไปในเทปก่อนๆนะคะว่าในเรื่องของแรงงานเนี่ยเราถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะแรงงานเราก็ทราบแรงงานภาคเกษตรนะคะก็มีอายุที่ค่อนข้างสูงขึ้นนะคะประกอบกับประเทศไทยก็เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเรียกว่าเกือบ 100% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงงานเด็กๆแรงงานใหม่ๆที่สนใจในด้านของการทำภาคเกษตรเนี่ยก็น้อยนะคะรวมถึงในปัจจุบันเนี่ย Generation Z อาจจะวัยทำงานน่าจะเข้าสู่ Generation Z นะคะGeneration C ทั้งหลายเนี่ยก็อาจจะไม่ได้อยากทำงานที่เยอะนะคะแต่อยากได้ค่าตอบแทนที่มากนะคะอาจจะเนื่องด้วยสื่อและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคเกษตรกรรมเนี่ยถือว่าเป็นภาคที่ขาดแคลนแรงงานที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเรานำเข้าเกษตรกรจากประเทศอื่นๆค่อนข้างที่จะเยอะนะคะการนำเข้ามาก็นำเข้ามาในระดับหนึ่งในจุดหนึ่งนะคะพอหลังจากนั้นนะคะผลที่เกิดขึ้นคืออะไรคะเราก็อาจจะเรียกว่าถ้าแรงงานเหล่านั้นไม่เข้าสู่ตลาดบ้านเรานะคะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเราก็อาจจะเรียกว่าไม่มีแรงงานในการทำภาคการเกษตรต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาการสร้างมูลค่าหรือการเพิ่มมูลค่าต่างๆนะคะให้
ภาคเกษตรนะคะมีโอกาสนะคะในการพัฒนาตนเองนะคะมีความรู้นะคะประกอบกับสินค้าที่เราขายทั้งหลายนะคะในราคาที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะลดต้นทุนนะคะแล้วก็เป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆหรือว่าการส่งเสริมทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนนะคะให้ดึงดูดเกษตรกรรุ่นใหม่นะคะอันนี้อาจจะเป็นเกษตรกรที่ใช้สามารถปรับตัวใช้เทคโนโลยีต่างๆทั้งแพลตฟอร์มต่างๆนะคะจากกระบวนการผลิตนะคะจนสู่ตลาดนะคะไอ้ถ้าเกิดเป็นเรื่องแรงงานที่ใช้แรงงานจริงๆนะคะอันนี้เราอาจจะต้องอาจจะต้องยากนิดนึงเราอาจจะต้องมีการเรียกว่านำเข้าแรงงานในกลุ่มนั้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหัวเรือใหญ่จะพูดอย่างนั้นก็ได้นะคะเกษตรกรตัวจริงเกษตรกรบ้านเราเนี่ยก็อาจจะต้องหาอะไรหาเทคโนโลยีหาความรู้ต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้เขาเรียกว่าดึงดูดแล้วก็สามารถที่จะลดการใช้แรงงานนะคะลดความเหนื่อยของเขาให้ได้มากที่สุดนะคะประกอบกับอาจจะเรียกว่าทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะคะเมื่อคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะระดับไหนที่ดีขึ้นรายได้มากขึ้นนะคะแน่นอนนะคะตลาดของสินค้าโดยเฉพาะสินค้าพื้นฐานคือสินค้าในเรื่องของภาคเกษตรกรรมเนี่ยก็สามารถที่จะขายได้เยอะขึ้นนะคะตลาดไม่ว่าจะตลาดในระดับเล็กระดับกลางแล้วก็ระดับใหญ่นะคะก็จะมีความเรียกว่ามีความขยายได้มากขึ้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้เกษตรกรนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับแนวนโยบายการพัฒนาของภาครัฐนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้นะคะก็คงภาคการศึกษานะคะเราจะทำยังไงให้ภาคการศึกษาเนี่ยช่วยในการแนะแนวทางนะคะในการพัฒนานะคะพัฒนาต่อยอดต่างๆนะคะเทคโนโลยีต่างๆในด้านของภาคเกษตรกรรมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเนี่ยแล้วให้เกษตรกรเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารย์ก็อาจจะต้องรีเฟอร์ถึงคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการนะคะเราเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเราอยากที่จะให้มีเกษตรกรนะคะกลับไปทำเกษตรนะคะที่บ้านนะคะจนเรียกว่าเทรนด์เปลี่ยนไปนะคะเราก็เปลี่ยนมาเป็นสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรซึ่งก็อาจจะเรียกว่าพัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็คือเกษตรกรอาจจะเปลี่ยนแนวทางจากช่วยเหลือที่บ้านนะคะก็จะมีน้องๆ อีกกลุ่มนึงนะคะที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วอาจจะต้องไปทำงานที่ใดที่หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรมนะคะเพื่อว่าที่จะเพราะว่านิสิตนักศึกษาที่เข้ามาเรียนเนี่ยก็มีต้นทุนที่ไม่เหมือนกันนะคะเมื่อก้าวเข้าไปสู่เรียกว่าระบบธุรกิจนะคะได้เรียนรู้นะคะบางส่วนก็กลับเข้าไปสู่กลับบ้านเพื่อที่จะพัฒนานะคะบางส่วนก็อาจจะมีการพัฒนาในระบบขององค์กรทำงานในระดับขององค์กรนะคะซึ่งก็ถือว่าได้ใช้ความรู้ในด้านของภาคการเกษตรเช่นกันนะคะองค์กรทั้งนี้ก็มีทั้งองค์กรของภาครัฐแล้วก็ทั้งองค์กรของภาคเอกชนนะคะแล้วเราก็ดีใจที่เรามีส่วนหนึ่งที่ปลูกฝังให้บัณฑิตของเราเนี่ยได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนนะคะวิถีของภาคเกษตรกรรมนะคะจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะและในปัจจุบันนะคะเราก็ก้าวเข้าไปสู่คณะเกษตรศาสตร์บูรณาการนะคะคุณผู้ฟังจะเห็นได้ว่าเทรนด์ในปัจจุบันนะคะถ้าเทียบกับเมื่อ10ปีที่แล้ว10กว่าปีที่แล้วนะคะก็จะมองได้เห็นว่าเทรนด์ในปัจจุบันกับในอดีตเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างกันนะคะแล้วในปัจจุบันเนี่ยก็มีเรียกว่าเทรนด์ในลักษณะของการก้าวกระโดดนะคะไม่ว่าจะผู้บริโภคไม่ว่าจะผู้ผลิตนะคะมีการปรับเปลี่ยนมีการเรียกว่าไลฟ์สไตล์ที่มีความแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนนะคะเราปรับเปลี่ยนคณะเราปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาเราปรับเปลี่ยนหลักสูตรนะคะเพื่อตอบโจทย์นะคะในเรื่องของการรองรับสังคมที่มันเปลี่ยนไปนะคะการผลิตสินค้าเกษตรที่มีการผลิตที่ปรับเปลี่ยนไปนะคะการเพิ่มมูลค่าสินค้านะคะ

0: การพัฒนาระบบการผลิตนะคะให้ก้าวไปสู่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะรวมถึงแน่นอนนะคะเป็นการดึงดูดนะคะแรงงานในด้านของภาคเกษตรกรรมนะคะที่สามารถเข้าใจในด้านของเทคโนโลยีนะคะเข้าใจในด้านของการปรับเปลี่ยนนะคะรวมถึงเข้าใจในเรื่องของธุรกิจด้านภาคเกษตรกรรมนะคะแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมโยงและก้าวต่อไปในอนาคตได้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการนะคะต้องการที่จะเรียกว่านำน้องๆทั้งหลายนะคะที่มีความสนใจในด้านของภาคเกษตรนะคะซึ่งถ้าอาจารย์มองก็คือเป็นภาคการเกษตรต่อให้ยังไงนะคะก็ยังเป็นภาคที่มีความยั่งยืนนะคะแล้วก็อย่างไรนะคะภาคเกษตรก็จะต้องมีการพัฒนาต่อไปนะคะไม่ว่าจะพัฒนาในรูปแบบของผลิตวัตถุดิบตั้งต้นให้กับสินค้าแปรรูปนะคะหรือว่าเป็นการผลิตสินค้าที่เรียกว่าเพิ่มมูลค่ามีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้วนะคะรวมถึงน้องๆก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการตลาดนะคะการทำธุรกิจต่างๆนะคะประกอบกับเทรนด์ในปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันนะคะไม่ว่าจะการแข่งขันกันในระดับท้องถิ่นนะคะในระดับชาตินะคะรวมถึงระดับนานาชาติด้วยนะคะค่ะนอกจากนี้นะคะคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการของเรานะคะก็ยังในภาคการศึกษานี้ปีการศึกษานี้นะคะก็มีการเปิดระดับปริญญาโทนะคะซึ่งถ้าคุณผู้ฟังนะคะสนใจนะคะคุณผู้ฟังสามารถเรียกว่าเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะคะซึ่งเราก็จะมีการปรับเรียกว่าการสอนปรับมีการปรับเพื่อมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนแล้วก็มีการพัฒนานะคะเพื่อให้เรียกว่าปรับความรู้นะคะให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยนะคะแล้วก็สามารถไปแข่งขันทั้งเรียกว่าแข่งขันทั้งภายในแล้วก็แข่งขันทั้งภายนอกนอกประเทศได้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการยุ้งฉางฟังข้าวนะคะได้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับดิฉันได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์เวลา 9:30 นถึง 10:00 นค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับรายการยุ้งฉางฟังข้าวได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น
2: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
3: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
2: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะสิ
3: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
2: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
3: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
2: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
3: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
2: แบบนี้ตากับฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
3: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
2: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
4: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
5: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
3: โหลดกันเยอะๆนะคะ
6: คำพ่อสอนทุกวันนี้แม้ประเทศของเราจะพัฒนาด้านอุตสาหกรรมไปมากแล้วก็ตามแต่การเกษตรก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันจะละเลยทอดทิ้งมิได้ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องค้นคิดหาแนวทางปฏิบัติการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาวะการอยู่เสมอเพื่อช่วยให้เกษตรกรของเราได้มีผลผลิตที่เพียงพอเลี้ยงตัวและมีฐานะความเป็นอยู่ที่สุขสบาย

พอควรแก่อัตภาพทฤษฎีใหม่เป็นวิธีปฏิบัติการเกษตรอีกแนวทางหนึ่งที่คิดค้นขึ้นสำหรับเกษตรกรที่มีที่ดินจำนวนน้อยหรือแปลงขนาดเล็กมีหลักสำคัญอยู่ว่าแต่ละแปลงจะแบ่งออกเป็นส่วนๆสมมติว่าแปลงหนึ่งมี15ไร่จะปลูกข้าว5ไร่ปลูกไม้ผลพืชไร่หรือพืชผักสวนครัว5ไร่ขุดสระน้ำ3ไร่ปลูกที่อยู่อาศัยและอื่นๆอีก2ไร่วิธีนี้ได้ทดลองปฏิบัติขั้นแรกมานานพอสมควรและได้ผลดีที่น่าพอใจระดับหนึ่งคือเกษตรกรมีข้าวบริโภคเพียงพอตลอดปีและมีรายได้พอเลี้ยงตัวเองได้ต่อไปหากจะให้ได้ผลที่ยิ่งสมบูรณ์ขึ้นในขั้นที่2ก็จะต้องรวมกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ด้วยความร่วมมือของหน่วยราชการมูลนิธิและเอกชนเพื่อช่วยเหลือในด้านการผลิตการตลาดการเป็นอยู่ต่างๆและในขั้นที่3จะต้องร่วมมือกับสถาบันการเงินและการพลังงานเพื่อช่วยเหลือด้านการจัดตั้งและบริหารโรงสีร้านสหกรณ์รวมทั้งสนับสนุนการลงทุนพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ณสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้วันพฤหัสบดีที่23กุมภาพันธ์2538

หนูกำลังจะถึงบ้านแล้วนะเนี่ยข้ามทางม้าลายไปก็เข้าซอยบ้านแล้วค่ะไว้เจอกันนะคะแม่บ๊ายบายค่ะโหวันนี้รถเยอะจังเลยแถมยังขับเร็วมากๆด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรรอให้รถซาลงก่อนแล้วกันไม่รีบโอเคทางโล่งละรีบเดินดีกว่า

0: ชะลอรถเหยียบเบรกและรอให้คนข้ามถนนด้วยทางม้าลายทุกครั้งเพราะพวกเขาก็มีครอบครัวมีคนที่รอให้พวกเขากลับบ้านเหมือนกับพวกคุณทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังห่วงใยใส่ใจผู้อื่นอยู่เสมอด้วยความปรารถนาดีจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 มาฟังเพลงลูกทุ่งดังในอดีตไปด้วยกันกับดิฉันฝนรินชนาธิ

0: ร่วมสืบสานตำนานเพลงลูกทุ่งดังในอดีตที่คนยังคงจดจำไปด้วยกันโทร02-218-3975-7หรือผ่านทาง LINE @จุฬาเรดิโอช่วงเวลาแห่งความสุขของบ่ายวันอาทิตย์กับลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5
1: เทรนด์หนึ่งที่มันมีมานานเป็นระยะยาวมากคือคนเราเนี่ยเริ่มอายุยืนยาวขึ้นเพราะฉะนั้นหลายๆแบรนด์ค่ะก็พยายามเสนอโซลูชันในยุคหลังๆนี
2: ้เราลองมาฉายภาพลงลึกกันนิดนึงนะครับว่าวิกฤตการเงินในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันมีต้นตออย่างไร
3: วันนี้ก็อยากจะมานำเสนอมุมมอง6ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นอะไรที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจประกันภัยบ้างในแง่ของตัวเทคโนโลยีเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทมากๆในธุรกิจประกันภัย
0: Innovative Wisdom รายการที่ให้ความรู้การบริหารจัดการสารสนเทศทั้งการบริหารการบัญชีภาษีอากรการเงินการตลาดการประกันภัยและความเคลื่อนไหว

0: ทันโลกวิทยาศาสตร์
1: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งในรายการทันโลกวิทยาศาสตร์ออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬา 101.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันเสาร์เวลาประมาณ 10:00 น.ถึง 10:30 น.ผมอาจารย์ดร.ชวทัศน์ธนูสิงห์จากภาควิชาชีววิทยาเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับก็ในทางคณะวิทยาศาสตร์ของเรานะครับก็มีงานวิจัยจากอาจารย์ในคณะนะครับซึ่งสามารถพัฒนาจากงานวิจัยพื้นฐานเนี่ยให้สามารถที่พัฒนาไปเป็นผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมได้นะครับวันนี้นะครับก็มีผลิตภัณฑ์หนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับที่จะมาให้ท่านผู้ฟังนะครับได้รู้ถึงประโยชน์แล้วก็วิทยาศาสตร์ที่อยู่ภายหลังของผลิตภัณฑ์นี้นะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐธิดาโชติช่วงครับจากภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหารครับก็สวัสดีอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้ก็อาจารย์นะครับก็เป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับที่ชื่อว่าไฮโดซิลล่า
2: ใช่ค่ะ
1: ให้ผมอยากให้อาจารย์ลองพูดที่มาที่ไปของผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วก็งานวิจัยของอาจารย์ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านทราบ
2: ครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเครื่องดื่มไฮโดซิลล่านะคะก็เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มาจากงานวิจัยที่ทางทีมวิจัยทางของแนนเองนะคะชื่อเล่นชื่อแนนนะคะเรียกอาจารย์แนนร่วมกับทางคณะแพทย์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะชื่ออาจารย์ชันชัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชันชัยบุญล่านะคะจากภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์เนี่ยอาจารย์ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนิ่วเนี่ยมาเกือบ20ปีแล้วแล้วก็อาจารย์ก็มีรู้ว่าสาเหตุของนิ่วอ่ะคืออะไรแล้วอะไรควรจะป้องกันการเกิดนิ่วในไตได้นะคะแล้วอาจารย์ก็พอทราบสาเหตุเนี่ยสาเหตุของการเกิดนิ่วหลักๆเนี่ยก็มีเรื่องที่หนึ่งดื่มน้ำไม่เพียงพอนะคะซึ่งจริงๆในประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศเมืองร้อนเราเนี่ยควรจะต้องดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อยวันละ 2-3 ลิตรต่อวันแต่ว่าก็หลายๆคนเนี่ยไม่สามารถทำได้นะคะแล้วก็เหตุผลที่2ก็คือคนไทยเราเนี่ยรับประทานอาหารที่มีซิตรตหรือซิตริกแอซิดผลไม้ตระกูลส้มเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะพึ่งผลไม้พวกนี้จะเป็นพวกได้จากส้มโอมะนาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารับประทานกันไม่ได้เยอะมากนะคะก็คือรับประทานไม่เพียงพอแล้วสาเหตุที่3ก็คือเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระเราก็รับประทานกันไม่เพียงพอเหมือนกันเพราะอนุมูลอิสระเนี่ยในงานวิจัยก็พบว่ามันเหนี่ยวนำให้เกิดก้อนนิ่วในไตได้มากขึ้นด้วยค่ะทีนี้พออาจารย์บอกสาเหตุมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยหลักๆเลยต้องดื่มน้ำให้พอเราก็ดังนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยที่เราจะทำเนี่ยเราก็เลยมีในใจว่าเราอยากทำเป็นรูปแบบเครื่องดื่ม
1: ครับ
2: เพราะเราอยากให้ทุกคนเนี่ยที่จะป้องกันหรือว่าจะรักษาเนี่ยได้ดื่มน้ำได้เพียงพอเราก็เลยว่าทำเป็นเครื่องดื่มแล้วกันแล้วก็องค์ประกอบต่างๆเนี่ยเราก็ดีไซน์ออกมาให้มันแก้ไขปัญหาของสาเหตุของการเกิดนิ่วก็คือมีการใส่ซิตริกแอซิดหรือซิตรตลงไปด้วยเพราะว่ายาในปัจจุบันที่ช่วยรักษาโรคนิ่วในไตเนี่ยก็คือพวกโพแทสเซียมซิตรตนะคะซึ่งในผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็มีใส่ในปริมาณที่เทียบเท่ากับยาที่ใช้ในปัจจุบันเหมือนกันนะคะแล้วก็ใส่สารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติซึ่งอันนี้เราก็สกัดมาจากแกนกล้วยแล้วก็อันชันนะคะที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติที่ค่อนข้างสูงค่ะเราก็เลยดีไซน์เป็นโปรดักต์ออกมาที่จะแก้ไขปัญหาทั้ง3สาเหตุหลักของการเกิดนิ่วในไตซึ่งยาปกติจะซัพพลายแค่โพแทสเซียมซิตรตไม่ได้ซัพพลายน้ำไม่ได้ซัพพลายสารต้านอนุมูลอิสระแต่ของเราเนี่ยเป็นแพ็กเกจที่ว่าแก้ปัญหา3สาเหตุหลักๆเลยค่ะ
1: ก็คือในซองเดียวคือครบเลย
2: ใช่ในซองเดียวเป็นแพ็กเกจเลย 3-in-1
1: สุดยอดมากเลยครับจริงถ้าท่านผู้ฟังครับจริงๆเราอยู่ในห้องส่งเนี่ยเราก็มีตัวอย่างผลิตภัณฑ์วางอยู่ด้วยนะครับก็จะมีออกสีม่วงๆนะครับ
2: ใช่ค่ะสีม่วงมาจากสีอัญชันค่ะสีม่วงๆเพราะว่าตัวสีอัญชันเองถ้าเกิดอยู่ในสภาวะที่ pH มันเป็นกรดเนาะเครื่องดื่มเนี้ยมันก็มีรสเปรี้ยวนะคะเราดีไซน์ให้ออกมาคล้ายๆกับดื่มน้ำผลไม้เพื่อที่ให้ถ้าทุกคนเพราะว่าเครื่องดื่มเนี่ยเราต้องดื่มทุกวันค่ะเพราะอย่างยารักษานิ่วโพแทสเซียมซิตรตเนี่ยเวลาที่เป็นนิ่วแล้วหรือผ่าตัดนิ่วออกไปแล้วเนี่ยโรคนิ่วเนี่ยมันเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะไปบังคับให้คนมาดื่มน้ำบ่อยๆเนี่ยมันก็แก้ไขค่อนข้างยากคือแก้ไขยากที่สุดแล้วค่ะเปลี่ยนพฤติกรรมดังนั้นพอคุณหมอพบว่าเป็นนิ่วถ้าต้องผ่าออกส่วนนิ่วมีขนาดเกิน1เซนติเมตรเนี่ยค่ะต้องผ่าออกหรือ 0.5 เซนติเมตรแล้วถ้าอยู่ในตำแหน่งที่มันออกเองไม่ได้เนี่ยคุณหมอจะต้องนัดมาเพื่อทำการผ่าตัดหรือใช้คลื่นเสียงสลายใช้อัลตราซาวด์สลายพอเอานิ้วออกไปแล้วเนี่ยพฤต

0: พฤติกรรมคุณกลับมาเหมือนเดิมอ่ะมันก็จะมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำซึ่งเปอร์เซ็นต์การเป็นซ้ำประมาณ 40% เลยนะคะที่เป็นแล้วเป็นอีกแล้วทุกครั้งที่เกิดนิ่วในไตอ่ะมันจะทำให้ไตอ่ะมีการอักเสบเกิดขึ้นแล้วทำให้ฟังก์ชันการทำงานของไตแย่ลงไปเรื่อยๆสุดท้ายผู้ป่วยโรคนิ่วที่เป็นซ้ำเป็นซ้ำบ่อยๆจะจบด้วยโรคไตวายไตเรื้อรัง
1: ก็คือมันเป็นผลพวงมาเรื่อยๆ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับแสดงว่าเหมือนการถ้าดื่มเครื่องดื่มตรงนี้ก็คือเหมือนว่าเราเหมือนแบบเหมือนช่วยเรื่องการสลายนิ่วด้วยเพราะว่ามันเหมือนว่าเป็น
0: ช่วยป
1: ้
0: องกันป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำค่ะเพราะว่าทรีทเมนต์ของการรักษานิ้วปัจจุบันก็คือเอานิ้วออกเพราะนิ้วเนี่ยมันสลายค่อนข้างยากมันเป็นก้อนหินภาษาอังกฤษเรียกว่าสโตนจะใช้ชื่อคำว่าคิดนี่สโตนอะไรที่จะมาละลายเนี่ยมันค่อนข้างยากอะค่ะแล้วก็คิดนี่สโตนเนี่ยสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดเจ้าก้อนสโตนเนี่ยมันจะเป็นแคลเซียมออกซาเลต
1: ครับ
0: ซึ่งคือก้อนหินเลยแต่ถ้าเป็นนิ่วที่มันมาจากยูริกนะคะซึ่งจะมีประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะพวกเนี้ยยังพอละลายได้บ้างแต่ถ้าเป็นนิ่วจากแคลเซียมออกซาเลตซึ่งเป็น80กว่าเปอร์เซ็นต์จะเจอนิ่วชนิดเนี้ยละลายไม่ได้นะคะก็จะต้องผ่าตัดออกถ้าอยู่ในถ้ามีขนาดใหญ่เกิน 0.5 ซมนะคะต้องผ่าตัดออกแต่ถ้าเกิดขนาดไม่ถึง 0.5 บางทีคุณหมอก็บอกว่าแล้วอยู่ในตำแหน่งที่มันอาจจะหลุดเองได้เนี่ยค่ะคุณหมอก็จะบอกว่ากลับบ้านไปดื่มน้ำเยอะๆซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายสำหรับผู้ป่วยถ้าเขายังไม่มีอาการปวดถ้ามีอาการปวดแน่นอนต้องผ่าแต่ถ้ามันกลายหลายคนเนี่ยมีนิ้วนะแต่ไม่ได้เกิดอาการปวดนะคะเขาก็คุณหมอก็บอกให้ไปดื่มน้ำเยอะๆคนกลุ่มเนี้ยจะเป็นต้องบอกว่าเป็นลูกค้าที่เขาเสิร์ชมาแล้วเขาก็มาเจอผลิตภัณฑ์แนนแล้วเขาก็มาซื้อ
1: เนี่ย
0: ค่ะ
1: เป็นลูกค้าหลัก
0: เป็นลูกค้าหลักว่ารู้ว่าตัวเองมีนิ้วอาจจะรู้จักไปตรวจสุขภาพประจำปีไปซีทีสแกนแล้วเจอแต่ยังไม่มีอาการใดๆแต่ก็กังวลแล้วล่ะเฮ้ยเรามีนิ้วอยู่พอเรารู้ว่ามันมีเราก็อยากจะเอามันออกเนาะก็เนี่ยจะเป็นกลุ่มเนี้ยที่แบบพอรู้ว่ามีเขาจะมาเสิร์ชดูแล้วก็จะมีอีกกลุ่มนึงที่เป็นลูกค้าว่ารอคิวผ่าตัดค่ะคือมีอาการแล้วรอคิวผ่าตัดแต่โรงพยาบาลรัฐอ่ะคิวบางที
1: คิวยาว
0: รอประมาณ 2-3 เดือนถ้าจะไปโรงพยาบาลเอกชนก็ค่าใช้จ่ายแบบ 200,000 ถึง 400,000 บาทอะค่ะเขาก็รอคิวทีนี้ระหว่างรอคิวเนี่ยเขาก็เริ่มเสิร์ชหาว่าจะมีอัลเทอร์เนทีฟหรือทางเลือกอื่นๆใดบ้างที่จะมาช่วยเจ้าก้อนนิ้วเขาได้บ้างนะเราจะบอกว่ามีก็มีหลายลูกค้าหลายคนนะคะคือคนไข้หลายคนที่เขาเอามาลองระหว่างรอคิวผ่าตัดและนิ้วเขาขนาดไม่ใหญ่มากและอาจจะอยู่ในตำแหน่งที่มันสามารถหลุดเองได้ก็หลุดมาหลายลายเหมือนกันนะคะโดยไม่ต้องผ่าตัดแล้วแล้วเขาก็โทรบอกนิ้วเขาหลุดแล้วนะเขาแบบดีใจมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็กำลังหาทุนวิจัยที่จะทำในคลินิคอลสตาร์ดี้ที่ในผู้ป่วยค่ะเพราะตอนนี้คลินิคอลสตาร์ดี้ที่นันทำก็คือทำในคนปกติมันจะเฟสแรกเนี่ยจะทำในคนปกติดูว่ามันมีความปลอดภัยไหมอันนี้ทำเสร็จแล้วกำลังจะตีพิมพ์นะคะ
1: ว่ามันสามารถที่จะรับประทานแล้วมี
0: ไซเอฟเฟกอะไรไหมนะคะใช่ค่ะแล้วก็อย่างเรื่องยานะคะยามันมีไซเอฟเฟกไอโพแทสเซียมซิเตตพอคุณหมอให้เอานิ้วออกไปแล้วคุณหมอจะต้องรักษาคุณหมอก็จะบอกว่าเนี่ยพยายามดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็เอายาตัวนี้ไปกินชื่อยาโพแทสเซียมซิเตรตมันจะมีรูปแบบทั้งเป็นแบบผงชงแล้วก็เป็นแบบเม็ดนะคะถ้าเป็นผงชงเนี่ยรสชาติมันจะค่อนข้างเฟื่อนๆหน่อย
1: ก็ไม่อร่อย
0: ใช่แล้วก็กิน 3-6 เดือนอ่ะบางทีมันกินอะไรไม่อร่อยทุกๆวันคนไข้ก็ไม่กิน คืออันนี้ยาเป็นแบบยาจากเยอรมันนะคะที่นำเข้ามามันจะมีอีกตัวนึงที่เป็นยาที่ทางเภสัชห้องยาของโรงพยาบาลปรุงเองเป็นโพแทสเซียมซิเตตเหมือนยาหวานๆสีเหลืองๆนั่นเคยชิมโอ้อันนี้รสชาติไม่ไหวจริงๆคือคนไข้ถ้าเป็นคนไข้บัตรทองแล้วเขาต้องการจะเบิกยาตัวเนี้ยเขาจะหิ้วกลับไปอ่ะแล้วพอถึงคิวนัดคุณหมอใหม่คือยาเหลือเท่าเดิมกินไม่ไหว
1: กินไม่ไหว
0: ก
1: ิน
0: ไม
1: ่
0: ไหวมันก็เลยทำให้เขากลับมาเป็นซ้ำอีกมันก็เลยเป็นวงเวียนอย่างเงี้ยค่ะตอนที่เราก่อนจะเริ่มรีเสิร์ชอันนี้มานี่เราไปสำรวจโรงพยาบาลด้วยแล้วนั่นได้มีโอกาสไปที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์อะค่ะผู้ป่วยโรคนิ้วเยอะมากคือในวอร์ดโรคนิ้วเนี่ยเตียงพอเปิดลิฟต์ออกมาเนี่ยแล้วแบบมีที่นอนปูกับพื้นอะแล้วก็คนไข้ก็นอนแล้วมีสายน้ำเกลือเต็มทางเดินอะไรอย่างนี้ไปหมดเราก็แบบงงมากว่าคืออะไรเขาบอกคนไข้แบบเยอะมากจนไม่มีที่เตียงไม่พอค่ะแล้วก็เขาก็รอผ่ากันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นโรคที่คนไทยเราเป็นเยอะนะเป็นถึง 17%
1: เลยคร
0: ับใช่ก็ประมาณเกือบ1ใน5ค่ะค่ะแล้วเป็นแล้วเป็นซ้ำมันอาจจะไม่ใช่โรคที่เป็นแล้วเสียชีวิตทันทีเหมือนโรคมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยคนจะรู้สึกกลัวแต่โรคเนี้ยมันเป็น เหลือหลังถ้าสมมติเราไม่ปรับพฤติกรรม
1: ครับ
0: ก็เลยเป็นที่มาว่าเออเราต้องดีไซน์แบบเป็นเครื่องดื่มที่อร่อยที่สามารถดื่มได้ทุกวันเราแก้ปัญหาทั้ง3สาเหตุหลักที่ก่อของการเกิดนิ่วให้ได้ค่ะ
1: โอ้อันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับ
0: เป็นเรื่องราว
1: เป็นเรื่องราวเบื้องหลังนะครับก่อนที่จะมาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเนาะชื่อว่าไฮโดซิลล่า
0: ใช่ไฮโดซิลล่า
1: ที่มาของชื่อไฮโดซิลล่านี่มันมาที่มายังไงอะ
0: คือทีมเราเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์เนาะเราก็แบบตั้งชื่อสวยๆไม่ค่อยเป็นนะคะเราก็เลยว่าเออมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างเราก็ไฮโดเนี่ยไฮโดก็เป็นมาจากน้ำนะคะเพราะเราอยากทำในรูปแบบเครื่องดื่มที่ต้องการให้ดื่มน้ำไฮโดซิดเนี่ยก็มาเป็นตัวย่อเหมือนคำว่าซิเตรตเนาะที่เป็นยารักษาที่เป็นตัวยับยั้งการเกิดนิ่วที่ก็เป็นตัวเดียวกับยาที่ใช้ในปัจจุบันแล้วก็ LA เนี่ยมาจากแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะแล้วก็เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ที่ได้จากแกนกล้วยแล้วก็อัญชันค่ะ
1: ครับทีนี้ผมมีคำถามเนาะพออาจารย์พูดถึงเรื่องของแกนกล้วยทำไมเราต้องเอาแกนกล้วยมาใช้ด้วยครับหรือว่ามีอะไรแบบ
0: ดนใจ
1: ดนใจหรือว่า
0: ดนใจว่าทำไมต้องแกนกล้วยใช่ไหม
1: ครับ
0: จริงๆต้องบอกว่าที่มาของไฮโดรซิลล่าอีกอันนึงก็คือตอนที่เราทำหาข้อมูลว่าเอ๊ะคนแบบทั่วๆไปหรือชาวบ้านเวลาเขาเป็นกันอ่ะเขาใช้ว
1: ิ
0: ธีอะไรกันวิเขาเรียกจะเรียกว่าอะไร
1: วิธี
0: ภูมิปัญญาชาวบ้านอะไรอย่างนั้นเนาะเราก็เสิร์ชดูมีหลายสูตรนะคะบางคนก็บอกว่าเป็นเอาอะไรน้ำสารแกว่งสารส้มกับอะไรสับปะรดหรืออะไรอย่างเงี้ยหลายสิ่งมากเลยนั้นก็ลองเสิร์ชดูแต่ว่ามาสะดุดว่ามีอันนึงมันมีงานวิจัยที่พับลิชหลายปีแล้วของอินเดียมาจากตำรายาอายุรเวทค่ะว่าคนอินเดียเขาใช้แกนกล้วยต้มสำหรับคนป่วยโรคนิ้วในไตเราก็เลยไปนั่งดูพับลิเคชันนี้มีการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็อ่านดูแล้วว่าเอ้ยเราชอบไอเดียเขาจังเลยบ้านเราก็กล้วยเยอะนะแล้วแถมกล้วยเนี่ยต้นกล้วยเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไร agricultural waste นะคะก็คือเป็น
1: จริงๆเราก็ไม่ได้ใช้เนาะ
0: ไม่ได้ใช้แล้วก็คือกล้วยมันออกลูกได้แค่หนเดียวนะคะแล้วต้นอะมันคือขยะละแล้วมันจะแทงหน่อต้นใหม่มาเพราะมันเป็นพืชล้มลุกมันจะออกลูกหนเดียวทีนี้ไอ้ต้นเนี่ยชาวสวนอะเขาก็จะตัดไปขายเป็นแบบอาหารสัตว์เป็นอะไรเงี้ยคือเขาต้องรื้อตัดต้นเก่าออกเราก็เลยได้ไปรู้จักกับสหกรณ์ปลูกกล้วยของทางนครปฐมอะไรเงี้ยค่ะเราก็คุยกับชาวสวนเหมือนกันว่าเราต้นกล้วยคุณขายเท่าไหร่หรอเดี๋ยวเราจะซื้อให้ราคานี้กว่านะเราจะเอามาทำ
1: เคร
0: ื่
1: องด
0: ื
1: ่ม
0: อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเป็นแหล่งที่เราไปหากล้วยมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็งานจากตำรายาอายุรเวทที่พับบิชในของอินเดียเราก็มองว่าเราก็เลยมีไอเดียว่าเราจะคอมไบน์ที่เป็นโมเดิร์นเมดิซินคือซิเตรตนะคะกับทรดิชันอลเมดิซินให้มันรู้สึกเฟรนลี่สำหรับผู้สำหรับคนไข้ด้วยหรือคนทั่วไปที่จะดื่มได้ทุกวันนะคะก็เลยเป็นที่มาตรงนี้
1: ครับเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกคือไอ้ตัวแกนกล้วยเนี่ยมันมีโพแทสเซียมเยอะ
0: ใช่
1: มั้ยครับคําว่าเหมือนคนโบราณเขาก็รู้นะว่าอะไรที่สามารถที่จะใช้ในการรักษาได้
0: ใช่ค่ะจริงๆคนโบราณเขาก็เก่งเหมือนกัน
1: แล้วพอเราเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาจับปุ๊บแล้วก็รู้แล้วว่าเฮ้ยมันมีสารตัวนี้อยู่ซึ่งเราสามารถที่จะนําไปต่อยอดต่อได้
0: ใช่ค่ะเพราะว่างานนี้ตอนพอเราทํามาเสร็จทำสูตรเสร็จเนี่ยเราก็ทดลองในสัตว์ทดลองก่อนเนาะในหนูทดลองซึ่งเปเปอร์นี้ก็พับลิชไปแล้วเมื่อปี2022ค่ะ2022นะคะก็คือทำในหนูทดลองแบ่งเป็น4กลุ่มมีเทียบกับยาแล้วก็เหนี่ยวนำให้มันเกิดนิ่วโดยที่ใช้ยากับใช้ไฮโดรซิลล่าเทียบกันเราก็เห็นว่าในจากเปเปอร์เราก็ได้ตีพิมพ์ไปว่าผลมันเทียบเท่ากันเลยเหมือนถึงได้ติดเท่ากับยาเลยในการป้องกันการเกิดนิ่วในหนูทดลองค่ะ
1: ทีนี้อย่างอาจารย์พูดเนาะว่าตอนที่ทดลองในหนูทดลองก็มันตอนนี้คือ3ปีแล้วไหมครับ
0: ใช่
1: ก็คือเราใช้ระยะเวลากว่าที่จะผลิตมาเป็นโปรดักต์ตัวนี้ออกมา
0: ค่ะแล้วก็ผลิตออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ระหว่างนี้เรามีทำทดลองได้ทุนวิจัยมาทำดูเรื่องของความปลอดภัยเนาะในคลินิคอลเฟส1ทำเสร็จแล้วค่ะก็เก็บเพราะการทำคลินิคอลสตาร์ดี้เนี่ยใช้เงินวิจัยค่อนข้างเยอะแล้วก็แซมเพิลก็เยอะตอนนั้นเราทำเรื่องของฟาร์มาโคไคเนติกด้วยมันต้องเก็บเลือดทุกชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยคนไข้จะต้องมานอนกับเราก็เก็บแซมเพิลเก็บปัสสาวะอะไรอย่างนี้หลายๆอย่างค่ะก็ตอนนี้ก็วิเคราะห์ผลแล้วก็จะพับลิชเร็วๆนี้แล้วค่ะเรื่องของคลินิคอลเฟสที่1แล้วตอนนี้เราก็เพิ่งได้ทุนวิจัยมาทำคลินิคอลเฟสที่2เพิ่งประกาศมา2วันที่แล้ว
1: ก็ยินดีด้วยนะครับ
0: ขอบคุณค่ะเพิ่งประกาศมาเพราะจริงๆเราขอทำคลินิคอลเฟส2เราขอนานอยู่นะคะกว่าจะได้ว่า ได้แหล่งทุนที่เขาให้แหล่งทุนวิจัยเรามาต่อทำวิจัยต่อว่าอันนี้เราจะทดลองในผู้ป่วยโรคนิ้วจริงแล้วค่ะเพราะว่าที่ผ่านมามีคนไข้

0: ได้มาขอซื้อขอไปลองเองโดยที่เราก็บอกว่าเออเป็นเราก็ใช้เรามีงานวิจัยในหนูเรารู้ว่าทดลองในคนเราปลอดภัยนะทานได้
1: มันเป็นอาหารเสริม
0: ใช่แบบทานได้นะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็คือเขาเหมือนกับคนไข้ที่พอเขารู้ว่าเขาเป็นเขามีความกังวลอ่ะมีอะไรที่เป็นออปชันสำหรับเขาอะค่ะเขาก็อยากจะ
1: ล
0: องดูแล้วพอมันก็มีหลายคนที่แบบเขาได้เห็นผลดีด้วยเราก็ดีใจกับเขานะคะเขาก็บอกว่าเออเขาไม่ต้องผ่าแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลายคนเหมือนกัน
1: ครับก็จะเห็นได้ว่านะครับกว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งเนี่ยมันผ่านเรื่องราวมาใช้ระยะเวลาในการทดลองในการวิจัยในการที่จะปรับปรุงได้ผลมาต่างๆนะครับทีนี้อยากผมอยากจะทราบว่ามันมีอุปสรรคอะไรเยอะไหมครับกว่าที่จะมาถึงเป็นตัวโปรดักต์ที่เราได้มาตรงนี้
0: ก็ฟันฝ่าหลายอย่างเหมือนกันตั้งแต่การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์นะคะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์เราอ่ะเหมือนเป็นเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท
1: ครับ
0: ที่เป็นขึ้นทะเบียนอย.ไว้นะคะก็คือจำหน่ายได้แล้วก็จะเห็นว่าบนซองอ่ะเราก็ไม่ได้เลเบลอะไรเกี่ยวกับนิ้วเลยค่ะเราก็บอกว่ามีสารสกัดจากแกนกล้วยแล้วก็อัญชันแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระแค่นั้นเพราะว่ามันยังเลเบลเฮลท์เคลมหรือเบเนฟิตตรงนี้ไม่ได้ต่อเมื่อเราจะมีการงานวิจัยในคลินิคอลเฟส2เราถึงจะมั่นใจนะคะที่ผ่านมาที่นันเล่าให้ฟังเนี่ยจริงๆก็บอกว่าเป็นผลที่มีรีวิวมาละกันมาเล่าให้ฟังแต่ยังไม่ใช่ทางการนะคะแล้วเราก็ยังไม่เคยโฆษณาแบบทางอย่างนั้นด้วยแต่นี้ก็แบบสเปเชียลจริงก็เลยมาแอบเล่าให้ฟัง คือเราต้องรอผลการทดลองคลินิคอลเฟส2ก่อนแล้วต้องขอยื่นกับอย.อีกครั้งหนึ่งว่าเออมันมีฤทธิ์อะไรที่เราพอจะเคลมเป็นทางการได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะ
1: เราถึงจะใส่เหมือนสรรพคุณของเขาได้จริง
0: ๆ
1: อันนี้คือเหมือนแบบทำออกไปเป็นรูปของเครื่องดื่มแบบ
0: อาจจะมีการเลเบลเพิ่มเรื่องประโยชน์สรรพคุณของมันว่ามันช่วยอะไร
1: ครับ
0: ค่ะมาทำการตลาดมากขึ้นละกันเพราะว่าทุกวันนี้จริงๆแนนก็ไม่ได้ทำการตลาดอะไรเพราะว่าพอเป็นโปรดักต์จากนักวิชาการนะคะเราก็หนึ่งทำการตลาดก็ไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่อันหนึ่งสองทุนก็ไม่มีเพราะว่าการตลาดค่าการตลาดเนี่ยก็ใช้ทุนค่อนข้างสูงแต่ที่ตอนนี้มันก็ยังขายได้เรื่อยๆนะคะคือยอดไม่ได้สูงมากแต่มันก็ออกเรื่อยๆเลยเกิดจากปากต่อปากเกิดจากที่เป็นปากต่อปากก็มีลูกค้าเขามาซื้อแล้วเขาก็เสิร์ชดูบ้างที่เราอาจจะมีข้อมูลใน Facebook ของเราที่เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับนิ้วชื่อนิ้วสู้ได้นะคะ
1: เป็นเพจ Facebook ชื่อนิ้วสู้ได
0: ้ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็คือเป็นช่องทางที่เราสื่อสารกับคนอื่นๆว่าเออถ้าเสิร์ชดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเจอเพจนี้แล้วก็ติดต่อคุยกันซึ่งบางครั้งต้องบอกว่ามีคนไข้โทรมาปรึกษาก็มีโดยที่เขาอาจจะยังไม่ใช่ลูกค้าเราก็ได้ค่ะแต่เขาปรึกษาเราก็ให้ความรู้อธิบายไปก็มีหลายท่านเหมือนกันค่ะ
1: ครับก็อันนี้อย่างตัวอย่างที่อยู่ในซองคือจะเป็นเหมือนเป็นผมที่ดูเป็นของเหลวเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะของเหลวในซองเนี่ยจะเป็นของเหลวเข้มข้นนะคะแล้วเราก็ดีไซน์มาว่าให้ผสมน้ำดื่มเนี่ย500 ซีซีทำให้รสชาติว่ามันกำลังดีดื่มได้เรื่อยๆแล้วถ้าเกิดบางท่านแบบชอบทำน้ำอัดลมแบบต้องการความซ่าอย่างเงี้ยก
1: ็
0: ผสมโซดาก็ได้นะคะ
1: เอาผสมโซดา
0: ใช่ดื่มน้ำดื่มแทนพวกเครื่องดื่มซอฟต์ดริงก์น้ำอัดลมอย่างเงี้ยเพราะมันก็ให้ความสดชื่นเหมือนกันแล้วก็อันนี้เราต้องอวดว่าเราแคลอรี่น้อยแค่25 กิโลแคลอรี่ต่อซองแล้วก็ไม่มีน้ำตาลด้วยคือคนทั่วไปก็ดื่มได้ค่ะเพราะมันอย่างที่บอกว่ามันช่วยป้องกันการเกิดที่เราวิจัยมาเรารู้กลไกมาเออมันมีส่วนช่วยในการป้องกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เขาไม่อ้วนด้วยใช่ไหม
0: ไม่อ้วนด้วยแล้วก็มันก็มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระมันก็ดีกับหลายๆเรื่องทางเชิงสุขภาพอยู่แล้ว
1: ครับอย่างนี้มีช่วงวัยไหนครับที่แนะนำโดยเฉพาะเนี่ยถ้าเป็นผู้ป่วยโรคนิ้วส่วนใหญ่มันจะเจอในช่วงวัยไหน
0: จริงๆแล้วนะคะตามข้อมูลที่ทำวิจัยกันมาเนี่ยก็คืออายุประมาณ40 ปีขึ้นไปจะเจอเยอะที่สุดแต่ว่าจริงๆอายุน้อยที่สุดที่เคยเจอคนไข้อายุ18ก็มีนะคะคือเด็กๆ ก็มีเหมือนกันก็ตกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเริ่มเป็นกันแล้วอาจจะเป็นด้วยเรื่องของพันธุกรรมด้วยนะคะเพราะว่าพันธุกรรมก็มีส่วนเกี่ยวข้องเหมือนกันว่าถ้าบ้านไหนมีรู้จักคุณพ่อคุณแม่หรือญาติที่แบบเป็นนิ้วในไตมาเนี่ยมันก็มีเป็นเรื่องของพันธุกรรมด้วยเหมือนกันว่าจะมีโอกาสมีความเสี่ยงมากกว่าคนอื่นๆคนอื่นที่ไม่มีใครเป็นเรื่องโรคนิ้วในไตเงี้ยค่ะ
1: ครับแล้วอันนี้แสดงว่าอันนี้ก็จะสามารถที่จะดื่มได้ทุกเพศทุกวัย
0: อ่ะใช่ทุกเพศทุกวัยค่ะดื่มได
1: ้ครับ
0: ก็ถ้าเกิดอยากจะดื่มเรื่อยๆเนี่ยก็แนะนำ

0: ดื่มวันละซองแต่ถ้าเป็นคนไข้ที่เขาเป็นนิ้วแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะแนะนำว่าดื่มวันละ2ซองค่ะ
1: อืมครับก็คือสามารถดื่มได้นี่คือดื่มได้ทุกวัน
0: ใช่ค่ะ
1: ก
0: ็
1: คืออาจจะวันละซองสำหรับคนที่ไม่ได้ป่วยเป็นมีโรคมีนิ้ว
0: ก็คือคนปกตินี่แหละ
1: ครับ
0: บางคนก็เข้ามาซื้อเพราะบอกว่าอร่อย
1: เพราะผมเคยผมชิมอยู่อร่อยอร่อย
0: แบบว่าซื้อมาแบบชอบเพราะอร่อย
1: ครับ
0: บางทีไม่ได้ต้องการความคาดหวังเรื่องอื่นคือแค่อร่อยก็มีนะคะ
1: ซึ่งมันก็คือบรรลุวัตถุประสงค์ของเราเนาะว่าเราอยากให้คนเขาดื่มน้ำด
0: ื่
1: ม
0: เยอะๆใช่ดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะแล้วมันก็มีสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติด้วยมันก็มีประโยชน์กว่าเครื่องดื่มหลายๆอย่างที่เรากินกินกันในชีวิตประจำวัน
1: เราอยากแบบบางทีน้ำอัดลม
0: ใช่
1: แบบเราก็แบบอยากกระหายน้ำ
0: ใช่เราอยากได้หวานหวานใช่ช่วงนี้หน้าร้อนถ้าแบ
1: บ
0: เราก็ต้องการความหวานความสดชื่นบางทีความซ่าอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำว่าผสมกับโซดาคือใส่น้ำสัก3ส่วนโซดา1ส่วนแล้วใส่ไฮโดรซิล่าลงไปเนี่ยก็คือลดกำลังดีเลยมันจะแบบให้ความรู้สึกเฟรชอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีหลายคนก็แบบชอบว่าอร่อยดี
1: ครับเพราะว่าอย่างจริงๆผมได้ชิมตอนนั้นงานในแอตเทมิวเซียมที่คณะ
0: ที่คณะวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะ
1: ทางฝ่ายการวิชาการเขา
0: เอามาจำหน่ายด้วย
1: ก็เฮ้ยพอกินครั้งแรกเฮ้ยรสชาติอร่อยอร่อย
0: มีหลาย
1: ชื่นดีครับ
0: ค่ะก็ขายหมดนะคือเขาทางฝ่ายบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าอาจารย์เนี่ยขายหมดเอามาอีกแสดงนั้นก็รู้สึกภูมิใจเหมือนกันว่าเอ้ยมีคนชอบแบบว่ารสชาติที่เราทำมาแล้วก็เราก็ดีใจค่ะ
1: แต่ตอนนี้ก็คือจะเป็นมีรสชาติเดียวอยู่
0: ใช่ตอนนี้ยังมีรสชาติเดียวอยู่ค่ะ
1: มีแผนที่จะทำหลายๆรสชาติไหมครับแต
0: ่หลายๆรสชาติก็ต้องคิดอีกนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสารต้านอนุมูลอิสระเราเป็นอัญชันพอเครื่องดื่มเราเป็นสีม่วงอะ perception ของคนนะคะต้องลองถามอาจารย์ถ้าเกิดเครื่องดื่มสีม่วงความคาดหวังว่ามันจะเป็นรสอะไรคะเวลาเจอเครื่องดื่มสีม่วง
1: สีม่วงมาทีอาจจะคิดถึงองุ่นเพราะองุ่นจะเป็นสีม่วงใช่ไหมครับ
0: องุ่นอันนี้ของแนนเป็นรสบลูเบอร์รี่แนนของแนนเป็นรสบลูเบอร์รี่เพราะว่าเราใช้สารต้านอนุมูลอิสระที่ให้สีม่วงแล้วเป็นคัลเลอร์จากธรรมชาติด้วยถ้าเกิดสมมติว่ามันยังคงม่วงอยู่แล้วนั่นไปใส่กลิ่นแบบกลิ่นอะไรดีอะแอปเปิ้ลอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่เข้าหรือสับปะรดเงี้ยก็คงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องของสีกับเพอร์เซพชันของผู้บริโภคด้วยแต่ว่าทางทีมเองเนี่ยเราก็มีแผนที่จะ develop เครื่องดื่มที่เป็นให้ฟังก์ชันอื่นๆในส่วนช่วยเรื่องของ blood circulation นะคะแล้วก็มีเรื่องช่วยนอนหลับด้วยที่กำลังอยู่ในตอนนี้กำลัง develop กันอยู่ค่ะ
1: ครับ
0: ก็มาจากธรรมชาติสารสกัดจากธรรมชาติเนี่ยที่เรากำลังพยายามอยากจะ launch ออกมา
1: ครับก็จะเห็นว่ามันแบบว่ามันต่อยอดได้เยอะเหมือนกันนะครับจากสารสกัดจากธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างเมื่อกี้อาจารย์แนนพูดถึงแกนกล้วยซึ่งบางทีอาจจะเป็นเวสที่เหลือจากการผลิตทางการเกษตรเนาะก็สามารถที่จะแปรรูปออกมาเพื่อให้ของได้ของที่มีประโยชน์ขึ้นมาได้อย่างไฮโดรซิล่าตรงนี้นะครับทีนี้อยากผมอยากทราบว่าตัวนี้ถ้าผมอยากจะซื้อมีช่องทางขายตรงไหนบ้างครับ
0: ตอนนี้เราจำหน่ายทางออนไลน์นะคะก็มีเพจนิ้วสู้ได้ค่ะ
1: ครับ
0: ก็เข้าไปในเฟซบุ๊กค่ะเพจนิวสู้ได้นะคะแล้วก็มีวางที่ร้านรอจุฬาที่โรงพยาบาลจุฬาค่ะแล้วก็มีตู้เวนเดอร์แมชชีนในโรงพยาบาลตามจุดต่างๆก็สามารถซื้อได้เช่นกันค่ะ
1: ครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดตามทางช่องทางที่อาจารย์แนนได้บอกมานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือผมว่าอีกหน่อยมันต้องแบบขาดตลาดเนี่ยแล้วมันว่าแบบมันน่าซื้อมากน่าลองมาก
0: ขอบคุณเลยค่ะก็ติดต่อมาได้จริงๆมีเบอร์โทรด้วยนะคะฝากเบอร์โทรด้วยแต่สำหรับบางท่านอาจจะไม่ได้เล่น Facebook แล้วก็อาจจะไม่ได้เข้ามาที่โรงพยาบาลจุฬาเนาะ
1: ค
0: ่ะก็มีฝากเบอร์โทรนะคะ061นะคะ980-9824ค่ะ061-980-9824ก็เป็นเบอร์ที่สามารถติดต่อเข้ามาแล้วก็จะมีผู้ช่วยวิจัยนะคะที่คอยรับโทรศัพท์แล้วก็ให้คำปรึกษาเบื้องต้นได้ค่ะ
1: ครับก็คือโทรสั่งทางดังนี้ได
0: ้โทรสั่งได้เลยค่ะ
1: แล้วก็อาจจะมีเรื่องการปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับนิ้ว
0: ใช่ก็ปรึกษาได้เช่นกันเพราะว่ามีคนไข้หลายคนที่เข้ามาปรึกษาแล้วก็มีนัดประชุมออนไลน์ Zoom กันเลยนะคะคือทางอาจารย์ทางคณะแพทย์ก็เข้ามาช่วยคุยด้วยสำหรับคนที่ต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับ

0: ก็ตอนนี้ครับก็จริงๆก็เราคุยกันมาระยะนึงแล้วก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับ
1: ค่ะแล้วเดี๋ยวขอฝากอีกเรื่องอีกนิดนึงนิดนึงก็เรื่องงานวิจัยที่ได้เพิ่งได้ทุนวิจัยจะทำคลินิคอลเฟส2สำหรับผู้ป่วยโรคนิ้วนะคะก็สามารถติดต่อทางเพจนิ้วสู้ได้มาได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดเข้ามาอยู่ในโครงการเราก็จะซัพพลายโปรดักต์ของเราถ้ามาอยู่ในโครงการวิจัยเรา
0: subject ตอนนี้เราหา subject อยู
1: ่ครับค่ะก็ลองติดต่อเข้ามาดูได้ค่ะ
0: ครับยังไงวันนี้ก็ไงผมก็ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐธิดาโชติช่วงหรืออาจารย์แนนของเรานะครับที่ได้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ไฮโดรซิลล่าตัวนี้นะครับก็ยังไงก็วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆครับ
1: ค่ะยินดีค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
0: ก็ยังไงก็ถ้าท่านผู้ฟังนะครับก็ติดตามรายการทันโลกวิทยาศาสตร์ในตอนต่อไปก็อาจจะมีโปรดักต์อื่นๆนะครับที่คณะเรามีโปรดักต์หลายตัวมากอยู่ตอนนี้นะครับที่อยากจะให้ดูเบื้องลึกเบื้องหลังของโปรดักต์ต่างๆเพราะว่าโปรดักต์ต่างๆเหล่านี้ครับจะมีวิทยาศาสตร์ซ่อนอยู่วิทยาศาสตร์เหล่านี้ครับที่สามารถที่จะพัฒนาต่อไปเป็นนวัตกรรมได้นะครับก็ยังไงวันนี้หมดเวลาแล้วไงครับก็ขอขอบคุณอาจารย์แนนอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก
1: ็
0: ยังไงก็ฝากรายการทันโลกวิทยาศาสตร์นะครับให้ติดตามกันตอนต่อไปครับก็ขอบคุณมากนะครับ
1: ค่ะสวัสดี
0: ครับ
2: ร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมทางวิทยาศาสตร์โดยคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบกันได้ใหม่วันเสาร์หน้า 10:00 น.
3: รู้จักมนุษย์จุฬาไหม
4: รู้จักสิครับผมอ่ะดูตั้งแต่เด็กที่เป็นยุคหินกับรถใช้เท้าวิ่งเองแล้วเลี้ยงไดโนเสาร์ไว้ในบ้านใช่ป่ะ
3: นั่นน่าจะเป็นมนุษย์หินฟลินสโตนนะที่พูดมาเนี่ยแล้วน้องล่ะรู้จักมนุษย์จุฬาไหม
5: โอ้ยไม่อยากจะเมารู้จักดีเลยวันก่อนหนูก็โดนแซงคิวอยู่ที่ตลาดพอหนูบอกเขาดีๆเขาก็หันกลับมาบอกหนูว่าขอแซงแค่นี้ไม่มีน้ำใจเอาซะเลยฉันน่ะเกิดก่อนเธอนะ
3: เท่าที่ฟังดูไม่น่าจะใช่มนุษย์จุฬาแหละคิดว่าเป็นมนุษย์ป้าต่างหากแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่มนุษย์ป้านะมนุษย์ลุงก็มีเฮ้ยแล้วน้องล่ะรู้จักมนุษย์จุฬาไหม
4: รู้จักนะซูเปอร์ฮีโร่ที่แต่งชุดหนังสีดำใส่หน้ากากมีผ้าคลุมอย่างเท
3: ่โอ้ยไม่น่าจะใช่นะที่พูดมาเนี่ยแบทแมนมนุษย์ค้างคาวหรือเปล่าเฮ้ยรู้จักมนุษย์จุฬาไหม
6: รู้จักดีเลยวันก่อนมันเด้งมาหน้าฟีดเขาถ่ายวิดีโอได้เนี่ยนะลอยมาบนฟ้าลำใหญ่มากมีแสงวิบวับวิบวับวิบวับแล้วค่อยๆวับหายไป
3: โอ้ยเวียนหัวนั่นคงจะเป็นมนุษย์ต่างดาวอีกแล้วนะ UFO ก็มาท้อใจแหละเอาอีกสักคนหนึ่งน้องนั่นแหละรู้จักมนุษย์จุฬาไหม
7: รู้จักสิคะมนุษย์จุฬาเป็นรายการวิทยุรายการเดียวที่จัดโดยนิสิตบนหน้าปัดวิทยุ
3: สุดยอดเลย
7: แล้วเป็นพื้นที่ส่งต่อทุกเรื่องราวของชาวจุฬาผ่านเสียง
3: ฟังแล้วหัวใจฟู
7: เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์บอกเล่ามุมมองต่างๆสู่แรงบันดาลใจใหม่ๆและที่สำคัญนะคะรายการนี้จัดโดยนิสิตจุฬาเพื่อคนจุฬาค่ะ
3: โอ้โหชื่นใจขึ้นมาหน่อยอย่าลืมติดตามรายการมนุษย์จุฬาทุกวันเสาร์บ่าย2ทาง FM 101.5 MHz หรือผ่านแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus หรือจะแวะไปส่องน้องๆนิสิตได้ที่แฟนเพจ Facebook มนุษย์จุฬารู้จักกันแล้วนะ
8: จับตาข้อมูลทางเศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาคอัปเดตคุณภาพชีวิตแบบรู้ทันวิเคราะห์แนวโน้มทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทุกวันเสาร์บ่ายโมงครึ่งติดตามรายการเปิดโลกเศรษฐกิจโดยดร.ปิยานีตั้งทองทวีทาง FM 101.5 MHz
9: นี่คือหนึ่งในคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันหรือเปล่า
10: วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ
11: ลืมอะไรหรือเปล่าเนี่ย
10: เที่ยงนี้กินอะไรดีอ่ะจะเดินมาหยิบอะไรนะ
9: ยังมีอีกหลายคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันแต่จะมีสักคำถามไหมที่คุณถามตัวเองว่าจะทำอะไรเพื่อสังคมดีมาเริ่มต้นปลูกสำนึกจิตอาสาด้วยการถามตัวเองอย่างนี้ทุกวันบ้างนะคะ

ปกินนากาอินเดียรายการวิทยุเกี่ยวกับอินเดียในด้านต่างๆเพื่อรู้และเข้าใจอินเดียทุกวันเสาร์เวลา 10:30 น.ทางวิทยุจุฬา 101.5 FM

0: พบกับสุรัตน์โหราชัยกุลและณัฐวัชรคิรินทร์ผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการปกิณกะอินเดียสำหรับวันเสาร์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2569หัวข้อในวันนี้คืออินเดียญี่ปุ่นความร่วมมือทางทะเลกับภูมิรัฐศาสตร์ในอินโดแปซิฟิกผมสุรัตน์โหราชัยกุลภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์และศูนย์อินเดียศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
2: และผมณัฐวัชรคิรินทร์นักวิชาการอิสระครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับเชิญฟังเพลงก่อนเลยครับ

0: ุณนัทเพลงที่เมื่อกี้เราเปิดไปเนี่ย
1: ครับ
0: ก็มีชื่อว่ากระดมกระดมบรายยาจริงๆเราก็เคยเปิดไปแล้วนะเพลงนี
1: ้ใช่ๆนะเคยเปิดแล้วครับ
0: มีความหมายประมาณว่าก้าวต่อไปก้าวต่อไปข้างหน้านะ
1: ใช่ครับ
0: เดิมเป็นเพลงเดินแถวของ Indian National Army หรือที่หลายคนรู้จักในนามของ INA
1: ครับ
0: ภายใต้การนำของเนตาจีสุภาชจันทรบส
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งเนตาจีข้างหน้านั้นก็หมายถึงท่านผู้นำนั่นแหละ
1: ท่านผู้นำ
0: นะครับ
1: คร
0: ับอันนี้ก็ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็สัมพันธ์กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: นะซึ่งในเวลานั้นเนี่ย INA ได้รับการสนับสนุนจากญี่ปุ่นในการต่อสู้กับอังกฤษ
1: ครับ
0: หลังจากอินเดียได้รับเอกราชเพลงนี้ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมทางทหารของอินเดียนะและปัจจุบันยังได้รับการบรรเลงโดยวงดุริยางของกองทัพอินเดียในพิธีสำคัญต่าง
1: ๆครับ
0: ที่เลือกเปิดเพลงนี้ในวันนี้มี2เหตุผลครับคุณนัทเหตุผลแรกคือสืบเนื่องมาจากงานเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาณคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ย
1: ครับผม
0: มีการรื้อฟื้นทุนสุภาชจันทราโบสซึ่งคนไทยจะออกเสียงประมาณว่าทุนสุภาชจันทราโพธ
1: ครับผม
0: นะ
1: ใช่ครับ
0: นะเลยมีการรื้อฟื้นทุนนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนก็จะมีไทยภารัตอาสมไทยพารัตนะมีคณะอักษรศาสต
1: ร์
0: แล้วก็มีอาจารย์กิติพงษ์บุญเกิดเนี่ยนะซึ่งมีบทบาทสำคัญมากเพราะฉะนั้นนี่น่าจะเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้เราได้หวนกลับมารำลึกถึงบุคคลสำคัญผู้นี้และความเชื่อมโยงระหว่างอินเดียกับไทยเหตุผลที่สองคือเพลงนี้เชื่อมโยงกับเนื้อหาของรายการวันนี้โดยตรงเพราะประวัติศาสตร์ของสุภาชจันทราโพธิ์เนี่ยนะและ INA เนี่ยมีความเกี่ยวพันกับญี่ปุ่นอย่างมากในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองขณะที่วันนี้เรากำลังพูดถึงความสัมพันธ์อินเดียกับญี่ปุ่นในบริบทใหม
1: ่ครับ
0: นั่นคือความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลและภูมิรัฐศาสตร์ของอินโดแปซิฟิก
1: ครับ
0: กล่าวได้ว่าเพลงนี้ช่วยเชื่อมโยงความสัมพันธ์อินเดียญี่ปุ่นจากอดีตมาสู่ปัจจุบันได้อย่างน่าสนใจนะแล้วก็ในสมัยหนึ่งภายใต้การครองของอังกฤษเราก็อาจจะบอกได้ว่าอินเดียกับญี่ปุ่นก็ไม่สามารถที่จะอยู่ข้างเดียวกันได้แน่นอนอันนี้คือเหตุผลที่อาจารย์เฟื้อหริพิทักษ์หรืออาจารย์กรุณากุศลาสายเนี่ยถูกจำคุกกันด้วยในสมัยนั้นนะเอาละคุณนัทวันนี้เราทั้งสองใคร่ชวนท่านผู้ฟังออกจากแผ่นดินใหญ่ของอินเดียแล้วหันมามองพื้นที่ที่มีความสำคัญต่ออินเดียมากขึ้นเรื่อยๆนั่นก็คือทะเลนะเหตุผลที่เราจะพูดเรื่องเอนี้ในวันนี้เนี่ยก็เพราะเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะนายราจนาธสิงห์เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอินเดียเนี่ยนะแล้วก็นายชินจิโร่โคอิซุมิ
1: คร
0: ับ โคอิซุมินี่เป็นบุตรชายของอดีตนายกแล้วถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมีพี่ชายหรือน้องชายเนี่ยเป็นดาราหนังด้วยนะคนหนึ่งนะ
1: ครับผม
0: ท่านนี้ชินจิโร่โคอิซุมิเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นทั้งสองในระดับเดียวกันของแต่ละประเทศเนี่ยได้พบหารือกันที่กรุงนิวเดลีและลงนามในสิ่งที่เรียกว่า Memorandum of Arrangement on Maritime Security Corporation หรือบันทึกความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลระหว่างอินเดียกับญี่ปุ่น
1: ครับผมซึ่งทั้งสองประเทศในความมั่นคงทางทะเลนี่สำคัญมากนะเพราะว่าอินเดียเนี่ยชายฝั่งก็ยาวมากใช่ไหมขณะที่ญี่ปุ่นนี่คือทางประเทศเลยครับผมดังนั้นนะครับข้อตกลงนี้นะครับวางกรอบความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างกองทัพเรืออินเดียกับกองทัพเรือญี่ปุ่นนะครับที่มีชื่อว่า Japan Maritime Self Defense Force เนี่ยหรือว่า JMSDF นะครับซึ่งเราก็ไม่เรียกกองทัพเรือแบบตรง
0: ๆเพราะว่ามันมีเรื่องของเหตุผลในสมัยหนึ่งที่ญี่ปุ่นไปทำอะไรไว้ในสงครามโลกครั้งที่สองนะก็เลยยังต้องคงไอ้คำว่าเซลฟ์ดิเฟนซ์ไว้อยู่อ่ะนะ
1: ใช่ครับข้อตกลงเนี้ยครอบคลุมนะครับทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้นหาและช่วยเหลือการบรรเทาภัยพิบัติการฝึกร่วมการสนับสนุนด้านโลจิสติกนะครับการใช้ท่าเรือและสถานที่ซ่อมบำรุงรวมไปถึงความร่วมมือด้านการต่อเรือและก็เทคโนโลยีทางทหารด้วย
0: ครับ
1: ครับ
0: ข่าวเนี้ยคุณนัทจึงมีความหมายมากกว่าความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือ2ประเทศนะยังไงก็ขอเรียกของญี่ปุ่นเป็นกองทัพเรือก็แล้วกันจะได้เข้าใจกันได
1: ้
0: เพราะสะท้อนการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย3ประการด้วยกันคือ1คุณนัทอินเดียให้ความสำคัญน่ะกับทะเลมากขึ้น2ญี่ปุ่นขยายบทบาทด้านความมั่นคงออกไปกว้างขึ้นแล้วก็3ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเนี่ย กำลังมีเครือข่ายร่วมมือด้านความมั่นคงที่หลากหลายมากขึ้น
1: ล่ะครับคราวนี้คำถามสำคัญคือทำไมอินเดียกับญี่ปุ่นถึงต้องร่วมมือกันทางทะเลทั้งที่สองประเทศนี้ไม่มีพรมแดนติดกันเลยนะครับห่างกันมากนะครับคำตอบจะอยู่ที่เส้นทางการเดินเรือนะครับคือญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ใช่ไหมฮะที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานและก็วัตถุดิบเนี่ยจากต่างประเทศจำนวนมากขณะที่อินเดียเนี่ยก็ตั้งอยู่ในตำแหน่งสำคัญเลยของมหาสมุทรอินเดียซึ่งใกล้เส้นทางเดินเรือที่มันเชื่อมทั้งตะวันออกกลางนะครับแอฟริกาเอเชียใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็เอเชียตะวันออกเข้าด้วยกันนะครับเพราะงั้นถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญมากๆนะครับเส้นทางเหล่านี้เราเรียกกันว่าอะไรครับ Sea Lines of Communication นะครับถ้าอ่านย่อๆเนี่ยเขาย่อเป็น SLOC นะครับแล้วอ่านว่า SLOCS นะครับก็คือเส้นทางคมนาคมทางทะเลที่สำคัญต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ
0: ครับ
1: ครับผม
0: อันนี้ก็เป็นศัพท์ภาษาเฉพาะตัว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วเวลาไปเจอคำว่า communication บางคนก็จะเข้าใจว่าเป็นการสื่อสารอย่างเดียวแต่จริงๆมันก็คือคมนาคมในด้วยเลยเนี่ยนะเอาละคราวนี้คุณนึกคุณนัดลองนึกภาพว่าเศรษฐกิจโลกมีระบบเส้นเลือดของตัวเองเรือบรรทุกน้ำมันก๊าซสินค้าอาหารและวัตถุดิบต่างๆเดินทางผ่านเส้นทางเหล่านี้ทุกวันหากเส้นทางปลอดภัยเศรษฐกิจก็ดำเนินต่อไปแต่หากเกิดสงครามการปิดช่องแคบซึ่งเราก็เห็นมาแล้วนะเซตฮอร์มุสเนี่ยการวางคลื่นระเบิดหรือการโจมตีเรือผลกระทบสามารถกระจายไปทั่วโลกนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมอินเดียกับญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการรักษา SLOCS เนี่ยให้เปิดกว้างและปลอดภัยนะ
1: ค
0: ุณนัทอีกองค์ประกอบสำคัญของข้อตกลงนี้ก็คือ Maritime Domain Awareness หรือ MDA คุณนัทพอจะอธิบายตรงนี้ให้มันง่ายนิดหนึ่งดีไหม
1: ได้ฮะคือมันเป็นศัพท์เฉพาะนิดหนึ่งนะฮะแต่ที่จริงๆอ่ะง่ายๆเลย MDA มันก็คืออะไรครับคือการรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในทะเลนั่นเองใช่ไหมครับเช่นว่ามีเรืออะไรอยู่ตรงไหนแล้วเรือนั้นเนี่ยกำลังเดินทางไปที่ไหนได้ไหมฮะไอเรือนั้นเนี่ยมีพฤติกรรมผิดปกติหรือไม่มีการทำประมงผิดกฎหมายหรือมีการลักลอบขนสินค้าหรือไม
0: ่
1: นะครับเพราะว่าทะเลเนี่ยมันมีพื้นที่กว้างใหญ่มากใช่ไหมครับดังนั้นก็ไม่มีประเทศใดนี่แหละที่สามารถจะเฝ้าระวังทุกพื้นที่ได้ด้วยตนเองรวมทั้งมันมีทะเลหลวงด้วยใช่ไหมฮะดังนั้นก็คือว่าการแบ่งปันข้อมูลเนี่ยมันก็เลยมีความสำคัญมากนั่นเองครับ
0: ครับ
1: ครับผม
0: นะเพราะฉะนั้นที่เมื่อกี้คุณนัทอธิบายไปก็ชัดเจนตามชื่อเขาเลย awareness ก็คืออะไรการตระหนักรับรู
1: ้ครับผม
0: domain ก็พื้นที่
1: ถูกต้อง
0: ส่วน maritime ก็คืออะไรทะเล
1: ทะเล
0: นะ
1: ครับ
0: นะนี่คุณนัทคำว่า maritime security หรือความมั่นคงทางทะเลเนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงการทำสงครามเพียงอย่างเดียวนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเวลาเจอคำนี้ขึ้นมาบวก security เนี่ยหลายคนมองว่าอันนี้เตรียมรบอย่างเดียวแล้วเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
0: นะเพราะว่าอย่างนี้ครับข้อตกลงนี้เนี่ยนะครับยังครอบคลุม search and rescue
1: ครั

0: หรือ SAR เนี่ยนะการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยและ Humanitarian Assistance and Disaster Relief หรือ HADR กล่าวเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติพูดง่ายๆว่ามองในมุมมองของความมั่นคงของมนุษย์ด้วยไม่ใช่ไปแค่เรื่องสงคราม
1: ถูกต้องครับผมเพราะงั้นคืออาจารย์นะครับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเนี่ยนะมันเป็นภูมิภาคที่มีกรรมนะคือมันมีภัยพิบัติเยอะแยะเลยนะทั้งสึนามิทั้งพายุไซโคลนทั้งไต้ฝุ่นแล้วก็ทั้งแผ่นดินไหวอยู่เสมอนะครับเพราะงั้นกองทัพเรือเนี่ยก็เลยมีบทบาทสำคัญใช่ไหมฮะในการที่ต้องลำเลียงพวกอาหารพวกน้ำพวกยาพวกเครื่องจักรแล้วก็บุคลากรที่จะช่วยเหลือเนี่ยนะเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยให้รวดเร็วที่สุดใช่ไหมครับทีนี้อาจารย์ฮะอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากคืออะไรทุ่นระเบิดทางทะเล
0: อ
1: ันนี้อาจารย์ลองอธิบายนิด
0: ครับคืออย่างนี้คุณนะทุ่นระเบิดทางทะเลเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เอาง่ายๆเป็นอาวุธแบบเก่าที
1: ่ครับ
0: ยังไม่เก่าคือยังนิยมอยู
1: ่
0: ถูกไหมเพราะว่ามันมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์นะเพราะหากมีการวางทุ่นระเบิดในช่องแคบเนี่ยไอทางเข้าออกท่าเรือหรือเส้นทางเดินเรือสำคัญเนี่ยก็สามารถทำให้การเดินเรือเนี่ยมันหยุดชะงักได้
1: ครับผมเพราะงั้นนะครับเขาก็ต้องมีอะไรครับ mine countermeasures ใช่ไหมฮะ mine นี่หมายถึงทุ่นระเบิดนะฮะก็เรียกย่อกันว่า MCM ใช่ไหมครับมันก็หมายถึงอะไรความสามารถในการค้นหาตรวจจับแล้วก็กำจัดทุ่นระเบิดทางทะเลนะครับซึ่งอินเดียกับญี่ปุ่นเนี่ยตกลงที่จะเพิ่มความร่วมมือด้านนี้มากขึ้นด้วย
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ทีนี้ความร่วมมือดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เพิ่งเริ่มในปีนี้นะ
1: ครับ
0: คือมันไม่ได้ง่ายนะอยู่ๆความสัมพันธ์ที่จะมาแน่นแฟนทุกอย่างบางทีมันใช้เวลา
1: ใช่ใช
0: ่นะแต่มีพัฒนาการต่อเนื่องมาหลายปี
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: นอกจากนี้อินเดียกับญี่ปุ่นยังมองไปถึงความร่วมมือด้านการต่อเรือและการออกแบบเรือด้วยนะ
1: ครับ
0: หากจะขยายความก็คือญี่ปุ่นมีจุดแข็งด้านเทคโนโลยีผมว่าวันนี้คงไม่มีใครตั้งคำถามหรอก
1: ครับผม
0: นะครับว่าญี่ปุ่นเก่งในเรื่องนี้แน่นอนส่วนอินเดียเนี่ยมีฐานการผลิตขนาดใหญ่และนโยบายสิ่งที่เรียกว่า Make in India
1: ครับ
0: ทั้งสองประเทศจึงกำลังศึกษาว่าจะนำเทคโนโลยีของญี่ปุ่นมารวมกับความสามารถด้านการผลิตของอินเดียได้อย่างไร
1: ครับผมซึ่งตรงนี้มันก็มีอีกโครงการหนึ่งที่น่าสนใจนะเขาชื่อว่า Unicorn Integrated Communications Antenna System นะครับไอ้ Unicorn เนี่ยก็คงจะเป็นตัวแบบว่าในปกรณ์นำที่มันมีเป็นม้ามีเขาเดียวนะครับก็คือมันหมายถึงระบบเสาอากาศสื่อสารแบบบูรณาการสำหรับเรือรบใช่ไหมฮะซึ่งมันมีความสำคัญเพราะว่าถือเป็นโครงการถ่ายโอนยุทโธปกรณ์ด้านกลาโหมโครงการแรกนะครับระหว่างญี่ปุ่นกับอินเดียเลยทีเดียว
0: ครับแต่การมีเทคโนโลยีอย่างเดียวไม่เพียงพอนะคุณนัทกองทัพของทั้งสองประเทศต้องสามารถทำงานร่วมกันได้จริง
1: ครับ
0: หรือที่เราเรียกกันว่า interoperability
1: ครับ
0: คือพูดง่ายๆว่าต้องโอเปเรตได
1: ้โอเปเรต
0: ด้วยกันเนี่ย inter เนี่ยถูกไหมครับนะอินเดียกับญี่ปุ่นมีการฝึกร่วมทางทะเลที่เรียกว่า JAIMEX หรือ JAIMEX เนี่ยนะ
1: ครับ
0: โอ้พูดเป็นถ้าชื่อเต็มก็คือ Japan India Maritime Exercise เนี่ยนะและณขณะนี้กำลังเพิ่มความซับซ้อนของการฝึกรวมถึงการใช้ระบบไร้คนขับมากขึ้นกว่านั้น
1: ครับผมถ้าฉะนั้นนะครับภาพที่เราเห็นเนี่ยภาพรวมเนี่ยนะจึงไม่ใช่เฉพาะความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือเท่านั้นนะครับแต่เป็นความสัมพันธ์ด้านกลาโหมซึ่งมันกำลังขยายออกไปเลยนะทั้งทางบกทางทะเลแล้วก็ทางอากาศด้วยนะครับเอาละทีนี้อาจารย์ครับเวลามีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นมาเรื่องความมั่นคงเรื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยนะใครๆเนี่ยก็ต้องมีคำถามนึงอยู่ในใจใช่ไหมไอ้ความร่วมมือทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ผมถามตรงๆเลยนะเกิดขึ้นเพราะจีนหรือเปล่าครับ
0: โอเคนะครับคืออย่างนี้คุณนัทนะจีนเนี่ยแน่นอนยังไงก็เป็นส่วนหนึ่งของคำอธิบายแน
1: ่
0: นะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะอินเดียกับญี่ปุ่นไม่ได้ระบุชื่อจีนโดยตรงแต่ทั้งสองประเทศคัดค้านการกระทำที่คุกคามเสรีภาพและความปลอดภัยในการเดินเรือและการบินรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะเดิมโดยกำลังหรือการบีบบังคับ
1: ซึ่งก็ไม่ได้พูดชื่อโดยตรงแต่มันก็ไปกระทบใครบางคนแหละ
0: แน่นอนนะแต่แน่นอนเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกว่าไม่ทั้งหมดก็เพราะว่ามันมีเรื่องอื่นด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับผมเอาล่ะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรจะมองเรื่องนี้เพียงในกรอบอะไรครับอินเดีย and Japan versus China หรือว่าอินเดียกับญี่ปุ่นปะทะจีนเสมอไปใช่ไหมฮะเพราะว่าอะไรเพราะข้อตกลงเนี่ยมันยังครอบคลุมใช่ไหมครับเรื่องการค้นหาและการช่วยเหลือด้วยนะครับการรับมือภัยพิบัติการแบ่งปันข้อมูลการซ่อมเรือแล้วก็

0: การรักษาเส้นทางเดินเรือด้วยนะครับดังนั้นความร่วมมือครั้งนี้มันเลยมีทั้งมิติของดุลอำนาจและเป็นมิติของการสร้างสรรค์ประโยชน์ร่วมกันในภูมิภาคด้วยไง
1: ครับ
0: ครับ
1: คุณนัทอีกเรื่องที่สำคัญคืออินเดียกับญี่ปุ่นไม่ได้ต้องการจำกัดความร่วมมือไว้เพียง2ประเทศนะ
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: ครับ
1: ซึ่งอันนี้หลายคนก็ตีความว่ามีแผนอินโดแปซิฟิกล้อมจีนด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้คุณนัทอินเดียญี่ปุ่นและอินโดนีเซียเนี่ยได้จัดการฝึกทางเรือร่วมกันแบบ3ฝ่ายเป็นครั้งแรกและทั้ง2ประเทศยังต้องการเพิ่มความร่วมมือกับประเทศอื่นๆในภูมิภาค
0: ฮะใช่ครับอันนี้อาจารย์สะท้อนให้เห็นชัดเลยนะว่าโครงสร้างความมั่นคงของอินโดแปซิฟิกเนี่ยมันกำลังมีลักษณะเป็นเครือข่ายครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ญี่ปุ่นมีพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาขณะที่อินเดียยังรักษาสิ่งที่เรียกว่า strategic autonomy หรือความเป็นอิสระทางยุทธศาสตร
0: ์ครับ
1: แต่ทั้ง2ประเทศยังสามารถร่วมมือกันรวมถึงร่วมมือกับสหรัฐออสเตรเลียอินโดนีเซียและประเทศอื่นๆได้ในเวลาเดียวกัน
0: ครับผมอาจารย์พูดถึงคนอื่นมาตั้งนานแล้วนะคราวนี้ผมอยากจะให้อาจารย์อธิบายว่ามันโยงมากับอาเซียนกับไทยเนี่ยได้ยังไงพวกเราอยู่ตรงไหนครับในสมการนี
1: ้ครับ
0: ครับ
1: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ตรงกลางระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก
0: ครับ
1: ทั้งช่องแคบมาละกาทะเลอันดามันและทะเลจีนใต
0: ้
1: ล้วนเป็นพื้นที่สำคัญของเส้นทางเดินเรือระหว่าง2มหาสมุทรพ
0: ู
1: ดง่ายๆว่าสัมพันธ์กับพวกเราแน่นอน
0: นะครับดังนั้นไอความมั่นคงของ SLOCS เนี่ยนะที่อินเดียและญี่ปุ่นกำลังพูดถึงเนี่ยมันก็เลยเกี่ยวข้องกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยตรงถูกไหม
1: ครับผมนั้นสำหรับอาเซียนเนี่ย
0: ค
1: ำถามสำคัญอาจจะไม่ใช่เพียงว่าจีนคิดอย่างไรหรือสหรัฐอเมริกาคิดอย่างไร
0: ครับ
1: แต่คือประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะทำอย่างไรให้ความร่วมมือเหล่านี้ช่วยรักษาทะเลให้เปิดกว้างปลอดภัยและมีเสถียรภาพโดยไม่ทำให้ภูมิภาคถูกแบ่งออกเป็นค่ายไง
0: ครับผมนะครับหากความร่วมมือทางทะเลเนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ร่วมกันได้ใช่ไหมครับเช่น search and rescue เนี่ยนะHADR นะ Maritime Domain Awareness ทั้งหลายที่เราอธิบายกันมาแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็มีการต่อต้านโจรสลัดและความปลอดภัยในการเดินเรือประเทศอาเซียนเนี่ยก็สามารถมีส่วนร่วมได้ใช่ไหมครับโดยไม่จำเป็นต้องมองทุกเรื่องเนี่ยผ่านกรอบของการเลือกข้างเสมอไป
1: ครับ
0: ครับผม
1: สุดท้ายเนี่ยข้อตกลงนี้ยังบอกอะไรสำคัญเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของอินเดียด้วยใช่ไหมคุณนัท
0: ครับผมคืออินเดียเนี่ยนะกำลังสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ลึกซึ้งขึ้นกับญี่ปุ่นใช่ไหมฮะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอินเดียเนี่ยกำลังกลายเป็นพันธมิตรทางทหารอย่างเป็นทางการของญี่ปุ่นนะทั้งสองประเทศเนี่ยยังย้ำถึงความเคารพสิ่งที่เรียกว่า sovereign choices ใช่ไหมครับหรือว่าสิทธิของแต่ละประเทศเนี่ยในการกำหนดทางเลือกด้านนโยบายของตนเองนะครับสำหรับอินเดียเนี่ยอันนี้มันสอดคล้องกับแนวคิดที่เราเรียกว่า strategic autonomy ถูกไหมฮะครับผมอินเดียเนี่ยสามารถร่วมมือกับญี่ปุ่นในมหาสมุทรอินเดียร่วมมือกับสหรัฐนะครับญี่ปุ่นและออสเตรเลียในควอดใช่ไหมฮะแล้วก็ร่วมมือกับอาเซียนด้วยนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังรักษาความสามารถในการกำหนดนโยบายต่างประเทศของตนเองด้วยครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: หากจะสรุปเรื่องของวันนี้ให้สั้นที่สุดก็คือความร่วมมือทางทะเลระหว่างอินเดียกับญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้มีเพียงเรื่องเรือรบหรือการฝึกร่วมนะ
0: ครับผม
1: แต่กำลังขยายไปสู่การแบ่งปันข้อมูลการรับมือภัยพิบัติการซ่อมเรือการต่อเรือเทคโนโลยีและความร่วมมือกับประเทศอื่นๆและสิ่งนี้สะท้อนว่ามหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยกำลังกลายเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกันมากขึ้น
0: ครับผมทีนี้เราชี้อีกประเด็นนึงที่น่าสนใจมากขึ้นนะครับก็คือว่าอะไรครับอินเดียกับญี่ปุ่นเนี่ยกำลังพบว่าทั้ง2ประเทศเนี่ยทั้งกันและกันเนี่ยนะมีผลประโยชน์ร่วมกันมากขึ้นใช่ไหมครับแม้ว่าพื้นฐานทางยุทธศาสตร์ของทั้งสองประเทศเนี่ยมันจะแตกต่างกันก็ตามนะครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็คืออินเดียยังคงให้ความสำคัญในเรื่องของ strategic autonomy
0: ครับ
1: ในที่นี้ก็เอาง่ายๆก็คือยังขอเก็บรักษาความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายต่างประเทศไม่ต้องการผูกมัดตนเองกับระบบพันธมิตรทางทหารอย่างเป็นทางการ
0: ครับ
1: ญี่ปุ่นแตกต่างออกไปเพราะญี่ปุ่นเนี่ยมีพันธมิตรทางทหารกับสหรัฐอเมริกามายาวนาน
0: ครับ
1: และความสัมพันธ์กับสหรัฐยังคงเป็นเสาหลักของนโยบายความมั่นคงญี่ปุ่นอยู่
0: ใช่ครับแต่ทีนี้อาจารย์ฮะสิ่งที่น่าสนใจมันคืออะไรก็คือแม้จุดยืนพื้นฐานเนี่ยจะแตกต่างกันดังที่กล่าวมาใช่ไหมครับอินเดียกับญี่ปุ่นเนี่ยกลับมองเห็นผลประโยชน์ร่วมกันมากขึ้นนะทั้งเรื่องความปลอดภัยของเส้นทางเดินเรือความมั่นคงของอินโดแปซิฟิกการรับมือภัยพิบัติเทคโนโลยีทางทหารและการรักษาดุลอำนาจในภูมิภาค
1: จึงเกิดคำถามที่น่าคิดต่อว่าเรากำลังเห็นอินเดียกับญี่ปุ่นเริ่มคิดและลงมือจะทำอะไรด้วยกันมากขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องรอให้สหรัฐ

0: อเมริกาเป็นผู้ริเริ่มหรือเป็นศูนย์กลางของทุกเรื่องหรือไม
1: ่ครับ
0: คำถามนี้ยิ่งมีความสำคัญมากนะคุณนัทภายใต้นโยบายอเมริกาเฟิร์สของประธานาธิบดีโดนัลด์เจทรัมป์เนี่ยซึ่งเน้นให้พันธมิตรและหุ้นส่วนของสหรัฐรับผิดชอบต่อความมั่นคงของตัวเองมากขึ้นและให้ความสำคัญกับการแบ่งเบาภาระหรือที่เรียกว่า burden sharing เนี่ยนะมากขึ้นเนี่ยนักวิเคราะห์จำนวนหนึ่งจึงเห็นว่าแนวทางดังกล่าวสร้างความไม่แน่นอนให้กับพันธมิตรในเอเชียแม้ว่าสหรัฐจะยังไม่ได้ถอนตัวออกจากอินโดแปซิฟิกก็ตาม
1: ครับผมแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมานะฮะเราเห็นสัญญาณของความไม่แน่นอนเนี่ยชัดขึ้นนะเมื่อทรัพยากรทางทหารของสหรัฐบางส่วนเนี่ยถูกยกไปยังตะวันออกกลางใช่ไหมฮะขณะที่กรุงวอชิงตันเนี่ยก็ยังเรียกร้องให้พันธมิตรในเอเชียเนี่ยรับภาระด้านความมั่นคงมากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ย่อมทำให้ประเทศอย่างญี่ปุ่นเนี่ยต้องคิดมากขึ้นใช่ไหมว่าหากในอนาคตเนี่ยสหรัฐไม่สามารถหรือไม่ต้องการใช่ไหมฮะแบกรับภาระในภูมิภาคในระดับเดิมแล้วเนี่ยประเทศในเอเชียควรทำอะไรด้วยตัวเองมากขึ้นใช่ไห
0: ม
1: นะครับซึ่งตรงเนี้ยความร่วมมือของอินเดียญี่ปุ่นเนี่ยมันก็เลยมีความหมายมากใช่ไหมฮะคืออันเนี้ยมันไม่ได้แปลว่าอะไรมันไม่ได้แปลว่าญี่ปุ่นเนี่ยกำลังจะเลิกพึ่งพาสหรัฐเลยใช่มั้ยฮะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าอินเดียเนี่ยกำลังจะละทิ้งstrategic autonomyของตัวเองด้วยนะครับ
0: แต่ที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยคุณนัทมันก็กำลังสะท้อนปรากฏการณ์ใหม่ที่สำคัญนะ
1: ครับ
0: ก็คือประเทศสำคัญในเอเชียกำลังเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันมากขึ้น
1: ใช่ครับ
0: โดยไม่ตั้งสมมติฐานว่าสหรัฐอเมริกาจะต้องเป็นผู้จัดการความมั่นคงของภูมิภาคในทุกเรื่องเหมือนที่ผ่านมาหรือเปล่าน
1: ั่นนะฮะดังนั้นในความร่วมมือทางทะเลระหว่างอินเดียกับญี่ปุ่นเนี่ยมันอาจจะเป็นความมากกว่าความร่วมมือของ2ประเทศใช่ไหมฮะก็คือมันอาจจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยที่กว้างขึ้นในเอเชียซึ่งประเทศในภูมิภาคเนี่ยเริ่มถามว่าหากสหรัฐอเมริกาหันมาให้ความสำคัญกับ Make America Great Again นะครับแล้วผลประโยชน์ภายในประเทศมากขึ้นเนี่ยพวกเรากันเองนี่แหละนะจะมาสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาคร่วมกันได้อย่างไร
0: ครับ
1: ครับผม
0: สำหรับอินเดียคำตอบอาจจะยังคงเป็น strategic autonomyสำหรับญี่ปุ่นคำตอบยังคงรวมถึงพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกา
1: ครับ
0: แต่สิ่งที่ทั้งสองประเทศกำลังค้นพบร่วมกันคือพวกเขาไม่จำเป็นต้องมีแนวคิดทางยุทธศาสตร์เหมือนกันทุกเรื่องจึงจะสามารถร่วมมือกันในเรื่องที่มีผลประโยชน์ร่วมกันได้ซึ่งอันนี้เป็นหลักสำคัญอันหนึ่งเลยนะทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและนี่ก็อาจจะเป็นความสำคัญที่สุดของความร่วมมืออินเดียญี่ปุ่นที่เรากำลังเห็นนะในวันนี้นะคุณนัทเนื่องจากเวลาของเรายังเหลืออยู่อีกนิดหนึ่ง
1: ครับ
0: นะครับก็อยากจะขอขอบคุณทางอาสมไทยภารัตเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: คณะอักษรศาสตร์จุฬา
1: ครับ
0: ซึ่งในวันศุกร์ที่14สิงหาคมเนี่ยทางอาสมก็ได้บริจาคเงินเข้ามาเป็นก้อนแรก 70,000 บาท
1: ครับ
0: เป็นทุนสุภาพจันทราโพธิ
1: ์ครับ
0: เท่าที่ศึกษาและผมอาจจะผิดด้วยก็ได
1: ้ครับ
0: ในอดีตเนี่ยคุณนัททุนนี้มีไว้สำหรับนิสิตหญิงที่เรียนได้คะแนนสูงสุด
1: อันนี้เรารู้กันมีบันทึกไว
0: ้แต่ณขณะนี้ยังใช้ชื่อทุนเดิม
1: ครับ
0: แต่เกมกติกาในการให้ทุนเนี่ยน่าจะเปลี่ยนไป
1: เปลี่ยน
0: ก็คือไม่ได้ไปมองที่เพศแต่ไปมองที่ว่ามีความต้องการหรือเปล่า
1: โอเค
0: ไปอยู่ที่ความยากจนแทน
1: ครับ
0: ใช่ไหมซึ่งอันนี้ก็ถือว่าปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลาที่ควรจะเป็นนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีอย่างหนึ่งที่เป็นการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ไทยอินเดียที่มีมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่20นะ
1: ครับผม
0: ครับ เอาละครับวันนี้เวลาของเราทั้งสองก็ต้องจบลงเพียงแค่นี้เราทั้งสองต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

กินอากาศอินเดียรายการวิทยุเกี่ยวกับอินเดียในด้านต่างๆเพื่อรู้และเข้าใจอินเดียทุกวันเสาร์เวลา 10:30 นทางวิทยุจุฬา 101.5 FM พบกับสุรัตน์โหราชัยกุลและณัฐวัชรคิรินผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์

0: มชื่อเก่งครับ
1: ดิฉันรถเมย์ค่ะ
0: แค่มองตาผมก็รู้แล้วว่าเธอคือสิ่งที่ผมตามหามานานหลายครั้งที่เธอทำให้ผมอดใจไม่ไหวจนอยากจะใกล้

0: ใกล้เข้าไปอีก
1: แล้วผมและเธอก็รู้ว่าสำหรับรถอย่างเราแล้วยิ่งใกล้ก็ยิ่งเจ็บ
2: ขับรถให้ถูกกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
3: ไม่ชิดไม่จี้ขับขี่อย่างมีระยะปลอดภัย

คำพ่อสอนขอขอบใจท่านทั้งหลายที่ได้มาในวันนี้เพื่อให้พรโดยผ่านท่านนายกรัฐมนตรีเป็นการให้กำลังใจที่จะปฏิบัติงานต่อไปตามที่ท่านนายกได้กล่าวก็กล่าวในทางที่ดีว่าทำงานมาเป็นเวลากว่า47ปีก็เป็นผลให้ประเทศชาติมีความเจริญข้อนี้ก็เป็นการยกย่องเป็นการให้กำลังใจแต่กลับทำให้เกิดความหนักใจอยู่เหมือนกันว่าทำงานมาเป็นเวลาถึง47ปีกว่าแล้วสภาพหรือสถานการณ์ของประเทศก็ยังมีความยุ่งยากไม่ใช่น้อยในทุกด้านในด้านการทำมาหากินก็ตามในด้านความเป็นอยู่ก็ตามหรือในด้านระเบียบในการปกครองหรือในการอาชีพแม้สถานะทางความมั่นคงก็ยังไม่ดีตามที่ควรจะเป็นข้อนี้ก็เป็นความหนักใจเพราะหมายความว่างานที่ทำมานั้นแม้มีผลก็ตามแต่ยังไม่พอจะต้องให้มีผลดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้ประเทศมีความมั่นคงมีความผาสุกราบรื่นอย่างเต็มที่แต่ถ้าดูอีกทางหนึ่งชีวิตของคนเราก็ตามชีวิตของหมู่คณะหรือประเทศชาติก็ตามก็ย่อมต้องประสบความเจริญและความเสื่อมสลับกันไปเป็นธรรมดาทุกคนก็ทราบดีว่าในชีวิตของแต่ละคนก็ผ่านเวลาที่เป็นสุขและบางทีก็มีความทุกข์อันนี้ประเทศชาติก็เป็นเช่นเดียวกันก็มีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างแต่ก็ขออย่าให้มากเกินไปเพราะว่าถ้ามากเกินไปแม้สุขมากเกินไปก็ทำให้คนเราไม่สบายได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าทุกข์มากความเป็นอยู่ของคนเราอยู่ไม่ได้มันตรอมใจไม่มีกำลังใจลงท้ายก็ล่มจมพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันเสาร์ที่4ธันวาคม2536

0: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาที่คุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: ์วิเคราะห์รอบด้านทั้งในและนอกประเทศกับทุกเรื่องราวของสังคมในรายการรัฐศาสตร์สู่สังคม
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมกลับมาพบกับท่านฟังเช่นเคยครับวันนี้ผมอาจารย์ดร.อมรวานิธิวัฒน์จากภาควิชาสังคมวิทยามนุษยวิทยาคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินรายการนะครับเราพบกันเป็นประจำทุกปลายเดือนของ

ของแต่ละเดือนโดยผมทำหน้าที่เป็นพิธีกรแล้วก็นำเรื่องราวสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวในต่างประเทศแล้วก็บางครั้งก็จะอาจจะมีเรื่องในทางด้านสังคมในประเทศของเรามาเล่าสู่กันฟังครับวันนี้เนี่ยขอเริ่มจากกรณีของทางรัสเซียและยูเครนท่านผู้ชมคง

ทางรัสเซียก็เพียงพร้ำหรือไม่ก็โจมตีไปยังยูเครนแล้วก็ยูเครนส่วนมากเนี่ยนะฮะก็จะตั้งรับอยู่ที่เคียฟซึ่งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐยูเครนทีนี้ในดินแดนที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับคือดองบาสเอาว่ากันตรงๆแล้วก็ไครเมียซึ่งเป็นสองอาณาเขตดินแดนที่ทางยูเครนติดกับรัสเซียก็ปรากฏว่ารัสเซียก็ยังยึดครองยังคงยึดครองอยู่ครับว่าอย่างนั้นแล้วทีนี้ทางด้านยูเครนเองเนี่ยก็อาศัยทำเลที่อยู่ใกล้ๆตรงนั้นนะฮะในการเข้ามาโจมตีในรัสเซียเพราะว่าโดรนหรือว่าขีปนาวุธต่างๆซึ่งใช้การได้เนี่ยนะครับมันก็เป็นระยะไกลระยะใกล้นะอาจจะเป็นระยะประมาณ100 200ประมาณ200กิโลเมตรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็สามารถยิงเข้ามาถล่มรัสเซียในบริเวณต่างๆแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตล่าสุดเนี่ยก็ตามตัวเลขที่ทางรัสเซียได้ชี้แจงแล้วก็แจ้งให้กับสาธารณชนได้ทราบกันนะครับเห็นบอกว่ามีผู้เสียชีวิตประมาณ15คนแล้วก็บาดเจ็บก็ประมาณ 30-40 คนได้ในการโจมตีครั้งล่าสุดโดยโดรนของทางด้านยูเครนแล้วก็ขีปนาวุธที่เรียกว่าบอลลิสติกมิสไซล์เนี่ยนะครับบอลลิสติกมิสไซล์เนี่ยมีความสำคัญก็คือมันเป็นหัวลบที่เรียกว่าเป็นกระสุนโลหะหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะทำด้วยวัสดุหลายๆอย่างแบบเดียวกันที่เป็นหัวลบซึ่งเป็นไม่ใช่หัวลบนิวเคลียร์แต่เป็นหัวลบทำลายล้างนะพอยิงมาปุ๊บกระทบกับวัตถุต่างๆมันก็ทั้งทำอันตรายหรือทำลายในแง่ของทรัพย์สินต่างๆได้อันนี้ก็เป็นขีปนาวุธที่เอามาใช้ในการโจมตีระหว่างยูเครนแล้วก็รัสเซียทางรัสเซียก็มีครับแต่ว่าทางรัสเซียตอนนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องพลังงานปรากฏว่าในประเทศนี้นะครับปรากฏว่าทางรัฐบาลเองก็พยายามที่จะแก้ปัญหาเพราะว่าท่อส่งน้ำมันต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงช่องส่งน้ำมันที่เป็นทางสายเชื่อมทางทะเลต่างๆได้ถูกทำลายโดยกองกำลังของยูเครนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางบริเวณทางด้านเยอรมันตรงนี้นะฮะซึ่งเป็นทางเข้าของไพป์ไลน์แล้วก็เป็นขุมทรัพย์หรือว่าเป็นทางเข้าของทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญมากก็เหมือนกับว่าจะถูกโจมตีอยู่บ่อยครั้งทำให้รัสเซียเนี่ยก็สูญเสียในเรื่องของพลังงานไปบางส่วนถึงแม้ว่าจะการซ่อมบำรุงจะเร่งรัดนะฮะเร่งรัดกลับมาแล้วก็ให้พยายามใช้งานใช้การได้แต่ว่าก็ถูกโจมตีอยู่ล่ำไปนะครับเพราะว่าเนื่องจากในบริเวณที่เป็นท่อส่งน้ำมันเนี่ยมันไม่สามารถจะตรึงกำลังหรือว่าคงกำลังรักษาสถานการณ์ไว้ได้ตลอดเวลาก็ทำให้เป็นเหยื่อของทางยูเครนแล้วก็การโจมตีของยูเครนครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยก็ประสบความสำเร็จในการเรียกว่าโจมตีแผลเก่าของรัสเซียนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพรวมโดยภาพรวมของสงครามมหาอมตะนะครับแล้วก็ทางยุโรปเองทางนาโต้นะฮะซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยก็ให้การสนับสนุนยูเครนเป็นหลักอย่างทางอังกฤษเนี่ยก็เป็นประเทศที่ส่งโดรนบังคับต่างๆบังคับวิทยุอะไรอย่างนี้มาช่วยเหลือทางยูเครนเป็นหลักนะครับก็น่าสนใจนะฮะเพราะว่าทางรัสเซียซึ่งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยก็มีคือพูดง่ายๆว่าไม่ช่วยชอบหน้าเท่าไหร่กับเรื่องของการที่นายประธานาธิบดีเซเลนสกี้นะฮะซึ่งเป็นประธานาธิบดีของยูเครนเนี่ยอยู่ในอำนาจแล้วเขาก็ประกาศมาหลายปีแล้วนะครับบอกว่ายูเครนเนี่ยคงจะต้องช่วยกันจัดการล้มล้างหรือว่าถอนอำนาจของเซเลนสกี้ออกไปแต่จนแล้วจนรอดนะครับณวันนี้เนี่ยเซเลนสกี้ก็ยังอยู่ในอำนาจเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าบทบาทหรือการกระจายเสียงการออกไปประชาสัมพันธ์ตัวเองที่เคยออกทีวีบ่อยๆเนี่ยทั่วโลกก็เริ่มชิน

ชาแล้วก็คิดว่าสื่อต่างๆก็จะไม่ค่อยสนใจนักนะฮะเพราะว่าประเด็นต่างๆที่จะมาแถลงเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรใหม่นอกจากการเรียกร้องงบประมาณสนับสนุนแล้วก็เรื่องของงบประมาณสนับสนุนเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนก็เป็นห่วงครับเพราะว่าทางยูเครนเนี่ยได้รับเงินมหาศาลจากนานาชาตินะครับแล้วล่าสุดเนี่ยก็มีการจับกุมในเรื่องของคดีที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชันซึ่งผู้ที่ถูกจับกุมเนี่ยก็เป็นระดับรองนะฮะเรียกว่ารองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ว่าได้นะฮะถือว่าเป็น Deputy Ministry of Defense นะครับก็ถูกจับกุมตัวพร้อมพวกไปดำเนินคดีเกี่ยวกับการคอร์รัปชันซึ่งก็เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายกังวลว่าการส่งทรัพย์สินเงินทองต่างๆไปให้กับทางยูเครนโดยตรงเนี่ยก็จะก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของการทุจริตและคอร์รัปชันแบบนี้นะฮะซึ่งการคอร์รัปชันจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าใครทำอะไรที่ไหนเพราะว่าเขาก็ทำกันลับๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือประธานาธิบดีทางเซเลนสกี้เองก็มีส่วนในการรู้เห็นหรือว่ารับรู้ในโครงการต่างๆเกือบทุกโครงการจะว่าไปเพราะฉะนั้นการที่จะโจมตีว่าทางไพร่พลหรือว่าทางกองกำลังของตัวเองสนับสนุนการคอร์รัปชันแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยมันก็ฟังดูไม่สมเหตุสมผลนะครับเพราะว่าตัวหัวหน้าโครงการใหญ่ก็คือตัวประธานาธิบดีเซเลนสกี้เนี่ยก็รู้เห็นกับโครงการต่างๆเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายที่เป็นผู้สนับสนุนแต่ดั้งเดิมทั้งเยอรมันทั้งนาโต้ทั้งอังกฤษเองก็ค่อนข้างจะกังวลกับเรื่องเหล่านี้แต่ว่าอังกฤษเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่อยู่นอกนาโต้ไปแล้วนะครับหลังจากไม่ใช่นอกนาโต้ทีเดียวแต่ว่าเป็นประเทศที่เรียกว่าอยู่ห่างจาก EC หรือว่า EU ไปแล้วเพราะว่าเขามี Brexit นะครับก็เป็นการถอนตัวออกจากโครงการในเรื่องเกี่ยวกับการค้าการขายใน EU แต่ว่าในการทำการค้าการขายต่อไปนี้เนี่ยก็ต้องทำในนานาชาติหรือว่าในระดับประเทศต่อประเทศซึ่งก็เป็นปัญหากับหลายๆประเทศทั่วโลกแล้วก็เป็นเรื่องราวที่อังกฤษเองก็บอบช้ำอยู่พอสมควรก็มีการพูดกันถึงขนาดว่าเราจะรีเบรกซิตไม่ใช่รีเบรกซิตอย่างเดียวนะครับคือหมายถึงว่าเขาจะรีแอนเน็กซ์ใหม่ไหมนะฮะคือกลับมาผนวกเรื่องของการเป็น EU อีกครั้งหนึ่งหรือไม่แต่ว่าการออกจาก EU เนี่ยมันก็มีเงื่อนไขในการเข้ามากลับมาผนวกอีกนะครับซึ่งคงต้องดูในข้อกฎหมาย แล้วก็ที่สำคัญก็คือในเรื่องนี้เนี่ย ทาง EU เองเนี่ยนะครับก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงแล้วก็เป็นตลาดใหญ่ของทางอังกฤษอยู่แล้วนะฮะถึงแม้ว่าสินค้าต่างๆของอังกฤษเนี่ยจะเข้ามาในบ้านเราเข้ามาในมิตรประเทศต่างๆแต่ว่ารายใหญ่ๆเนี่ยนะฮะจะอยู่ในยุโรป European Nation ต่างๆก็เป็นเรื่องราวที่ประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบยุโรปแล้วก็อังกฤษเองเนี่ยจะต้องพิจารณาในแง่ของความสัมพันธ์กับทางยูเครนแล้วก็ทางรัสเซียทางอะไรของรัสเซียเนี่ยก็แทบไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าความสัมพันธ์แต่ดั้งเดิมเนี่ยเขาก็ตัดความสัมพันธ์ออกไปแล้วเพราะว่ารัสเซียเนี่ยไม่ได้อยู่ใน G8 คือ G8 เนี่ยครับ Giant Eight Nation ซึ่งเป็นประเทศอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ของโลกนะฮะก็มีประเทศยกตัวอย่างอย่างอังกฤษฝรั่งเศสนะครับก็เป็นประเทศที่เป็นยักษ์ใหญ่ของทางด้านอุตสาหกรรมแล้วก็ยังมีแคนาดามีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเจแปนเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคของเอเชียที่เข้าไปร่วมกับ G8 ในกรณีอย่างนี้เดิมทีมี G9 นะฮะแต่ว่ารัสเซียก็ได้ถูกอัปเปหีออกไปเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยฮะก็เป็นบทเรียนแล้วก็เป็นการเรียกว่าสั่งสอนให้รัสเซียได้รับทราบว่าทาง EU เนี่ยไม่ต้อนรับแล้วก็ไม่ประสงค์จะสร้างความสัมพันธ์กับรัสเซีย

อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่ารัสเซียจะมีทรัพยากรมากนะครับเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยรัสเซียก็รับรู้กันอยู่นะเป็นประเทศที่ส่งออกเรื่องน้ำมันเรื่องอะไรอย่างนี้ให้กับประเทศที่เป็นมิตรประเทศของตนทั้งในแถบยุโรปเองแล้วก็ประเทศอื่นๆซึ่งกระจายตัวออกไปทั่วโลกแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศคอมมิวนิสต์นะครับซึ่งเหลืออยู่น้อยเป็นทนแล้วครับในทุกวันนี้ก็หลักๆก็เป็นจีนเป็นเกาหลีเหนือนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือหลังจากที่ทางรัสเซียเนี่ยเพี้ยนพั้มในเรื่องของทรัพยากรอย่างที่เล่าให้ฟังตอนต้นนะฮะน้ำมันถูกทำลายแล้วก็การขาดแคลนแล้วก็มีอยู่ในเรื่องของทางสาธารณชนทั่วไปที่สำคัญก็คือตอนนี้มิตรประเทศต่างๆก็หายไปยกเว้นประเทศหนึ่งก็คือเกาหลีเหนือเนี่ยนะฮะช่วยกับรัสเซียทำสงครามยูเครนมาตั้งแต่ต้นประมาณปี2024เนี่ยก็เข้าไปร่วมในสงครามยูเครนโดยตรงแต่ว่าเป็นการทยอยร่วมกันอย่างเงียบๆนะครับปรากฏว่าทางทหารของเกาหลีเหนือเนี่ยก็ทุ่มเทสรรพกำลังแล้วก็ไปช่วยรบอยู่ในเคียฟหรือว่าคล้ายๆว่าอยู่รอบๆบริเวณนั้นนะฮะเป็นการที่จะโจมตีเมืองหลวงแล้วก็โจมตีบริเวณใกล้เคียงที่เป็นจุดยุทธศาสตร์แต่ปรากฏว่าความสำเร็จของทางกองทัพทางเกาหลีเหนือเนี่ยมันก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งก็ว่าได้นะฮะก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเป็นจำนวนมากส่งไปตอนแรกๆเนี่ยฮะประมาณ10,000 คนก็อาจจะกลับไปรัสเซียได้ประมาณ 2,000 อาจจะกลับไปได้เกาหลีเหนือก็ประมาณนั้นนะฮะประมาณ 2,000 คนแล้วก็กลับไปก็ไปเป็นเทรนเนอร์ให้กับรุ่นหลังต่อมาซึ่งขณะนี้ทางรัสเซียเองก็มีทหารเกาหลีเหนือสมทบเข้ามาอยู่ประมาณ10,000 คนแล้วก็ร่วมกันทำสงครามยูเครนกับรัสเซียเนี่ยนะครับแล้วที่ในขณะนี้ก็บอกได้ว่าทางรัสเซียกับเกาหลีเหนือเนี่ยก็เรียนรู้ในเรื่องของการใช้โดรนแล้วก็ที่สำคัญก็คือทางโดรนของรัสเซียเนี่ยก็มักจะผลิตในเกาหลีเหนือแล้วก็ทรัพยากรที่เกาหลีเหนือผลิตได้นะฮะก็ส่งมาที่ทางรัสเซียเป็นโดรนเป็นเครื่องบินเป็นอะไรอย่างนี้นะฮะเป็นขนาดเล็กแล้วก็โจมตีเข้าไปในบริเวณที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ของยูเครนแล้วก็ทำลายได้อยู่แล้วก็สำคัญที่สุดเนี่ยทางทหารเกาหลีเหนือได้ใช้ยุทธศาสตร์อีกอย่างหนึ่งก็คือซูซายโดมิชชั่นนี่ก็คงทราบนะฮะมันเป็นเรื่องของการเรียกว่าพลีชีพวิวากันอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยทหารของทางเกาหลีเหนือเนี่ยร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลกับรัสเซียอยู่ตลอดเวลาแล้วที่สำคัญก็คือการสู้รบมันก็มีความเสียหายอย่างที่ว่านะครับมีคนบาดเจ็บล้มตายกันเป็นจำนวนมากแต่ว่าทางเกาหลีเหนือเนี่ยปกครองโดยคิมจองอึนซึ่งก็รู้กันอยู่นะครับเป็นเผด็จการจะบอกว่าเป็นเผด็จการทหารเป็นเผด็จการพลเรือนหรือว่าเป็นเผด็จการอย่างไรก็เป็นเผด็จการเป็นรูปแบบนะเป็นเผด็จการที่ใช้การตัดสินใจหรือว่าผู้นำคือคำตอบสูงสุดของประเทศเพราะฉะนั้นถ้าผู้นำสั่งแล้วเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นการสั่งให้ทหารลุกออกไปหรือว่าสั่งทหารให้ไปเสียชีวิตไปตายหรือว่าไปทำอะไรอย่างที่ภาษาชาวบ้านเรียกกันนะฮะเรียกว่าไปพีชีไปอะไรอย่างนั้นก็ไม่เรียกว่าไม่สามารถปฏิเสธได้เพราะว่าทหารทุกคนเนี่ยก็ต้องเรียกว่ารักษากติกามารยาทแล้วก็จะต้องปฏิบัติภารกิจโดยสมบูรณ์นะฮะเพราะฉะนั้นทหารเกาหลีเหนือจึงเป็นที่ไว้วางใจของทางรัสเซียเพราะทำไมต้องใช้ทหารเกาหลีนะครับมันก็น่าสงสัยว่าเอ๊ะแล้วคนของรัสเซียไปไหนนะฮะปัญหาก็คืออย่างที่ทราบกันนะครับมันมีเรื่องของคนที่เป็นฟิวจิทีฟเป็นนักก็เรียกว่าฟิวจิทีฟก็เช็คเชิงคิดว่าเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับฟิวจิทีฟเพราะว่าเป็นทหารที่หลบหนีการ
รับราชการไปอะไร

ไรอย่างนี้นะฮะก็เรียกว่าจะบอกว่าเป็นฟรีซีชีพก็ได้เพราะว่ามันผิดกฎหมายแล้วก็จะต้องรับราชการทหารแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วเนี่ยไม่ไปปรากฏตัวนะฮะตามหมายเรียกตามอะไรต่างๆกลับหนีไปประเทศเพื่อนบ้านกลับไปเบลารุสไปประเทศที่ทางรัสเซียเนี่ยนะฮะถือว่าอำนาจเนี่ยเข้าไปไม่ถึงตรงนั้นนะครับก็ทำให้ขาดแคลนกำลังพลแล้วก็ที่สำคัญคือมันมีแต่พวกคนหนุ่มๆแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นหมายถึงอายุของคนรัสเซียก็เรียกว่าคนอายุสูงอายุมากขึ้นก็เป็นผู้ชราอย่างพวกเราทั้งหลายนะครับก็เป็นผู้ชรามีอาการมีความชราภาพเพราะฉะนั้นการส่งคนแก่ไปลบเนี่ยมันก็ไม่สมเหตุสมผลแล้วในขณะเดียวกันคนที่มีอยู่ซึ่งเป็นคนหนุ่มเนี่ยก็เหลือน้อยแล้วที่สำคัญไม่มีประสบการณ์ดังนั้นการที่รัสเซียเผชิญปัญหาเหล่านี้นะครับทั้งคนไม่มีประสบการณ์แล้วก็ยังมีคนหนุ่มมากมายอยู่ในประเทศก็จำเป็นที่จะต้องอาศัยไหว้วานประเทศที่เป็นคู่พันธมิตรก็คือเกาหลีเหนือเพราะฉะนั้นเกาหลีเหนือยังส่งทหารมาร่วมรบอยู่ประมาณ10,000 คนในขณะนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านของเรานะเกาหลีแล้วก็รัสเซียแล้วก็ยูเครนแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนโดยตรงพอรัสเซียก็บอกว่ามันไม่ใช่สงครามมันเป็นปฏิบัติการพิเศษนะครับแต่เป็นปฏิบัติการพิเศษที่ยืดเยื้อมากว่า4 ปีแล้วนะครับก็ยังไม่มีความคืบหน้าหรือว่าความสำเร็จที่รัสเซียจะสามารถยึดเอาประเทศยูเครนกลับมาเป็นของรัสเซียได้นะฮะแต่ว่ายึดได้บางส่วนแค่นั้นซึ่งรัสเซียทำอย่างนี้เนี่ยก็เป็นการประกาศว่ารัสเซียยังประสงค์ที่จะปล่อยให้ยูเครนหรือว่าปล่อยให้เมืองหลวงของยูเครนก็คือเคียฟเนี่ยนะครับมีสถานภาพอยู่เพราะว่าไม่อยากไปยึดครองซากปรักหักพังว่าอย่างนั้นแล้วที่สำคัญก็คือในบริเวณเมืองหลวงเนี่ยมีที่ตั้งของสถานทูตต่างๆอยู่มากมายเพราะนั้นการโจมตีมันอาจจะพัดหลงไปถูกสถานทูตของประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นจะบอกว่าเป็นมิตรประเทศกับทางรัสเซียเนี่ยมันก็คงอาจจะไม่ถูกต้องนักนะครับแต่ว่าเป็นมิตรประเทศของทางยูเครนเนี่ยแต่ว่าตามระเบียบเมื่อโจมตีเขตสถานทูตเนี่ยก็เหมือนกับโจมตีดินแดนของประเทศนั้นๆมันก็อาจจะเป็นการจุดประกายให้มีการโจมตีกลับคืนมานะเรื่องนี้รัสเซียก็พยายามใช้ความระมัดระวังอย่างสูงสุดนะครับเอาละครับในเรื่องต่างประเทศก็คิดว่าพอหอมปากหอมคอนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายเรามาพูดกันถึงเรื่องในประเทศไทยบ้างนะครับทางประเทศไทยเราเองเนี่ยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามันก็มีปัญหา108,009ทั้งโกงข้อสอบนะฮะในเรื่องเกี่ยวกับการที่การทำร้ายร่างกายกันระหว่างแก๊งต่างๆนะครับซึ่งเป็นแก๊งที่เราอาจจะไม่รู้จักนะครับหรืออาจจะไม่คุ้นเคยชื่ออะไรอย่างนี้แต่ว่าเป็นแก๊งที่มีอิทธิพลอย่างมากมันก็มีปรากฏการณ์เหล่านี้นะฮะให้พวกเราเห็นอยู่เป็นประจำนะครับสำหรับประเทศไทยเราเนี่ยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่มากแล้วก็เป็นปัญหาที่กำลังกัดกร่อนเราก็เรียกบ่อนแซะรัฐบาลอยู่ในขณะนี้นะครับเพราะว่าในเรื่องการสอบของการจัดสอบล่าสุดนะครับที่กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศว.นะครับดูแลกันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้การจับกุมคุมขังคนนะฮะจะบอกไปก็หมายถึงว่าการจับกุมผู้ที่กระทำความผิดหรือคาดว่าจะกระทำความผิดเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้เนี่ยคดีไปอยู่ที่ปปช.แล้วนะครับทางปปช.ก็ทำการไต่สวนคนประมาณ 6,000 คนทีเดียวเรียกกันว่าเป็น
การไต่สวนที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มากมายทั่วประเทศสำหรับการไต่สวนเนี่ยก็คงจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับชั้นตั้งแต่ผู้ที่ออกข้อสอบผู้ที่จัดส่งข้อสอบแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้ผ่านเกณฑ์หรือว่าผู้ผ่านการสอบในครั้งนี้นะครับแต่ว่าผ่านในลักษณะที่มันมีกระบวนการเอาข้อสอบมาแก้นะฮะแก้ไขต่างๆให้มันได้คะแนนเพิ่มเติมแล้วก็ให้คะแนนอยู่ในระดับที่สูงพอที่ทางการจะสามารถที่จะจัดอันดับให้เป็นผู้สอบได้นะฮะเรียกกันอย่างนั้นก็เป็นเรื่องราวที่หลายคนก็มีความรู้สึกกังวลนะฮะกับกระบวนการเหล่านี้เพราะว่าคนที่เป็นกรรมการสอบก็มีทั้งปปช.เองแล้วก็ภรรยาของกรรมการปปช.ก็ไปเกี่ยวข้องด้วยนะฮะแล้วที่สำคัญก็คือนอกจากภรรยาของกรรมการปปช.แล้วเนี่ยนะครับทางด้านของทางกรมขนกับทางด้านกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเองเนี่ยมันก็มีข้อตามหรือว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องทางญาติกันนะฮะกับกรรมการสอบบางคนก็เป็นอย่างนี้นะฮะก็เรียกกันว่าเป็นเรื่องที่จับตรงไหนจับตรงนั้นตรงนี้ก็ผัวพันกันไปหมดนะฮะแต่ว่าการสอบแล้วก็ทุจริตอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันมีมานานแล้วนะฮะแต่ว่าเรื่องมันเพิ่งมาแดงเพราะว่าอาจจะเกิดจากการที่ เรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองก็ว่าได้นะฮะแล้วก็เปิดเผยออกมาให้สังคมเราได้รับรู้นะฮะมันก็เป็นสิ่งที่ถ้าจะว่าไปถ้าหากเรื่องเงียบไปอย่างนี้นะครับคนบริสุทธิ์คนที่เหมาะที่จะได้รับราชการก็อาจจะพลาดพลั้งกับโอกาสของตัวเองได้นะฮะเรื่องเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากครับอยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันแต่ว่าความคืบหน้าตอนนี้เนี่ยมันก็คือทางปปช.ได้รับเรื่องจากหรือตำรวจเนี่ยนะฮะจากรับเรื่องจากการสอบสวนของตำรวจไปเรียบร้อยแล้วนะฮะทางตำรวจก็ส่งสำนวนส่งคดีต่างๆมาให้ปปช.ทำการสอบต่อนะฮะซึ่งเป็นเงื่อนไขที่เขียนไว้ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งก็ต้องทำการสอบสุขให้แล้วเสร็จโดยทางปปช.ก็คิดว่าจะใช้เวลาไม่นานแต่ว่าเราก็ไม่สามารถจะทราบได้นะฮะเพราะว่ารัฐบาลอยู่ในอำนาจขณะนี้เนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่ารัฐบาลก็อาจจะเข้าไปยุ่งเหยิงหรือว่ายุ่งเกี่ยวกับการสอบการอะไรอย่างนี้ได้ไหมอะไรอย่างนี้หลายคนก็มีความกังวลแต่ว่ารัฐบาลก็ยืนยันนะครับว่าจะไม่เข้าไปก้าวก่ายกับการทำงานของคณะกรรมการให้อิสระเต็มที่เพราะว่ารัฐบาลก็เป็นคนตั้งขึ้นมาเองจากกำลังคนของทางข้าราชการหรือว่าผู้ที่เป็นกลางที่คาดว่าจะเป็นกลางนะครับออกมาเป็นคณะลูกของคณะกรรมการหลายคนด้วยกันนะเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่เรียกว่ามันเป็นปัญหาโลกแตกก็ว่าได้ครับมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ต้องแก้ปัญหากันไปนะฮะมันก็มีคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อต่างอย่างคุณสมคิดอย่างทางนักวิชาการบางคนอะไรเงี้ยนะฮะก็มีความรู้สึกว่าเป็นปัญหาของตนเองแล้วก็เป็นปัญหาของเพื่อนร่วมชาติที่จะต้องแก้ไขแล้วที่สำคัญก็คือตอนนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของการเดินทางในที่ต่างๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องน้ำท่วมในเรื่องของฝนตกซึ่งทางเชียงใหม่เองเนี่ยก็มีฝนแล้วก็อย่างที่จังหวัดน่านเองนะครับก็มีฝนตกหนักจนกระทั่งมีภาวะอุทกภัยเกิดขึ้นแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาหนึ่งของทั่วเป็นปัญหาท้องถิ่นของเขานะครับซึ่งมันท่วมทุกปีแต่ว่าอย่างไรก็ตามทั้งเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดอื่นๆมันโดยเฉพาะภาคเหนือเนี่ยนะฮะก็มีฝนชุกอยู่ในขณะนี้ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังแล้วก็คิดว่ารายการของเราก็น่าจะครบเวลาแล้วนะครับปรากฏว่ากินเวลามาบ้างนิดหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ฟัง
ก

0: กลับมาพบกับผมใหม่ในเดือนหน้าครับแล้วก็เป็นการจัดรายการโดยกับผมดร.อมรวานิชพิวัฒน์จากภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบกันทุกปลายเดือนของแต่ละเดือนโดยเฉพาะในช่วงท้ายๆของแต่ละเดือนนะครับขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ
1: กลับมาติดตามรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมวันเสาร์เวลา 11:05 นถึง 11:30 นโดยคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: เราคัดสรรทุกประเด็นอย่างพิถีพิถันถ่ายทอดทุกเรื่องราวด้วยประสบการณ์แสนพิเศษใส่ใจทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่เพื่อคุณโดยเฉพาะเราพร้อมเสิร์ฟสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาที่สร้างคุณค่าเพื่อจุฬาและสังคมติดตามรายการจุฬาเกษตรดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนสินชุติินทรานนท์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัสสรจันทร์สถิตพรทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 นถึง 17:30 นออกอากาศพร้อมกันที่จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHzและสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz โดยศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: วันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะลงมือสานฝันอนาคตของโลกและของเราให้เป็นจริงโลกแห่งความเสมอภาคโลกแห่งความเท่าเทียมโลกที่มีความปลอดภัยห่วงใยดูแลกันและกันจับมือกันสร้างโลกที่น่าอยู่เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเรา SDG เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโลกรอการเปลี่ยนแปลงนี้มาร่วมมือกัน
2: นี่คือการรวมพลังครั้งใหม่ของสื่อวิทยุในมหาวิทยาลัยไทยมิติใหม่ของการสื่อสารที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก10มหาวิทยาลัยชั้นนำจากรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันสู่รายการไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันผลิตสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกมิติก่อติดสถานการณ์สังคมเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:00 นถึง 13:00 นไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเชื่อมองค์ความรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืนเริ่ม3สิงหาคมนี
3: ้คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS ได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
4: NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลก
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังนะท่านผู้ชมทุกท่านครับก็เช่นเคยในทุกๆวันเสาร์นะฮะ 11:30 นถึงช่วงเที่ยงนะครับเราจะกลับมาพบกันกับรายการ NY Insider by Dr. O ครับก็วันนี้นะฮะดร.โอศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลนะครับรองคณบดีด้านความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมกับสังคมที่คณะวิศวะจุฬานะครับผู้อำนวยการสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน CBIS แล้วก็เป็นอาจารย์ประจำที่ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนนะก็รับหน้าที่เป็นสื่อกลางนะเป็นผู้ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยนะครับในการที่จะนำประเด็นแล้วก็เนื้อหาที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืนแล้วก็อาจจะรวมไปถึงการเชื่อมโยงนะครับกับข่าวสารกับอัปเดตต่างๆนะครับว่าเอ๊ะมันกลับมาแล้วมันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของความยั่งยืนเรื่องของสิ่งแวดล้อมในลักษณะอย่างไรได้บ้างนะครับก็ออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz ครับมาอย่างต่อเนื่องนะเป็นปีนี้ก็เป็นปีที่8แล้วนะครับก็ต้องขอบคุณสถานีวิทยุจุฬานะครับที่เล็งเห็นความสำคัญนะครับแล้วก็ให้โอกาสนะครับกับรายการ NY Insider by Dr. O ให้มามีโอกาสมาพบปะนะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านทุกท่านครับวันนี้นะฮะประเด็นที่อยากจะชวนทุกท่านมาร่วมกันคิดนะครับมาร่วมกันคุยนะมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในอีเวนต์นะครับที่เพิ่งเกิดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เป็นหนึ่งในอีเวนต์ที่ดร.คิดว่าถ้าเราติดตามกระแสโซเชียลนะคุณจะเห็นว่ามันเป็นอีเวนต์หนึ่งที่มีคนเข้าร่วมนะครับเกือบ 20,000 กว่าคนนะเอาเรียกง่ายๆว่าใน Facebook ดร.โอนะฮะหรือแม้กระทั่งในโซเชียลแพลตฟอร์มหลายๆรูปแบบนะครับของที่ครอบครัวเนี่ยจะเห็นนะฮะคนที่เรารู้จักเนี่ยไปร่วมกิจกรรมนี้นะครับเกิดขึ้นอินดอร์ด้วยนะพูดถึงตรงนี้ทุกท่านน่าจะพอนึกภาพออกเรียบร้อยนะครับดร.ขออนุญาตมาชวนทุกท่านคุยแล้วก็ทำความรู้จักกับกิจกรรมนะที่เราใช้ชื่อว่าไฮร็อกกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะน่าจะสนใจเอ๊ะมันคืออะไรแล้วถ้าเราคิดดีๆนะมันต่อยอดไปสู่ความเป็นsustainable event นะครับหรือเป็นsustainable business model ในลักษณะอย่างไรได้บ้างอันนี้เป็นมุมที่น่าสนใจนะครับเอาละฮะในการพูดคุยนะครับเรื่องของไฮร็อกในที่นี้นะอาจจะถือโอกาสแบ่งเป็นสัก3ส่วนแล้วกันเนาะนะครับส่วนที่1เนี่ยนะคงจะมาเล่าสั้นๆแล้วกันนะครับเพราะจริงๆหลายๆท่านรู้จักไฮร็อกอยู่แล้วหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะครับถามว่าดร.โอได้มีโอกาสไปร่วมแข่งหรือเปล่าไม่ได้ไปนะครับนะเพราะยังน้องน้อยเบบี้ตัวน้อยอยู่นะครับแต่ถามว่าแหมถ้าลูกโตแล้วนะและร่างกายเราแข็งแรงนะเราก็อยากพาลูกอยากพาครอบครัวของเรานะฮะพ่อแม่ลูกอีก2คนอย่างนี้เป็นต้นนะไปร่วมกิจกรรมนะแต่ว่าจังหวะช่วงนี้มันไม่ได้นะเพราะว่าคนโต6ขวบนะฮะคนเล็กประมาณขวบครึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็แหมมันจะไปวิ่งไปวิ่งอะไรมันก็คงยังไม่เหมาะนะดังนั้นประเด็นแรกเนี่ย เรามารู้จักกันนิดหนึ่งนะว่ากิจกรรมนี้คืออะไรนะครับอีเวนต์นี้คืออะไรมุมที่2ครับเดี๋ยวดร.โอจะขออนุญาตมาแมปนะครับแมปปิ้งให้ทุกท่านเห็นหน่อยว่าถ้าเราเอาแนวคิดนะครับในเรื่องของความยั่งยืนนะฮะผ่านตัว R 6ตัวนะ 6R นะมาจับกับความเป็นไฮร็อกเนี่ยนะมันพาเราเห็นอะไรบ้างนะครับแล้วมาทำให้เห็นว่าเอ้ยจริงๆแล้วอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งในอีเวนท์ที่ต่อยอดนะครับแล้วก็เห็นการเติบโตในลักษณะที่เป็น sustainable business growth ได้นะครับส่วนมุมสุดท้ายครับอาจจะเป็นมุมในเชิงของ recommendation ในมุมที่ถ้าถามดร.โอว่าอยากเห็นอะไรเพิ่มเติมนะครับจากไฮร็อกนะครับจากกิจกรรมลักษณะแบบนี้ในอนาคตบ้างขออนุญาตแบ่งเป็น3ส่วนนะอ่ะส่วนที่1ครับเรามาทำความรู้จักกับไฮร็อกกันนิดหนึ่งเนาะนะครับเขาก็บอกว่าจริงๆมันเป็นคำใหม่มากเลยนะนะครับเพราะว่ามันเริ่ม establish จริงๆจังๆเนี่ยปี2017เองนะดังนั้นถ้าย้อนกลับไปจริงๆมันประมาณอายุของอีเวนต์นี้นะมันประมาณ 8-9 ปีเท่านั้นเองนะเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศเยอรมันนะฮะที่เมืองฮัมบูร์กนะครับคือเป็นการรวมตัวกันนะครับของผู้เชี่ยวชาญ3คนที่เชี่ยวชาญ3ด้านนะครับคนที่1เนี่ยเป็นคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการออกกำลังกายแล้วกันนะครับเรื่องของเพราะว่าเขาเคยเป็นแชมป์โลกนะครับเป็นนักกีฬานะเหรียญโอลิมปิกนะอีเวนจะเป็นนักกีฬาอะไรก็ว่าไปแต่ว่าเขาเป็นนักกีฬาฮอกกี้แต่ว่าเขามีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของกีฬาคนที่2เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องการทำสปอร์ตติ้งอีเวนต์นะเพราะว่าไฮร็อกถ้าทุกท่านดูนะฮะมันมีความเป็นอีเวนต์แบบหนึ่งซึ่งจริงๆการจัดลักษณะแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าคนไทยเก่งมากนะเรามีองค์กรอย่างทีเซฟนะครับเรามีแนวคิดนะครับในการจัดงานลักษณะที่เป็นไมซ์นะครับมีติ้งนะอินเซนทีฟคอนเวนชั่นนะครับเอ็กซ์โปเป็นต้นนะดังนั้นคนที่2เนี่ยเขาเชี่ยวชาญในเรื่องของอีเวนต์โดยเฉพาะยิ่งสปอร์ตติ้งอีเวนต์คนที่3ครับทุกท่านน่าจะพอเดาออกเนาะคือผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดด้านมาร์เก็ตติ้งดังนั้น

เราจะเห็นได้ว่า growth rate นะอัตราการเติบโตเนี่ยนะที่มันขึ้นเป็นลักษณะของ exponential rate ทีเดียวเนี่ยนะเพราะถ้าย้อนกลับไปเอาประมาณสักปี2022ถึง2023นะพูดง่ายๆก็คืออาจจะเป็นช่วงที่เราหลังจากเราโลกเราออกจากโควิดกันมาเนี่ยนะครับณช่วงนั้นเนี่ยไอตัวไฮร็อกเนี่ยนะมันมีนักกีฬาเข้าร่วมเนี่ยนะประมาณไม่ถึงแสนคนนะครับยังไม่ถึงแสนคนแล้วก็อันนี้คือเป็นแสนคนนะครับประมาณต่อซีซั่นนะครับพูดง่ายๆอาจจะเป็นต่อปีหรือต่อซีซั่นก็ว่าไปแต่ลองจินตนาการภาพครับว่า growth rate ปัจจุบันเอาแค่ที่จัดไฮร็อกที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ไปเมื่อวันที่13ถึง16สิงหานะเรามีคนไทยและชาวต่างชาตินะครับเข้าร่วมกว่า 20,000 คนมีมาจาก60ประเทศนะครับแล้วก็อันนี้ขอบอกว่ายังไม่นับรวมผู้ชมจะเห็นได้ว่าสัดส่วนนะครับการเติบโตของ participation มันขึ้นเป็นแบบโอ้โหเป็นก้าวกระโดดนะครับเลยทีเดียวเพราะว่าอาจจะเพราะว่าเป็นความร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับของคนที่โอเครู้จักเรื่องกีฬานะครับรู้จักเรื่องการทำสปอร์ติ้งอีเวนต์แล้วก็มีแนวคิดในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งที่ดีนะครับดังนั้นก็มีการคาดกันนะฮะว่าภายในช่วงประมาณปลายปีนี้2026นะครับนะเราน่าจะมีคนที่เข้าร่วมนะครับตัวกิจกรรมนะไอ้ไฮร็อกนี่นะเขาคาดว่ามันน่าจะเกินล้านคนนะดังนั้นตอบได้อย่างเร็วๆเลยนะครับว่าโอ้โหจริงๆแล้วมันเรสดึงดูดนะครับความมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ทำให้หลากหลายภาคส่วนนะครับเข้ามามีโอกาสนะฮะอ่ะดังนั้นเรารู้จักกับไฮร็อกมากขึ้นนะครับนะฮะถ้าถามว่าเขาแข่งอย่างไรนะก็เอาประมาณว่าดร.โอไม่สามารถทำได้นะฮะนะครับวิ่ง1กิโล8ครั้งนะครับแล้วก็วิ่ง1กิโลเสร็จนะครับแล้วก็ไปออกกำลังกายนะทำอะไรบางอย่างโอ้โหนะฮะมันก็จะเป็นเนี่ยวิ่งแล้วก็ไปออกกำลังกายวิ่งแล้วก็ไปทำอะไรบางอย่างเนี่ยนะเอาเรียกง่ายๆว่านะสภาพร่างกายตอนนี้นะนะไปวิ่งสัก1กิโลก็คงจะหมดสภาพแล้วนะแต่ข้อที่มันน่าสนใจฮะทุกท่านอยากจะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยที่จัดแล้วก็รองรับคนประมาณ 20,000 กว่าคนเนี่ยมันเป็นแอคทิวิตี้ที่จัดอินดอร์ได้ถูกไหมครับมันสามารถจัดอินดอร์ได้อันนี้คือจุดเด่นข้อที่1จุดเด่นข้อที่2ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นคีย์ของความสำเร็จนะของไฮร็อกทั่วโลกเลยทีเดียวนะก็คือการเซตสแตนดาร์ดครับเพราะทุกการแข่งขันมีเฟรมเวิร์คแล้วก็มีสแตนดาร์ดในการทำที่ชัดเจนดังนั้นพอมีเฟรมเวิร์กมีสแตนดาร์ดแล้วก็มีการเก็บข้อมูลที่ชัดเจนนะฮะท่านลงแข่ง1คนนะท่านลงแข่งในระดับทีมที่เป็นคู่นะลงลักษณะที่เป็นแฟมิลี่รู้ทันทีว่าการทำทั้งหมดเนี้ยนะใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็รู้ทันทีเช่นเดียวกันนะครับว่า1การวิ่งนะครับ1การออกกำลังกายนะครับที่ทำสลับเป็นแต่ละรอบเนี่ยเราใช้เวลานะฮะต่อเทิร์นต่อรอบมากน้อยแค่ไหนดังนั้นพอมันมองในลักษณะแบบนี้สิ่งที่มันตามมาก็คือนอกจากจัดอินดอร์แล้วมันมีสแตนดาร์ดที่ชัดเจนมีการเก็บข้อมูลที่ชัดเจนมันก็ลิงก์มาสู่จุดที่น่าสนใจแล้วก็เป็นคีย์ด้วยนะฮะในประเด็นที่3นะก็คือมันสามารถเปรียบเทียบนะครับแล้วก็จัดอันดับโลกนะได้ทันทีจากทุกอีเวนต์นะครับที่มีการแข่งขันยกตัวอย่างเช่นโอ้ถ้าดร.โอกับครอบครัว4คนลงแข่งนะฮะทำทั้งหมดนี้นะครับ8รอบนะครับวิ่งออกกำลังกายสลับกันทั้ง8รอบเนี่ยใช้เวลาเท่านี้นะซึ่งเวลาก้อนนี้นะฮะมันน้อยกว่าอีกหลากหลายกลุ่มที่ทำมันจะทำให้รู้ทันทีนะว่าครอบครัวของเราเนี่ยนะในลักษณะที่มันเป็น world ranking เนี่ยเราอยู่อันดับไหนนะครับเราอยู่ที่เท่าไหร่บนโลกใบนี้นะดังนั้นพอมันมีลักษณะแบบนี้มันทำให้เกิดอะไรรู้ไหมฮะท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านอันนี้ดร.โอก็คิดตามเรื่อยนะเอ้ย

มันทำให้เวลาเราไปเข้ายิมเราไปออกกำลังกายเนี่ยนะมันออกกำลังกายแล้วบางทีเราออกเสร็จก็มันก็ไม่มีใครรู้อะแล้วเราก็เทียบกับคนอื่นไม่ได้อะนะแต่พอมันออกกำลังกายมาร่วมกิจกรรมในลักษณะที่เป็นอีเวนต์ในลักษณะที่เป็นไฮร็อกเนี่ยมันทำให้เราสามารถคอมเพร์นะฉันยกเวทแบบนี้ฉันวิ่งแบบนี้ฉันสควอทแบบนี้นะมันเราเปอร์เซนต์ไทที่เท่าไหร่บนโลกใบนี้เป็นต้นนะครับอันเนี้ยคือบุลเลตที่หนึ่งนะครับที่อยากแชร์นะในเรื่องของความเป็นไฮร็อกนะครับเราขยับมามิติที่สองครับถ้าเราเอาเรื่องนี้ไปเชื่อมกับตัว R สัก6ตัวที่มีความเชื่อมโยงกับเรื่องของ sustainable business นะครับเรื่องของธุรกิจยั่งยืนนะ R 6ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับแต่ตัวแรกเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยคำว่า risk คือความเสี่ยงครับต้องบอกอย่างนี้ครับทุกท่านว่าหนึ่งในความเสี่ยงนะประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าเวลาเราพูดถึงการออกกำลังกายนะฮะมันก็คงมีการออกกำลังกายอยู่ใหญ่ๆด้วยกันอยู่2กลุ่มนะฮะกลุ่มที่1ก็คืออินดอร์อีกกลุ่มนึงก็เป็นการออกกำลังกายในลักษณะที่เป็นเอาท์ดอร์ถูกมั้ยฮะดังนั้น1ในมิติทัวริสต์ที่มันน่าสนใจก็คือว่าโดยเฉพาะยิ่งการออกกำลังกายเอาท์ดอร์ในสภาวะอากาศที่แน่นอนมันมีในเชิงของ climate risk นะครับมันมีความเป็น extreme weather อะไรบางอย่างนะฮะที่มันอยู่บนโลกใบนี้นะฮะดังนั้นการที่เราเซตรูปแบบนะครับการออกกำลังกายนะที่ช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงนะในลักษณะที่มันจะต้องไปออกแบบ outdoor นะครับได้เนี่ยจริงๆมันเป็นมุมที่น่าสนใจชวนท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านคิดนะครับคือในอดีตเนี่ยเคยจัดงานวิ่งนะช่วงนั้นทำโครงการโอโซนแฮกกาทรอนนะครับนะกิจกรรมเป็นเซตโอโซนการให้ความรู้เรื่องแก๊สโอโซนในชั้นบรรยากาศตอนนั้นมีจัดงานวิ่งนะที่คุ้งบางกะเจ้าทราบเลยครับว่ามันมีปัจจัยนะในการที่จะต้องรีเลทกับความเสี่ยงเยอะพอควรเหมือนกันนะเรื่องสภาพอากาศเอ่ยเรื่องการเดินทางนะครับของคนที่ไปเอ่ยหรือแม้กระทั่งการที่บางครั้งบางคราวเราเอาคน 2-3,000 คนนะฮะไปวิ่งเนี่ยนะในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงเนาะที่มันสามารถไปสร้างผลกระทบนะฮะแล้วก็คอนฟลิกต์นะกับชุมชนนะคอมมูนิตี้นะในบริเวณนั้นนะดังนั้นมิติของความเป็นธุรกิจยั่งยืนมุมแรกที่น่าสนใจก็คือคุณต้องสามารถทำธุรกิจได้โดยที่คุณบริหารจัดการความเสี่ยงตัวนี้ได้ลองจินตนาการภาพนะครับทุกอย่างจัดอินดอร์และถ้าเลือกแอเรียที่ดีนะครับยกตัวอย่างอย่างศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งก็เดินทางด้วยรถใต้ดินหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยมันสะดวกมากเนี่ยมันช่วยทำให้เราบริหารจัดการความเสี่ยงริสตัวแรกได้ลดไปเยอะมากทีเดียวและมันยังเชื่อมโยงนะฮะมาสู่ตัว R ตัวที่2ก็คือคำว่า resources ครับนะถามว่าเพราะอะไรครับเพราะถ้าเราให้ความสำคัญกับการคัดเลือก venue นะสถานที่อย่างน้อยนะฮะเดินทางสะดวกนะอย่างน้อยอาคารนั้นเป็นอาคารลักษณะที่เป็น green building เป็นอาคารเขียวนะครับและมีรูปแบบนะของการบริหารจัดการนะฟาซิลิตี้ต่างๆหรือแม้ทั้งจัดการของเสียอาหารอะไรต่างๆได้อย่างครบถ้วนในการรองรับคนในหลัก 20,000 กว่าคน 30,000 คนซึ่งผู้ตามตรงนะในประเทศไทยของเราแล้วก็มีเวนูในลักษณะแบบนี้นะครับพอควรที่จัดได้ดังนั้นพอเรามองภาพนะฮะของการจัดไฮร็อกนะโดยการเลือกเวนูที่ดีและเป็นอินดอร์ที่คอนโทรลนะครับสภาพต่างๆได้แล้วก็ถูกเซอร์ติฟายนะในเชิงของเวนูที่เลือกเนี่ยมันทำให้เราตอบโจทย์นะในการใช้ทรัพยากร resources เนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแล้วก็เหมาะสมด้วยนะก็ R ตัวที่2ก็คือ resources R ตัวที่3ครับก็แน่นอนคงจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะฮะก็คือคำว่า reduce

footprint นะครับหรือ reduce emission อะไรต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะไรรู้ไหมครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะสองเรื่องนะฮะที่มันช่วยในการ reduce และลดต่างๆพวกนี้นะอย่างที่หนึ่งครับก็คือการที่เราทำทุกอย่างเป็น indoor นะครับเพราะมันเป็น indoor นะฮะมันทำให องค์กรหรือเวนูนั้นๆเนี่ยนะสามารถที่จะคือส่วนตัวในการที่เขาจะเซอร์ติฟายว่าเขาจะเป็นกรีนบิลดิ้งแบรนด์ก็แล้วแต่เขารู้อยู่แล้วนะครับว่าองค์ประกอบฟุตปรินต์ของเขาเนี่ยนะมันมาจากองค์ประกอบอะไรได้บ้างดังนั้นเมื่อเราเลือกสถานที่ที่ดีเอากิจกรรมนะครับมาวางผังวางเลเยอร์อย่างเหมาะสมเนี่ยนะมันช่วยเราในการบริหารจัดการฟุตปรินต์นะครับ reduce footprint ของกิจกรรมของการเดินทางเข้ามามีส่วนร่วมของ participant นะครับทั้งหมดได้เป็นอย่างดีซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบนะฮะกับการที่บางครั้งบางคราวเราเอาคนด้วยจำนวนเท่ากันไปที่เขาใหญ่เราเอาคนจำนวนเท่ากันไปที่ชายทะเลเกาะใดเกาะหนึ่งนะครับเราจะเห็นได้ว่าเวหรือช่องทางในการที่เราบริหารจัดการฟุตปรินต์หรือรีดิวฟุตปรินต์ตัวนี้นะไอตัวลักษณะของการเป็นไฮร็อกเนี่ยจริงแล้วมันตอบโจทย์นะครับเรื่องของการทำธุรกิจยั่งยืนนั่นก็คือคุณทำอะไรไม่รู้แหละคุณกำไรว่าไปนะเนื้อแต่คุณต้องมีช่องทางและตอบโจทย์ในเรื่องของการรีดิวฟุตปรินต์ตรงนี้ได้ด้วยนะนอกจากนี้อีมิติหนึ่งนะครับในเรื่องของ reduce footprint ซึ่งอันนี้น่าสนใจนะครับถ้าทุกท่านดูตามสื่ออะไรต่างๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะไม่มีกระบวนการในการจะต้องมีเสื้อที่จะต้องเหมือนกันนะครับมีบิ๊บที่จะต้องเหมือนกันหรือมีอะไรบางอย่างที่ต้องมารับแล้วก็ที่มันจะต้องนะต้องเพิ่มกระบวนการหรือเพิ่ม footprint ให้มันเกิดขึ้นนะครับดังนั้นไอลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่ดร.คิดว่ามันก็ตอบโจทย์นะครับการทำในเชิงของ sustainable business event ที่น่าสนใจนะครับอันนี้ก็เป็น R ตัวที่3 R ตัวที่4ครับอันนี้ชัดเจนนะก็คือคำว่ารายรับหรือ revenue ครับนะเพราะการที่มันจะเป็น sustainable business ครับปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามันก็จะต้องมองในการเปลี่ยนเรื่องของความยั่งยืนหรือ sustainability ให้มันเป็นรายได้ใหม่ที่มันเกิดขึ้นนะครับทุกท่านลองจินตนาการภาพนะครับว่ารายได้ใหม่ที่มันเกิดขึ้นจาก HYROX เนี่ยนะมันเป็นรายได้ที่มันถ้าย้อนกลับไปประมาณ 5-6 ปีที่แล้วเราคงไม่คิดนะว่ามันสามารถสร้างรายได้นะครับได้มหาศาลขนาดนี้แล้วมันเป็นรายได้ที่มันเชื่อมกับอะไรรู้ไหมเชื่อมกับทุกกำไรที่ธุรกิจนี้ได้นะครับมันตอบโจทย์2เรื่องในเวลาเดียวกันเรื่องที่1ก็คือเขาตอบโจทย์ได้ทันทีนะว่าทุกคนที่เข้ามาร่วมแข่งกับเขาเนี่ยทุกคนต้องเตรียมทุกคนต้องบิ้วร่างกายทุกคนต้องออกกำลังกายมาดังนั้นมันจะทำให้ในเรื่องของ well-being หรือ wellness นะครับของประชาชนของคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับรายได้หรือกำไรที่เขาได้มาเนี่ยนะฮะมันเพิ่มเติมมากขึ้นนะอันนี้คือมุมที่หนึ่งนะครับที่อาจจะพอตอบได้นะฮะมุมที่สองครับที่มันตอบโจทย์ในลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันก็คือเขาก็ตอบได้เหมือนกันนะว่าทุกๆ revenue ที่เขาได้มาเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับอีเวนต์อื่นๆนะครับด้วยจำนวนคนที่เท่าๆกันนะเขามีฟุตปรินต์นะครับหรือเขามีเวในการสร้างผลกระทบนะต่อสิ่งแวดล้อมในลักษณะอย่างไรบ้างนะอีกมิติหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับตัว revenue เช่นเดียวกันนะนั่นก็คือรายได้ที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เป็นรายได้ที่มันกระจุกตัวนะอยู่ที่คนจัดอีเวนต์เท่านั้นแต่มันมีเรื่องของการดิสทริบิวนะครับการกระจายรายได้ไปสู่พาร์ทเนอร์นะหน่วยงานภาคีต่างๆถ้าคิดกันแบบเร็วๆนะฮะก็เนี่ยไปอยู่ตามยิมต่าง

ต่างๆนะทั่วประเทศนะแล้วก็ครูสอนต่างๆนะอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นการกระจายรายได้ในเชิงของ revenue นะครับอันนี้คือ R ตัวที่4เพราะทำแล้วมันต้องมีรายรับนะตัวที่5ครับนะที่อยู่ในเรื่องของ sustainable business เหมือนกันนะที่เกี่ยวข้องกับ High Rock ก็คือคำว่า regenerative ครับ regenerative เนี่ยอะไรก็ต้องได้เกริ่นไว้บ้างแล้วในเชิงของรายรับนะครับก็คือคุณมีรายรับแต่ทุกรายรับที่คุณได้มาเราตอบได้ว่ามันเป็นการใช้อีเวนต์ในการสร้าง healthy people healthy family หรือ community และที่สำคัญมันเป็นการ regenerativeนะครับ local economy ในเชิงที่จะบอกว่าเอ้ยมันเชื่อมไปกับยิมนะครับกับเทรนเนอร์หรือแม้กระทั่งอาหารเสริมอุปกรณ์อะไรต่างๆนะมันก็สามารถทำให้ตัว local community ตัวนี้นะครับมันถูก regenerative มากขึ้นคือไม่ได้มองแค่เป็นการลดผลกระทบเท่านั้นอันนี้ก็คือ R ตัวที่5ตัวที่6ครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะก็คืออันนี้อาจจะยากหน่อยแต่เป็นมุมที่อยากพูดทิ้งท้ายและจะพาไปต่อในบุลเลตที่3นะก็คือสิ่งที่อยากเห็นอยากเห็นให้มันเกิดขึ้นในอนาคตตัวที่6ครับแล้วโดใช้คำว่า remove and remediation ครับไอเดียก็คือว่าทุกอีเวนท์ที่จัดครับนะไม่ว่าจะ outdoor indoor นะครับจะเป็นงานคอนเสิร์ตจะเป็นงานวิ่งนะครับอะไรก็แล้วแต่แน่นอนอ่ะมันมีการปลดปล่อยนะครับfootprint นะครับหรือ pollution หรืออะไรบางอย่างสู่สิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอนแบบปฏิเสธไม่ได้นะครับดังนั้นในเชิงของ remove แล้วก็ remediation เนี่ยเป็นอีกมิติหนึ่งที่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลากหลาย event organizer คิดเรื่องพวกนี้เยอะมากนะครับก็คือการมองว่าสัดส่วนของรายรับหรือกำไรที่เกิดขึ้นนะครับสามารถที่จะมองในเชิงของการเป็นมุมในการที่จะไปสร้าง impact สร้างความต่อเนื่องอะไรบางอย่างนะครับให้กับสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้กับสภาพแวดล้อมนะครับเพราะอย่าลืมว่าเวลาเราแงนมองไปบนฟ้านะครับเรามีความเข้มข้นคาร์บอนไดออกไซด์430 ppm ที่มันคลุมเราอยู่อย่างนั้นใครล่ะที่จะเป็นเจ้าภาพในการเอามันออกนะครับก็เราอาจจะบอกได้ว่าเอ๊ถ้าเรามี sustainable business พวกนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีรายรับมีกำไรนะครับทำไมไม่เอาแนวคิดหรือสัดส่วนกำไรพวกนี้นะมาสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงของการ remove นะครับพวกแก๊สเรือนกระจกที่อยู่ในชั้นบรรยากาศหรือนำไปใช้ในการ remediation นะครับการฟื้นฟูบางพื้นที่นะครับที่มันเป็นพื้นที่ปนเปื้อนและมันเป็นพื้นที่สาธารณะนะที่มันไม่ได้ถูกใครเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในการดูแลนะครับดังนั้น 6R ตัวนี้นะโดยเฉพาะยิ่งในตัว R ตัวที่6เนี่ยในไฮร็อกนะที่เขาทำนะครับเขาก็มีการตั้งแคมเปญอันหนึ่งนะชื่อว่า Race for Impact นะครับก็พูดง่ายๆก็คืออ่ะนี่แหละพยายามที่จะทำตนเป็นธุรกิจยั่งยืนนะในการเอาเงินเอากำไรนะครับส่วนที่ได้มาจากนักแข่งเนี่ยนะไปสนับสนุนนะครับทั้งในเชิงของสังคมแล้วก็ในเชิงของสิ่งแวดล้อมนะต่างๆพวกนี้เป็นต้นอ่ะดังนั้นโดยสรุปนะครับนะว่าถ้าเราเอาหลัก 6R มาจับกับความเป็นไฮร็อกนะครับเราจะเห็นว่ามันมีการต่อยอด transformation logic ลักษณะแบบนี้คือ fitness race แทนที่ fitness ต่างคนต่างทำแต่มันคือการเปรียบเทียบประกวดประขันนะในเรื่องการแข่ง fitness นะเอาไปสู่การทำเป็น fitness communityนะทำให้มันเกิด local economy อะไรบางอย่างเกิดขึ้นมันมี community ที่โตมากขึ้นมี experience economy นะครับนะก็คือมันใช้กิจกรรมลักษณะแบบนี้นะครับมาสร้างการเติบโตในภาพของธุรกิจแล้วก็มีความเป็น sustainable wellness นะครับ ecosystem ให้เกิดขึ้นดังนั้นโดย
สรุปนะ

0: ครับในบูลเลตที่2นะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเอากิจกรรมนี้ไปแมปกับแนวคิด 6R ก็ไม่หลุดสักเท่าไหร่นะสุดท้ายครับด้วยเวลาจำกัดนะถ้าถามดร.โอว่ายังอยากเห็นอะไรเพิ่มขึ้นเนาะนะครับอยากเห็น3อย่างครับนะครับเผื่อมีจังหวะรอบหน้ามาคุยกันนะฮะรอบที่1ครับยังอยากเห็นนะครับการ normalize การวัด footprint หรือคาร์บอนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับที่พร้อมทุกแม้เราวัดในเชิงออกกำลังกายทุกอย่างได้แล้วนะครับยังอยากเห็นว่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ in daily life ของแต่ละคนของอีเวนต์อะไรต่างๆพวกนี้เป็นอย่างไรแล้วก็ลอง normalize กันขึ้นมานะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือมุมที่1 นะครับมุมที่2ครับก็ยังอยากเห็นนะครับเรื่องของ circularity นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้ออุปกรณ์หรืออะไรต่างๆพวกนี้ถ้าเชื่อมโยงลักษณะที่มันเป็น sharing economy นะครับการใช้ซ้ำการ reuse นะครับ repair recycle อะไรต่างๆพวกนี้เราคิดว่าน่าจะตอบโจทย์นะครับในอนาคตกับธุรกิจลักษณะนี้มากๆนะครับกับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของ local economy นะครับก็คือเอาจัดแล้วเนี่ยเราพอตอบได้ไหมว่า local spending นะครับเราอีเวนต์ใหญ่คน 20,000 กว่าคน 30,000 คนรวมคนชมมันมี local spending นะครับไปสู่ธุรกิจ SME รายย่อยอะไรต่างๆอย่างไรบ้างนะครับก็น่าจะเป็นสัก3สิ่งนะครับที่อยากเห็นแล้วก็เรียนตามตรงนะครับในมุมของคณะวิศวะจุฬาในมุมของสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืนส่วนตัวยังรู้สึกว่าถ้ามีมุมใดมุมหนึ่งนะครับที่เราสามารถเข้าไปร่วมในการทำให้อีเวนต์ลักษณะแบบนี้มันเป็น sustainable business event นะครับแล้วก็เป็นเรือธงของประเทศได้นะครับดร.คิดว่าส่วนตัวแล้วก็ในฐานะทีมงานนะเราก็ยินดีนะที่น่าจะเข้าไปพูดคุยแล้วก็ทำให้อีเวนต์ลักษณะแบบนี้นะครับตอบโจทย์การเจริญเติบโตอะไรบางอย่างนะฮะของประเทศไทยเราได้เอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับดร.ศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลนะฮะต้องขอลาท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่กับรายการ NY Insider ในวันเสาร์หน้าวันนี้สวัสดีครับ
1: NY Insider by ดร.โอเพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลก คนใหม่ปลุกพลังกายพลังใจที่หายไปพร้อมเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้งกับรายการฮีลใจไปกับดร.จอยดำเนินรายการโดยดร.จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันเสาร์เวลา 14:30 นถึง 15:00 นติดตามฟังรายการฮิวใจไปกับดร.จอยเพราะทุกก้าวของชีวิตเริ่มต้นด้วยกำลังใจ เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
2: เมื่อความพิการไม่ใช่กำแพงที่จะมาปิดกั้นชีวิตและความกล้าคือปีกที่จะทำให้เราโบยบินได้ไกลกว่าที่คิดเรียนรู้เรื่องราวชีวิตคนพิการอย่างเข้าใจและมากกว่าที่เคยกับรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางพื้นที่เล็กๆที่จะทำให้คุณเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในทุกคนดำเนินรายการโดยพลอยสโรชากิติสิริพันธ์บรรณาธิการผู้พิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยและณัชนันท์พฤกษ์ไพบูลย์คุยกับผีเสื้อปีกบางยิ่งฟังยิ่งเห็นพลังของชีวิต
3: สวัสดีค่ะรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะรายการของเราเป็นรายการที่จะชวนทุกคนมาเปิดใจเรียนรู้ทำความรู้จักโลกของคนพิการในหลากหลายแง่มุมเพิ่มขึ้นนะคะโดยเราจะพบกันเป็นประจำในทุกวันเสาร์เที่ยงตรงถึงเที่ยงครึ่งทางวิทยุจุฬา 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและวันนี้นะคะพลอยกับพี่นัทค่ะก็กลับมารายงานตัวอยู่กับคุณผู้

0: ังอีกเช่นเคยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังณัชนันท์พฤกษ์ไพบูลย์นะคะวันนี้แน่นอน
0: ใช่มีแขกที่น่าสนใจมาพูดคุยกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะต้องเรียกว่าเธอเป็นอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งไปแล้วนะคะเป็นรุ่นน้อง

0: ็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ค่ะต้อนรับน้องแอลเข้าสู่รายการค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะแอลขอบคุณมากเลยที่ให้เกียรติมาพูดคุยในรายการของเราเนาะอยากให้แอลเริ่มต้นเล่าสักนิดหนึ่งว่าที่มาที่ไปก่อนที่เราจะมาเริ่มต้นทำช่อง TikTok เนี่ยแอลเรียนจบอะไรมาแล้วก็มันเริ่มมาทำตรงนี้ได้ยังไงอะคะ
2: จริงๆจบครูสังคมมาค่ะที่มสว.เพราะว่าตอนตั้งแต่เด็กเลยค่ะแอลแบบอยากเป็นครูมากก
1: ็
2: คือเหมือนตอนเด็กเราก็แบบเล่นเป็นครูตั้งแต่เด็กเนาะแล้วก็อย่างช่วงมัธยมอะค่ะก็เหมือนได้มีโอกาสสอนน้องที่รู้จักกันนะคะแล้วเขาก็เหมือนแบบได้เกรดที่ดีขึ้นแล้วเราก็รู้สึกเอ้ยเราแบบมีความสุขจังเลยกับการได้สอนได้ถ่ายทอดอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยตัดสินใจที่จะเรียนครูค่ะแต่ว่าเหมือนพอที่เราเหมือนได้ไปฝึกสอนในโรงเรียนนะคะเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันยังมีส่วนอื่นๆที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสอนโดยตรงแล้วเราอาจจะไม่ได้มีความสุขในการทำงานในลักษณะนั้นก็เลยแต่เราก็จะพูดขำๆกับทุกคนว่าเราขี้เกียจไปโรงเรียนเนาะแต่ว่าจริงๆมันก็เป็นประมาณนั้นแหละเราก็เลยรู้สึกว่าแล้วเราจะทำงานอย่างอะไรได้อีกเนาะทีนี้พอเราเรียนจบครูมาค่ะเราก็เห็นว่ามันก็มีทักษะบางอย่างเช่นทักษะเรื่องของการพูดหรือว่าเรื่องของการวางแผนเรื่องของการถ่ายทอดอย่างเงี้ยที่มันน่าจะเอาไปประยุกต์ใช้กับอาชีพอื่นๆได้เราก็เลยมองว่าแล้วเราอยากทำงานในสายไหนก็เลยมองเป็นพวกในสายคอนเทนต์หรือว่าในสายพวกมาร์เก็ตติ้งอะค่ะก็เลยเริ่มที่จะเหมือนสมัครงานไปในทางนั้นเนาะเราก็ประกอบกับตอนช่วงมหาลัยอะค่ะแอลได้ฝึกงานที่เอเจนซี่ที่ชูใจเนาะเป็นเอเจนซี่โฆษณาก็เลยรู้สึกว่าจริงๆงานในสายเนี้ยเราก็น่าจะพอที่จะทำได้ก็เลยเหมือนลองหางานดูแต่ว่าทีนี้พอเราไปสมัครงานนะคะก็น่าจะเป็นปัญหาคลาสสิกรายการนี้ก็น่าจะได้ฟังกันมาหลายๆครั้งแล้วก็คืออาจจะพอเราไปสมัครเนี่ยหลายๆที่ก็เหมือนหายไปเลยก็มีหรือว่ามีการติดต่อกลับมาแต่ว่าพอรู้ว่าเราเป็นคนตาบอดเนี่ยก็มีการปฏิเสธทั้งแบบตรงๆเลยหรือว่าหายไปแบบอ้อมๆเช่นเหมือนขอกลับไปปรึกษาแล้วก็หายไปเลยอย่างเงี้ยค่ะจนเราสมัครอยู่แบบประมาณปี2ปีเนาะเราก็รู้สึกว่ากันพอเถอะหลายที่มากประมาณเป็นน่าจะเป็นร้อยได
1: ้ค่ะ
2: เป็นร้อยอันนี้หมายถึงว่ารวมทั้งหายไปเลยไม่ได้ติดต่อกลับมาหรือว่ามีทั้งติดต่อกลับมาเนาะ
1: ค
2: ่ะก็เลยรู้สึกว่าเหมือนพอเราถูกปฏิเสธบ่อยๆหรืออะไรอย่างงี้มันก็ทำให้ความมั่นใจในตัวเรามันก็น้อยลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้อยากอยู่ในแบบสภาวะแบบนี้แล้วก็เลยมองว่าแล้วมีอะไรบ้างที่เราสามารถแบบทำได้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเอ้ยจริงๆแล้วอะอย่างช่วงโควิดเองอะค่ะเราก็ตอนนั้นแอลเรียนอยู่เนาะแล้วอาจารย์อะก็เหมือนเปลี่ยนจากการแบบไปเรียนในห้องเรียนมาทำงานที่บ้านหรือว่ามีอัดคลิปส่งการบ้านแทนที่จะต้องพรีเซนต์หน้าห้องก็เป็นเหมือนอัดคลิปพรีเซนต์แทนเนี่ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าจริงๆเราก็ทำคลิปได้นี่นะแล้วก็เราก็มองว่าเนื้อหาที่เราทำอะมันก็ไม่ได้จะต้องแบบเน้นไปที่เรื่องภาพเนาะแต่ว่ามันเน้นไปที่เรื่องที่เราจะเล่า อะไรแบบนี้มากกว่าก็คิดว่าโปรดักชันก็ไม่ได้ยากมันก็ไม่ได้ซับซ้อนมากเราก็ลองหาแอปพวกที่มันสามารถแบบตัดต่อแต่คำว่าตัดต่อของเราอ่ะคือไม่ได้ตัดต่อสเกลคนตาดีหรอกมันเป็นแค่ตัดแบบตัดคำผิดออกแล้วก็ต่อท่อนถูกเข้าไปแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้ามันพื้นฐานขนาดเนี้ยมันก็คงมีแอปบางแอปหรือว่าโปรแกรมแหละที่มันพอที่จะใช้งานได้ค่ะก็เลยลองไปหาดูแล้วก็พบว่ามันก็มีนะถ้าเราต้องการแค่นี้ก็เลยแบบเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้ทำช่องขึ้นมาค
0: ่
2: ะ
0: เป็นแอปเป็นโปรแกรมอะไรบ้างคะตอนนั้นที่เราใช้ในการเริ่มต้นทำช่อง TikTok ของเรา
2: ตอนนั้นใช้แอปคลิปที่อยู่ใน iPhone ค่ะจริงๆตอนนี้เขาไม่ให้เหมือนเขาไม่ได้ซัพพอร์ตต่อแล้วแต่ว่าถ้าเรายังโหลดอยู่ในเครื่องก็ยังใช้ต่อได้แล้วก็จะมีตัวคลิปแชมป์ค่ะซึ่งตอนนั้นใช้ทั้งในคอมในมือถือแต่เหมือนตอนนี้ในมือถือเขาก็ไม่ซัพพอร์ตต่อแล้วก็ใช้ต่อได้แค่ในคอมแบบนี้ค่ะ
0: ก็คือเราก็ต้องทดลองใช้ไปหลายๆแอปเหมือนกันเนาะกว่าเราจะหาเจอว่าตัวไหนที่มันเวิร์กแล้วก็ไม่เวิร์กแต่กลับมาถามแอลอย่างนี้ค่ะว่าพี่เชื่อว่าหลายๆคนอะคนตาบอดหลายๆคนที่ไปสมัครงานเนาะแล้วโดนปฏิเสธเป็นร้อยอะพี่นัทต้องมีความท้อใจมีความหมด

0: กำลังใจบ้างแอลผ่านไอ้จุดความรู้สึกตรงนั้นอะมาจนกลายเป็นแบบค้นหาตัวเองเริ่มต้นทำช่องของตัวเองหรือลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างเนี่ยได้ยังไง
1: จริงๆถ้าย้อนกลับไปค่ะช่วงนั้นถามว่าเราก็ซัฟเฟอร์แบบสุดๆหมายถึงว่ามันก็ทำให้เราเหมือนแบบไปเป็นโรคซึมเศร้าหรืออะไรอย่างนี้ไปเลยเนาะเพราะว่ามันหลายครั้งมากๆอย่างเงี้ยแต่ว่าทีเนี้ยเรามันก็มีวันนึงที่มันอาจจะเป็นเหมือนแบบจุดพลิกเหมือนกันคือไปสมัครงานที่นึงค่ะแล้วเขาก็มีการตอบรับมีการสัมภาษณ์แล้ววันที่สัมภาษณ์เขาก็บอกว่าเออเขาขอกลับไปคุยกับทางผู้บริหารของเขาก่อนทีนี้เราก็เข้าใจว่าเดี๋ยวเขาก็คงหายไปแหละแต่เขาติดต่อกลับมาแล้วเขาก็บอกว่าเออจริงๆอ่ะแบบเหมือนถ้าดูจากเรซูเม่แล้วก็ดูจากที่เราพูดคุยกันอ่ะเขาก็เชื่อว่าเราอ่ะสามารถทำงานได้นะแต่ว่าตำแหน่งงานที่เขาเหมือนเขามีตำแหน่งงานอื่นที่อยากจะออฟเฟอร์ให้ซึ่งตำแหน่งงานนั้นแล้วก็เอ้ยมันคืออะไรหรออะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็บอกว่ามันคือคอลเซ็นเตอร
2: ์
1: เหมือนเป็นออปเปอเรเตอร์อะไรเงี้ยค่ะของบริษัทเขาเพราะเขามองว่าเหมือนหน้าที่เนี้ยเราน่าจะสามารถทำมันได้ดีกว่างานที่เราสมัครไปตอนแรกค่ะทีนี้เราก็เลยถามว่าเราก็คิดว่าเอ้ยก็ทำก็ได้แต่ถ้าสมมติว่ามันอยู่ในเรทเงินเดือนที่เรายื่นไปในตอนแรกเราก็ถามว่าเออแล้วแบบตำแหน่งเนี้ยเงินเดือนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็ให้ตัวเลขมาซึ่งมันน้อยกว่าตำแหน่งที่เราสมัครไปตอนแรกแบบเท่าหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเออเราก็เลยมองว่าโอ้แปลว่าเขามองความสามารถหรือว่าเขามองมูลค่าเราอะเท่านั้นเองเออเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยก็ดีเหมือนกันนะที่เราแบบไม่ได้ทำงานที่นี่เราก็เลยกลับมาย้อนคิดว่าแล้วจริงๆแล้วเราอยากทำอะไรแล้วเราก็เลยมองว่าแล้วถ้าสมมติว่าเราตอนนี้เราเหมือนเราก็พยายามหาเนาะแล้วเราก็ต้องรอให้คนอื่นอะเหมือนเลือกเราม
0: าประเมินมูลค่าของเรา
2: ค่ะ
1: ใช่แต่ถ้าเราอยากแบบอยากทำเลยอ่ะแล้วเราให้มูลค่าตัวเองแค่ไหนถ้าเรามองว่าเอ้ยจริงๆแล้วเราก็ทำสิ่งนี้ได้เลยโดยที่อ๋อไม่เห็นต้องรอเลยด้วยซ้ำเราเริ่มทำของเราได้เลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเริ่มที่จะลองทำก่อนเนาะแต่ว่าตอนแรกอ่ะก็ยังไม่ได้มองว่ามันจะเป็นแบบมีเป็นอาชีพหรือว่ามันจะแบบมีรายได้เข้ามาย
2: ังไง
1: ขนาดนั้นใช่เหมือนตอนแรกค่ะเราแค่อยากทำเพราะว่าเราอยากทำจริงๆแล้วเราก็มองว่าเหมือนเราทำเป็นพอร์ตให้กับตัวเราก่อนเนาะว่าสมมติเราไปสมัครงานแล้วเขาอาจจะแล้วน้องทำยังไงเราก็เหมือนแบบอย่างน้อยเรามีหลักฐานให้เขาดูว่าเนี่ยหนูก็ทำช่องของหนูนี่พี่ดูเลยนะมันก็อาจจะแบบยืนยันกับเขาได้ด้วยค่ะ
0: เฮ้ยประเด็นนี้พี่ว่าสำคัญนะคะเพราะว่ามันเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่เรา
2: ให้คุณค่าตัวเองมากกว่าให้คนอื่นมาเลือกเรา
0: ใช่เราไม่เอาคำตัดสินตัวเราเนี่ยไปผูกไว้กับคนอื่นว่าเขาประเมินเราแบบไหนเพราะว่าอันนี้สำคัญคือบางครั้งเนี่ยเราเอาความเป็นเราเนี่ยไปผูกไว้กับคนอื่นมากเกินไปจนทำให้เราเองเนี่ยรู้สึกหมดกำลังใจเนาะเพราะว่าคนอื่นเขาไม่ได้รู้จักเราดีเท่ากับตัวเราอะถูกไหมคะเขารู้จักเราแค่เสี้ยวนึงเท่านั้นเองแต่ว่าเรากลับเอาความเป็นเราทั้งหมดเนี่ยไปผูกไว้กับเขาแต่พอเรากลับมามองดูว่าอะไรที่มันเป็นเราจริงๆอะไรที่เราอยากทำจริงๆและอะไรที่เราทำได้เลยเหมือนเรากลับมาหยิบคุณค่าของเราขึ้นมาแล้วแสดงมันออกไปอันนี้มากกว่าที่อยากชวนทุกคนกลับมาเห็นนะเน
2: า
0: ะ
2: เห็นคุณค่าในตัวเองอะนะคะเพราะว่าแบบแอลเนี่ยเขาเห็นคุณค่าของตัวเขาเองโดยไม่จำเป็นจะต้องรอให้คนมาเลือกเขาเลือกตัวเขาเอง
0: ใช่ไหมแอลเนาะ
2: นะคะแล้วทีนี้หลังจากที่อ่ะเราลองทำเรียบร้อยแล้วผลมันเป็นยังไงอะ
0: เอาคลิปตอนเราเริ่มต้นทำก่อนเป็นยังไงบ้างเราเลือกเล่าอะไรแล้วก็ผลตอบรับเป็นยังไง
1: จริงตอนเริ่มเลยค่ะเหมือนตอนเราก็นึกย้อนไปว่าเออแล้วจริงๆอ่ะตลาดอยากได้อะไรจากคอนเทนต์เนาะแล้วก็เห็นว่าคนอ่ะชอบดูแบบคลิปตลกอะไรอย่างงี้เนาะตอนแรกเราก็พยายามเหมือนเป็นคลิปแบบเล่นๆเปื่อยเป็นชีวิตเราแหละคือจริงๆเราก็เป็นคนตลกอยู่แล้วเลยแบบเอ้ยลองเอาแบบชีวิตตัวเองลงไปทีนี้มันก็เริ่มมีคนมาเห็นเหมือนคนก็เห็นคือแอลเป็นคนตาบอดที่เหมือนข้างคือมองแล้วรู้ว่าคนนี้เป็นคนตาบอดเนาะคือมันจะแบบอาจจะมีคนตาบอดบางคนที่เหมือนมองภายนอกอาจจะไม่รู้แต่ของแอลอ่ะมันตาขุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเห็น
2: ชัด
1: ค่ะใช่ๆคนก็เลยแบบเหมือนเริ่มมาถามมาคอมเมนต์ถามเพิ่มว่าเอ้ยอันนี้แบบพี่เล่นยังไงพี่ตอบคอมเมนต์ยังไงหรืออะไรแบบนี้เนาะเราก็เลยอ๋อจริงๆคนก็สนใจ เรื่องแบบนี้อยู่แล้วประกอบกับตอนช่วงมหาลัยค่ะเวลาเราไปเหมือนทำกิจกรรมกับเพื่อนต่างคณะเพื่อนต่างคณะเขาก็จะรู้สึกแบบเหมือนเข้ามาช่วยเราแล้วเขาก็ถามว่าเอ้ยแกเรียนยังไงเออแกจดเลคเชอร์ยังไงแล้วตอนสอบหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นคำถามซ้ำๆเดิมๆที่เราก็รู้สึกว่าเอ้ยจริงๆแล้วคนตาดีเขาก็อยากรู้เรื่องคนตาบอดเหมือนกันนะแค่อาจจะยังแบบไม่รู้จะไปหาเพื่อนตาบอดจากที่ไหนหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะเราก็เลยเหมือนเอาสิ่งเนี้ยมาทำเป็นคอนเทนต์ก็คือมันจะมีทั้งส่วนที่เราอธิบายตรงๆเลยว่าคนตาบอดทำสิ่งนี้ยังไงเช่นแบบจะดูแบงค์จะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้แบบเป็นแบงค์กี่บาทหรือว่าจะใช้มือถือจะตอบคอมเมนต์ยังไงหรือมันก็จะมีส่วนที่เป็นแบบชีวิตของเราจริงๆที่เราอาจจะแบบเอ้ยเล่นมุกกับแฟนไปกินข้าวกับแฟนไปทำกิจกรรมกับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เขาเห็นว่าคนตาบอดก็คือคนนึงเนาะที่แบบมีกิจกรรมทำจริงแบบเหมือนใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเนี่ยเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะมีพาร์ทที่เป็นความรู้จริงๆก็มีเหมือนกันค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งแอลก็มองว่าเออถ้าคนเข้าใจหรือว่าคนรู้จักคนตาบอดมากขึ้นอ่ะเหมือนโอกาสทั้งกับตัวของคนตาดีเองก็จะมีมากขึ้นด้วยแล้วก็โอกาสของคนตาบอดเองก็จะมีมากขึ้นด้วยก็เลยยังเป็นคอนเทนต์แบบประมาณนี้อยู่รวมกัน
2: เปิดมุมมองให้ทุกคนได้รู้ศักยภาพของกันและกันว่าอย่างนั้นเถอะนะคะ
0: แล้วก็ช่วยยกตัวอย่างนิดนึงได้ไหมที่เราบอกว่าโอกาสของคนตาดีก็จะเพิ่มขึ้นและโอกาสของคนตาบอดก็จะเพิ่มขึ้นมันเป็นยังไงอ่ะ
1: อย่างโอกาสของคนตาบอดก่อนเนาะอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วถ้าสมมติคนตาดีเข้าใจคนตาบอดมากขึ้นรู้ว่าเอ้ยคนตาบอดหมายถึงว่าความกลัวคนตาบอดมันน้อยลงความเกรงกันความเป็นเพื่อนกันมันเพิ่มขึ้นแปลว่าคนตาบอดก็จะถูกยอมรับเข้าไปสู่กิจกรรมต่างๆเข้าไปการมีแบบปฏิสัมพันธ์มากขึ้นเนาะอันนี้คือในมุมของคนตาบอดที่ได้ประโยชน
2: ์
1: ส่วนในมุมคนตาดีที่ได้ประโยชน์อะค่ะเรามองว่าสุดท้ายแล้วว่าโลกมัน diversity หมายถึงว่ามันมีความแบบหลากหลายกันอยู่แล้วความพิการเองอะมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของความหลากหลายนั้นอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าคุณยอมรับว่าเอ้ยคนนี้เขามีข้อจำกัดแบบนี้เนาะสมมติว่าเรายกตัวอย่างง่ายๆเนาะคือทุกคนอาจจะมีเพื่อนที่ไม่กินเผ็ดอยู่แล้วเวลาเราไปร้านอาหารสมมติเพื่อนไม่กินเผ็ดแล้วก็อาจจะสั่งเมนูที่มันเผ็ดน้อยเพราะเรารู้ว่าถ้าเราสั่งแบบส้มตำพริก10เม็ดอะเพื่อเรากินไม่ได้แต่ถ้าเราบอกว่าเอ้ยพริก2เม็ดหรืออาจจะสั่ง2จานจานนึงใส่ปลาอีกจานไม่ใส่ปลาอะไรเงี้ยเพราะมันก็อาจจะแบบมีคนใส่ปลาไม่มีคนกินปลาอีกเนาะทีนี้เราก็กลับมามองว่าอ่ะถ้าสมมติว่าเพื่อนคนนี้เขาแค่มองไม่เห็นนะเออแล้วเราจะปฏิบัติกับเพื่อนคนนี้ยังไงให้เขายังสามารถที่จะเอนจอยกิจกรรมเดียวกันได้เช่นสมมติเพื่อนแค่เดินไปตักสลัดไม่ได้อ่ะเราอาจจะแบบไปเดินไปตักให้เพื่
2: อ
1: นหรือพาเพื่อนไปตักด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีวิธีเต็มไปหมดเลยแล้วการที่คนไม่พิการอ่ะได้มีโอกาสใช้ชีวิตหรือได้มีโอกาสรู้จักคนพิการมากขึ้นอ่ะมันก็เป็นโอกาสสำหรับตัวเขาเนี่ยแหละที่จะได้เรียนรู้จากความหลากหลายได้ทำให้ตัวเองแบบมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
0: ได้เรียนรู้วิธีใหม
1: ่แก้ปัญหามีมุมมองในการมองอะไรบางอย่างในแบบหลายๆเลนส์อย่างเงี้ยค่ะมากยิ่งขึ้น
2: ชอบความที่แบบว่ามีความยืดหยุ่นเพราะว่าบางคนน่ะที่เป็นคนตาดีเนี่ยไม่ยืดหยุ่นเลยนะคะเพราะว่าแบบหลายๆคนที่พี่รู้จักเนี่ยเขาจะเป็นในลักษณะว่าเขาจะรำคาญพวกแบบเออไม่
0: อะไรไม่อยากคิดเยอะไม่อยากจะต้องคิดอะไรเยอะแยะแต่ว่าทีเนี้ยพี่ฟังดูแล้วแอลเนี่ยมีทำคลิปหลากหลายรูปแบบเนาะมีทั้งให้ความรู้มีทั้งเล่นมุกกับแฟนมีทั้งคลิปแสดงมุมตลกอะไรต่างๆของตัวเราเองมีคลิปไหนไหมที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำออกไปแล้วได้ผลตอบรับกลับมาแบบเราประทับใจเราชอบมากเลยเราพึงพอใจมากเลยกับผลตอบรับของคลิปนี
1: ้จริงมันมีคลิปหนึ่งที่อาจจะใช้คำว่าแบบเป็นคลิปเปลี่ยนชีวิตก็ได้จริงๆมันมี2อันแต่ว่าอันนึงที่เห็น impact จริงๆอะค่ะมันเป็นเหมือนแอลไปกินซูชิสายพานกับแฟนคือแฟนชอบกินมากซูชิสายพานเนาะซึ่งก่อนหน้าที่จะคบกันอะเราอะไม่เคยกินซูชิสายพานเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่า1เลยอะคือมันหยิบเองไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าอะไรที่ไหลมาตรงหน้ามันจะต้องแบบพึ่งพาพนักงานอย่างเดียวซึ่งโอเคแหละร้านอาหารก็อาจจะยินดีที่ให้เราไปพึ่งพาเขาแต่ว่าเรารู้สึกว่าด้วยธรรมชาติของอาหารสไตล์เนี้ยมันแบบ คือการเหมือนแบบไปนั่งดูอาหารไหลมาแล้วหยิบเองหรือไม่ก็กดสั่งผ่านแบบแท็บเล็ตที่หน้าจอเนาะซึ่งแท็บเล็ตที่ร้านอาหารเองอันนี้คนตาบอดก็เข้าไม่ถึงอยู่แหละยังไงไปร้านเนี้ยเราต้องพึ่งพนักงาน
0: 100%
1: ก็เลยเราก็เลยไม่เข้าเนาะทีนี้ก็เลยเหมือนทำคลิปอธิบายว่าเออคนตาบอดอ่ะกินซูชิสายพานยังไงแล้วก็อธิบายว่าถ้าเรามากินเองเนี่ยเราแบบหยิบเองไม่ได้อยู่แล้วเพราะเราไม่รู้ว่าจานที่ไหลมาเนี่ยมันคือ40บาทหรือ120บาทหรือว่าพนักงานก็ต้องกดให้เราแล้วเราก็ต้องแบบพอเป็นซูชิมันก็ต้องใช้ตะเกียบเนาะซึ่งเราอาจจะแบบไม่ได้ถนัดใช้ตะเกียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยเหมือนแบบอธิบายความรู้ก่อนแล้วปิดท้ายว่าแต่เรามากับแฟนเราก็ให้แฟนป้อนแล้วก
0: ็
1: ซึ่งคนก็จะเหมือนมันก็ผสมกันเนาะคือให้ความรู้ด้วยแล้วก็แบบจบแบบหักมุมแบบตลกอะไรอย่างเงี
2: ้
1: ย
2: แล้วแฟนน้องแอลเนี่ยคือคนตาดีหรือคนตาบอดค่ะ
1: เป็นคนตาดีที่นั่งวีลแชร์ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อค่ะนี่เป็นแบบเขาเรียกว่าคู่ฮอตฮิตเลยนะคะที่เรียกว่าเสิร์ชข้อมูลไปจะต้องเจอคู่น้องแอลนะคะนอกจากว่าเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วชีวิตคู่ของเขาก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยนะคะแล้วเราบอกว่าเรามี2คลิปอันนี้คลิปหนึ่งและอีกคลิปเป็นยังไงบ้างคะ
1: อีกคลิปคือมันแบบไม่ได้มีความรู้เลยคือมันเป็นแค่แบบคืออย่างคลิปเมื่อกี้ค่ะมันนำไปสู่ว่าเหมือนสื่อหลักเองก็เห็นเรามากขึ้นเช่นแบบGood Day Podcast อะไรอย่างเงี้ยเนาะทำให้เราแบบได้ไปเล่าเรื่องการใช้ชีวิตของคนตาบอดในสื่อที่เป็นแบบสื่อใหญ่สื่อหลักอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็นำแบบโอกาสอื่นๆมาด้วยเช่นแบบอย่างบ้านกูเองอย่างเงี้ยก็เหมือนมันไม่ใช่คำไม่สุภาพนะมันเป็นแบบชื่อเพจเขาก็เขาก็เห็นคอนเทนต์นี้เนาะเขาก็เลยเหมือนแบบชวนเราไปทำคอนเทนต์ในวันแบบคนพิการหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าจริงๆอ่ะการaware ของเรื่องคนพิการอ่ะถ้ามันอยู่แค่ในสังคมคนพิการอ่ะมันก็ดีแต่ว่ามันจะ impact มากกว่าถ้ามันถูกขยายไปสู่สังคมคนไม่พิการซึ่งสื่อหลักเหล่านี้เองก็คือเป็นสื่อที่คนไม่พิการเขาติดตามกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ
1: ันนี้ก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบประทับใจเนาะส่วนอีกคลิปนึงอันนี้แบบนานแล้วซึ่งคลิปเนี้ยมันแบบมันไม่ได้มีความรู้อะไรเลยมันเป็นแค่แบบเล่นมุกเฉยๆแต่ว่ามันทำให้เหมือนคนนะคะเห็นคอนเทนต์ของเรามากแล้วเขาก็เหมือนแปลกใจว่าเอ้ยคนตาบอดทำไมเหมือนเล่นมุกได้ทำไมเหมือนแบบไม่ซีเรียสอะไรก็งงว่าเอ้าพี่ไปเจอใครมาแล้วที่เขาซีเรียส
0: เส้นเรากำลังเล่นมุกอะไรคะตอนนั้น
1: เหมือนตอนนั้นมันเป็นช่วงที่หยดกำลังดังค่ะก็เหมือนเล่นว่าเนี่ยที่รักที่หยดอ่ะเขาได้200 ล้านแล้วนะเราแฟนก็ตอบว่าที่หยด200 ล้านจะแบบมาสู้200ที่ที่รักให้เขาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ย
0: ว่าแล้วเราก็ขอเลย200นะคะ
2: ไม่ทราบว่าที่แอลบอกว่าเปลี่ยนเลยอ่ะก็คือยอดมันประมาณเท่าไหร่จากตอนแรกอ่ะที่มีคนตามเท่าไหร่ค่ะจากตอนแรก
0: แล้วพอเจอคลิปเข้าไป
2: ค่ะ
1: มันเหมือนช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่เพิ่งเปิดช่องด้วยค่ะก็เหมือนตอนแรกคนติดตามแบบหลักสิบหลักร้อยต้นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบคลิปนี้มันทำให้แบบพุ่งไปเป็นแบบหลักพันนะคะ
0: ค่ะเขาเรียกว่าการถ่ายทอดมุมมองเกี่ยวกับเรื่องคนพิการก็มีหลากหลายรูปแบบเนาะแล้วถ้าเราสอดแทรกมุกตลกเข้าไปอย่างที่แอลเป็นสอดแทรกตัวตนของเราเข้าไปเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่ามันนำไปสู่อะไรที่ยิ่งใหญ่ที่กว้างใหญ่ขึ้นได้มากขนาดไหนแต่ว่าจุดเริ่มต้นสำคัญเลยคือทดลองใช่ไหมแอลเราต้องลองก่อนว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็เราถึงจะเห็นว่าผลตอบรับมันไปได้ขนาดไหน
2: แต่ก็ต้องเขาเรียกว่าต้องชมเชยนะคะน้องแอลเลือกแบบเรื่องของที่แอลเป็นเลือดนักสู้มากเลยอะส่งไปเป็นร้อยๆที่เนี่ยซึ่งบางคนเนี่ยสัก10ที่นี่ก็ไม่ไหวแล้วอ่ะแต่นี่คือไม่ยอมแพ้นะคะแล้วก็ได้ประสบผลสำเร็จตอนนี้เรียกอย่างนี้ได้ยังว่าประสบผลสำเร็จในมุมมองของแอลอยากทำอะไรต่อ
0: หรือเราอยากจะต่อยอดไปเป็นอะไรอีก
1: จริงๆเหมือนจุดประสงค์ตอนนี้ที่ทำค่ะคือเราเหมือนอยากแบบให้เรื่องคนพิการอาจจะเน้นที่คนตาบอดเป็นหลักเนาะเพราะว่าเราอาจจะเป็นคนตาบอดมาจะเข้าถึงเรื่องอะไรแบบนี้ได้ง่ายขึ้นอยากทำให้มันเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้คนไม่พิการค่ะได้เข้ามาเรียนรู้มากขึ้นซึ่งจริงๆตอนเนี้ยแอลก็พยายามที่จะเหมือนลองคิดว่าเรานอกจากคลิปวิดีโออ่ะมันจะเป็นอะไรได้มากกว่านี้ไหมเพราะว่าบางอย่างบางคนเขาก็ทักเข้ามาเนาะในช่วงที่ มหาลัยเป็นช่วงแบบส่งรายงานช่วง thesis อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นช่องแบบ research ของนักศึกษาหลายๆคณะมากเราก็เห็นว่าเอ้ยจริง

0: จริงประเด็นเรื่องของคนพิการอ่ะมันถูกเห็นในนักศึกษา
1: ค่ะ
0: ในอาจารย์ในนักเรียนในหลายๆสาขานะอย่างแบบวิศวะเขาก็จะคิด
1: ก
0: ถ
1: า
0: ึ
1: ร
0: ง
1: ว
0: เริ ื่อง
1: จัยการวิชาการ
2: ต้องคิดนวัตกร
0: ใช
2: รม
0: ่ใช่ค่ะหรืออย่างแบบสายท่องเที่ยวเขาก็มองเรื่อง inclusive อย่างเงี้ยเราก็เลยมองว่าไอ้จริงๆแล้วอะถ้าเรื่องของคนพิการมันถูกเอาเข้าไปสู่ในทุกๆมุมได้มันก็จะได้แบบขับเคลื่อนประเด็นเรื่องเนี้ยไปพร้อมๆกันได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่เราก็มองว่าเราจะเหมือนเป็นอีโคซิสเต็มหรืออยากแบบช่วยซัพพอร์ตสิ่งนี้ยังไงต่อไปได้บ้างนอกจากการเป็นแค่คอนเทนต์ครีเอเตอร์
1: ค่ะ
0: ค่ะอันนี้คือเป็นแบบจุดประสงค์ที่เราอยากนำไปสู่เนาะแต่ว่าเรื่องโมเดลรายได้ไงเราก็อาจจะยังไม่ได้นึกคุยถึงสิ่งนั้น
2: แต่ว่าเป็นแผนของเราไว้ก่อนว่าความเป็นตัวตนของเราเนี่ยตอนนี้เรารู้สึกว่าเรามาถึงจุดหนึ่งแล้วที่เราสามารถส่งต่อความรู้ไปให้คนอื่นๆได้แต่ว่าเราจะขยายความรู้ต่างๆเหล่านี้ให้มันไปสู่การสร้างระบบที่มันเอื้อต่อคนตาบอดในแต่ละมิติได้ยังไงเน
1: า
2: ะ
1: ค่ะสรุปจากตอนแรกที่แอลหางานณตอนเนี้ยเรียกได้อย่างว่าตอนเนี้ยการที่แอลเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยเป็นงานแล้วเรียกได้ยัง
0: จริ งๆเร
1: ีย
0: ก
1: สร้างรายได้ยัง
0: เป็นงานเป็นงานได้แล้วค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็ได้รายได้จากการทำสิ่งเนี้ยมาถ้าสมมติว่าในปีเนี้ยมันก็มีงานที่ต่อยอดหรือว่าที่เกิดจากการที่เราทำ Aspiration ค่ะมาทุกเดือน
1: แล้วพอใช้จ่ายไหมกับกับเงินเดือนที่เขามอบให้เราข่าวนั้นที่เราบอกโอ้ยมันไม่พอแน
0: ่จริงๆมันพอที่จะ cover ได้ค่ะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นงานที่อาจจะแบบไม่ได้มีความมั่นคงเหมือนเงินเดือนเน
1: า
0: ะอย่างเงินเดือนเราจะประเมินได้เลยว่
1: า
0: สมมติเดือนละ30,000อะไรเงี้ยมันก็วาง
1: แผนได้เลยแต่นี่คือมันอยู่ที่ฝีมือเราทุกเดือนอ
2: ยู่ที่แต่ละเดือนว่าจะมีคนติดต่อมาแค่ไหน
1: แต่เราก
2: ็ทีนี้อยากให้ฝากเอาไว้นิดนึงถึงกับคนตาบอดคนอื่นๆที่อาจจะยังไม่ได้ลุกขึ้นมาทำอะไรแบบนี้ยังไม่ได้เชื่อมั่นตัวเองว่าเราจะทำอะไรได้อย่างเงี้ยสำหรับตัวแอลอะแอลอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับคนเหล่านี
0: ้จริงๆเราจะเชื่อมั่นตัวเองในวันที่ผลมันออกมาแล้วหมายถึงว่าวันที่เราคิดจะทำหรือว่าวันที่เราลองทำแล้วเองก็ตามมันจะยังไม่เชื่อมั่นหรอกเพราะว่ามันไม่รู้ว่าผลที่ออกมามันจะเป็นยังไงเนาะแต่ว่าวันนั้นที่ผลมันออกมาแล้วอะเราจะรู้สึกอ๋อเราก็ทำได้นะเราก็ไม่ได้แย่นะแต่ว่าการที่มันจะถึงวันนั้นอะมันก็ไม่มีทางถึงหรอกถ้าเราไม่ได้ทำเนาะ
1: ค
0: ่ะทีนี้เราอาจจะพอสะกดจิตตัวเองได้นิดนึงมันอาจจะเป็นทริคว่าเออมันอาจจะมีความสำเร็จบางอย่างที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตเนาะเราก็อาจจะเอาสิ่งนั้นมาลองคิดดูว่าเนี่ยครั้งนั้นเรายังทำได้เลยครั้งนี้มันก็ยากเหมือนกันแหละมันก็มีเส้นทางของมันมันก็มีเรื่องราวของมันแต่ว่าตอนเนี้ยเรารู้แล้วนี่ว่าเราจะทำสิ่งนี้ไปทำไ
2: ม
0: จะทำไปในประมาณไหนอาจจะยังไม่ต้องรู้ 100% ก็ได้ค่ะแล้วเราก็ตอนนี้เหมือนเราก็อยู่ที่จุดสตาร์ทแล้วเนาะมันก็อยู่ที่ว่าเราจะเริ่มทำหรือเปล่าเพราะถ้าเราไม่เริ่มมันก็ไม่ถึงวันนั้นหรอกแต่ว่าเราจะมั่นใจตั้งแต่ day one เลยว่าอุ๊ยฉันจะทำสิ่งนี้ออกมาได้ดีมากประสบความสำเร็จมากแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่น่ามีใครคิดแบบนี้ในตอนแรกอยู่แล้วค
1: ่
0: ะ
1: ก็มีเป้าหมายไว้พุ่งชน
2: มีเขาเรียกว่ามีเป้าหมายไว้แล้วเราก
1: ็
2: ต้องผ่านระหว่างทางอ่ะคือเราอย่าลืมที่จะผ่านระหว่างทางตรงนั้นไปเพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายระหว่างทางอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้แต่ถ้าเกิดเรามีเป้าหมายที่เราจะไปแล้วเราจะค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ระหว่างทางเราก็ไปถึงเป้าหมายได
1: ้ค่ะก็วันนี้นะคะก็ได้เขาเรียกว่าข้อคิดมากมายเลยนะคะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะคุณแอลค่ะธนัญชกรนะคะสันติพรธดาค่ะวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะเวลาหมดแล้วค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: มีความพิการไม่ใช่กำแพงที่จะมาปิดกั้นชีวิตและความกล้าคือปีกที่จะทำให้เราโบยบินได้ไกลกว่าที่คิดเรียนรู้เรื่องราวชีวิตคนพิการอย่างเข้าใจและมากกว่าที่เคยกับรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางพื้นที่เล็กๆที่จะทำให้คุณเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในทุกคนดำเนินรายการโดยพลอยสโรชากิติสิริพันธ์ บรรณาธิการผู้พิการทางการมองเห็นคนแรก

0: ประเทศไทยและณัชนันท์ พฤกษ์ไพบูลย์คุยกับผีเสื้อปีกบางยิ่งฟังยิ่งเห็นพลังของชีวิต
1: ผมชื่อเก่งครับ
2: ดิฉันรถเมย์ค่ะ
1: แค่มองตาผมก็รู้แล้วว่าเธอคือสิ่งที่ผมตามหามานานหลายครั้งที่เธอทำให้ผมอดใจไม่ไหวจนอยากจะใกล้ใกล้อีกใกล้เข้าไปอีกแล้วผมและเธอก็รู้ว่าสำหรับรถอย่างเราแล้วยิ่งใกล้ก็ยิ่งเจ็บ
2: ขับรถให้ถูกกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
3: ไม่ชิดไม่จี้ขับขี่อย่างมีระยะปลอดภัย

0: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวยสว่างเกล้าแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: ์ทำไมถึงโกรธเขาได้ขนาดนี้ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทำไมต้องพรั่งพรูคำหยาบคายเต็มไปหมดเพราะแค่รู้สึกไม่ถูกใจทำไมต้องก้าวร้าวและอารมณ์ขึ้นทุกครั้งที่เห็นเขาคิดต่างในบางเรื่องทำไมต้องรู้สึกสนุกร่วมด้วยทุกครั้งเวลาทัวลงใครทั้งที่ในนั้นเต็มไปด้วยความคิดเห็นด้านลบมาร่วมกันตระหนักถึงผลกระทบจากการกระทำในโลกออนไลน์แล้วสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อโลกจริงที่เราอยู่กันเถอะครับสติและการยับยั้งชั่งใจของทุกคนช่วยได้
2: มาเรียนรู้เส้นทางแห่งความสำเร็จทั้งการงานและอาชีพวิถีแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนิสิตเก่าในรายการคุยกับเด็กจุฬาดำเนินรายการโดยคุณแก้วใจนาคสกุล
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคุยกับเด็กจุฬาพบกับแก้วใจนาคสกุลทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งนะคะมาคุยกันกับพี่น้องจุฬาจบกันไปแล้วทำงานอะไรบ้างตรงสาขาไม่ตรงสาขาใช้ความรู้กันมายังไงวันนี้นะคะโชคดีค่ะดิฉันได้มาเที่ยวอเมริกานะคะเลยถือโอกาสทำงานด้วยแล้วก็พยายามเสาะหาว่ามีพี่จุฬาคนไหนนะที่ทำงานอเมริกามานานๆเราอยากรู้จักจังเพื่อนที่เคยสัมภาษณ์ไปแล้วก็เลยแนะนำสามีภรรยาคู่นี้เลยค่ะพี่หน่อยพี่หนึ่งนะคะอยู่กันมานานมากแล้วสวัสดีค่ะทั้งพี่หน่อยพี่หนึ่งเลยนะคะ
4: สวัสดีค่ะ
3: พี่หน่อยนะคะค่ะพี่หน่อยนะคะพี่การจุติกุลนะคะจากทับปาดรุ่นอะไรคะพี่หน่อย
5: รุ่น25ครับ
3: 2525เหรออ๋อ
5: 26 26ครับ
3: เห็นมาพี่หนึ่งบอกเดี๋ยวนะพี่หน่อย26พี่หนึ่งละคะพี่หนึ่งนะคะณัชจรีค่ะ
4: ณัฐจรีจุติกุลนะคะ252525ค่ะ
3: ค่ะ
4: อักษรค่ะ
3: อักษรนะคะ2อักษร2525ก็มาคุยกันวันนี้เพราะว่าพี่ทั้ง2คนนะคะทำงานอยู่อเมริกามานานมากเลยก็แนะนำหน่อยค่ะว่าทำงานอะไรอยู่ตอนนี้ค่ะ
4: ทำที่บริษัทของคนไทยอ่ะนะคะเป็น import export แล้วก็ซื้อเอาของมาจากเมืองไทยแล้วก็เป็นเฟอร์นิเจอร์เคดีน็อกดาวน์แล้วก็ส่งทั่วประเทศก็มีลูกค้าก็เช่น amazon.com target walmart คือ big box ใหญ่ทั้งหมดนะคะแล้วตอนจาก big box เนี่ยเราก็กลายตอนนี้เราก็ผันมาเป็นออนไลน์ซะเยอะแล้วก็เขาเรียกว่า drop ship ก็เราก็เป็นพวก drop ship มากกว่าคือที่ทำงานเนี่ยหนึ่งก็เริ่มจากทำในแผนกชิปปิ้งจากแผนกชิปปิ้งคือบริษัทเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากก็มีคนประมาณคือซีซันอลเนี่ยบางทีถึง100ถ้าหน้ายุ่งๆก็ประมาณ100แต่หลังๆเนี่ยเราไม่มีโปรดักชันแล้วเราก็จะถอยลงมาตอนนี้ก็ด้วยความที่เราตัดโปรดักชันออกไปหมดแล้วก็ไม่ต้องส่งบิ๊กบ็อกซ์แล้วเนี่ยเรา40 50คนเนี่ยเราเอาอยู่ก็คือยังส่งด้วยทั่วประเทศด้วยอะไรด้วยนี้จากในส่วนตัวของหนึ่งเองเนี่ยเริ่มจากชิปปิ้งแล้วก็ย้ายไปอยู่ไปดูเรื่อง AR เรื่องรับเงินจากรับเงินคือทั้งหมดเนี่ยเราดูโดยรวมเนี่ยเรื่อง compliance ของแต่บริษัทของแต่ละบริษัทที่เป็นลูกค้าเราว่าของไทยเนี่ยเขามีข้อแม้มีข้อกำหนดในการส่งของอะไรยังไงแล้วก็เราจะต้องชิปให้เขายังไงอะไรอย่างเงี้ยถึงก็มีความสัมพันธ์กับ FedEx ด้วย UPS ด้วยอะไรต่างๆเพราะพวกนี้เป็นชิปปิ้งทั้งหมดแล้วเราก็ต้องรู้ว่าขนาดจำกัดที่เท่าไหร่ ไม่ให้เกินน้ำหนักเกินเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องส่งพวกอินโฟเมชันเหล่านี้ไปให้พีดีจากพีดีเขาก็ต้องไปทำเป็นสินค้าอะไรมันก็ต่อยาวกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นจุดเริ่มของการอินโฟเมชันในบริษัทแล้วก็ตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่ทางมาดูเรื่อง HR ด้วย
3: อ๋อค่ะค่ะ
4: ค่ะ
3: การทำชิปปิ้งจริงๆนะมันเป็นเรื่องที่ต้องละเอียดมากๆเพราะ
4: ใช่
3: งานเอ
4: ใช
3: ก
4: ่
3: สารทั้งนั้นเลยแต่ละชิป
4: ใช
3: เมน
4: ่
3: ต์หนึ่งแล้
4: ใช
3: ว
4: ่ใช
3: พอ
4: ่
3: พอพี่ถึงพูดถึงว่าต้อง import export เนี่ยมันมี regulation อะไรหลายอย่างที่เราต้องรู้ถูกไหมคะอย่างเฟอร์นิเจอร
4: ใช
3: ์
4: ่
3: เนี่ย
4: ค่ะ
3: องค์ประ
4: ใช
3: ก
4: ่
3: อบนะคะเหมือนอะไรเหมือนแบบผักตบอะเรามีเฟอร์นิเจอร์ผักตบเนี่ยมันต้องทรีตมันต้องอะไรยังไงมันต้อง pesticide free หรือเปล่าเพื่อจะเข้ากฎเกณฑ์อะไรต่างๆใช่ไหมมันคือมันมีความละเอียดเยอะมากเลยแล้วก็พ
4: ใช
3: อ
4: ่
3: พี่พ
4: ค
3: ู
4: ่
3: ด
4: ะ
3: ว่าทาร์เก็ตเป็นคัสเตอร์นะนึกภาพออกเลยว่าปริมาณมันต้องเยอะเหมือนกันเพราะว่าทา
4: เ
3: ร
4: ย
3: ์เก
4: อ
3: ็
4: ะ
3: ตเ
4: ค
3: นี่
4: ่
3: ย
4: ะ
3: ยอดนิยมค่ะ
4: ใช่
3: แล้ว
4: ใช่
3: เป็นรีเทลที่อยู่รอดมาจนยุคนี้นะคะมีหลายที่ปิดไปเนี่ยโอ้
4: ใช
3: ทา
4: ่
3: ร์เก็ต
4: ค
3: ก
4: ่
3: ็
4: ะ
3: ยังรอดอยู่นะเออ
4: คื
3: ค
4: อเ
3: ่
4: ข
3: ะ
4: าก็เก่งเนาะเขาก็อะแดปต์ตัว
3: อื
4: ได
3: ม
4: ้อ่ะก็
3: อืม
4: เขาก็เป็นลูกค้าชั้นดีเลยนะจะว่าไป
3: ออ ื
4: ่ะ
3: ม
4: คือแต่ตังอะไรต่ออะไรเนี่ยมาเป็นคือสตรีมเขาไม่เคยขาดทั้งขาออกและขาเข้าทั้งขาเข้านี่ก็คือเงินเอ้ยขับPO ใช่ไหมพวกPO Purchasing Order เข
3: เข
4: า
3: าเช็คออเดอร์
4: ที่จะกลับเข้ามาให้เราอะไรอย่างเงี้ยเขาได้หมดเขาได้หมดทาร์เก็ตด
3: อ
4: ี
3: ื
4: แล
3: ม
4: ้วก็เราก็จะมีอย่าง Amazon เนี่ยก็จะเป็นลูกค้าใหญ่ Amazon ก็จะมีทั้ง Amazon US Amazon แคนาดา Amazon เม็กซิโกยาวไปจนถึง Amazon ที่ออสเตรเลียอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีภาคส่วนอะไรของมันไปคือเจ้านายเก่งมากเขาหาตลาดได้เก่งมากเราเป็นแบ็กดอร์ไอ้เราเป็นหลังบ้านให้เขาแล้
3: คว
4: ก
3: ่ะ
4: ็ส่งของไปอะไรอย่างเงี้ย
3: ค่ะ
4: ก็
3: แต่
4: ค่ะ
3: อืม
4: แต่
3: พร
4: พ
3: า
4: ี
3: ะ
4: ่ไ
3: ด
4: ม่
3: ัก
4: ได้
3: ดีเนี่ยจ
4: พ
3: ร
4: ี
3: ิ
4: ่
3: ง
4: ท
3: ๆหลังบ้านเนี่ย
4: ำอ
3: ส
4: อก
3: ำคัญ
4: ใช่คือพี่ทำขาออกนะไม่ออกจากบริษัทไม่ได้ทำขาชิปปิ้งเข้าอย่างที่น้องแก้วว่าเนี่ยคือเป็นถ้าเป็นพวกregulation เนี่ยขาเข้าเนี่ยต้องแม่นว่าเออ า
3: ๋ออ
4: ะไรเข้ามา
3: ค่ะ
4: อย่าง
3: ไ
4: เ
3: ด
4: ฟอร์
3: ้
4: นิเจอ
3: เ
4: ร
3: ยอ
4: ์
3: ะ
4: เนี่
3: ค
4: ย
3: ่ะ
4: ของที่วางบนโต๊ะของที่อยู่บนโต๊ะหรือมีขาเนี่ยถ้ามีขาแตะพื้นปั๊บเนี่ยถือว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ก็เจออีก
3: ออ
4: ย
3: ๋
4: ่างหนึ่ง
3: อ
4: เจอ regulation
3: ออ
4: ี
3: ื
4: กอย่างหนึ่ง
3: มค่ะแล้วทำมานานเนี่ยคันเนี่ยตั้ง
4: พ
3: แต
4: ี่
3: ่
4: ทำมาสองก็23 ปีเนาะอยู่บริษัทเนี้ยก็สนุกดีก็คือด้วยความที่เป็นบริษัทเล็กๆอ่ะแล้วเขาก็เมตตาใจดีมากก็ทำให้เราได้ทำได้หลายแผนกอ่ะก็อยากจะทำอะไรก็ทำไปเขาก็ไม่ว่าก็ดีตรงนั้น
3: ถ้างั้นทำมานานนี่เดี๋ยวขอถามพี่หนึ่งต่ออีกนิดนึงแล้วกันนะคะแล้วก่อนที่จะมาถึงจุดทำงานกับบริษัทนี้อย่างยาวนานเนี่ยเรียนจบอักษรแล้วไปยังไงต่อคะมันถึงจุดน
4: เร
3: ี
4: ี
3: ้
4: ยนจบอักษรแล้วพี่ก็ไปเป็นแอร์ก่อนไปเป็นแออ ร
3: ๋
4: ์แล้วก็
3: อ
4: มันก็ถึงจุดที่แบบโอ๊ยไม่ไหวแล้วแบบคิดถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงนิดหน่อยเนาะก็เลยต้องอมอีกมีความเปลี่ยนแปลงก็เลยมาเรียนต่อนี้พอมาเรียน
3: ค
4: ต่
3: ่
4: อ
3: ะ
4: พี่หน่อยเพราะก็เรียนถาปัดที่ยูดับเนี่
3: ค
4: ย
3: ่ะ
4: แล้วพี่ก็เรียนท
3: ค
4: ี่
3: ่ะ
4: เอสอูพอเรียนปุ๊บก็พี่หน่อยได้งานก่อนตอนแรกก็ไม่ได้
3: อื
4: คิด
3: ม
4: จะอยู่หรอกก็อยู่
3: ค่ะ
4: พอพี่หน่อยได้งานก็อยู่ไปเรื่อยๆก็ทีละเพิ่มไปทีละปีละปีอะไรอย่างเงี้ยส่วนบริษัทนี้เนี่ยนะพี่ก็ไม่ได้รู้จักอะไรเขาหรอกแล้วก็วันหนึ่งขับรถเล่นแล้วก็หันไปเห็นแบบถนน202เนี่ยมันก็อยู่วูดเดนวิลออกไปนอกซีแอตเทิลหน่อยนึงอะไรเงี้ยพี่ก็เห็นช้างคู่หนึ่งอ่ะพี่ก็แบบเขาเป็นช้างแกรนิตแต่ตัวใหญ่มากอ่ะอยู่
3: ค่ะ
4: ทางเข้าบริษัทน่ะพี่ก็แบ
3: ค
4: บ
3: ่ะ
4: โอ้โหฉันต้องได้ทํางานบริษัทนี้แน่เลยอ่ะแล้
3: ช
4: วก็
3: ้าง
4: แบ
3: ห
4: บ
3: น้
4: ว
3: า
4: ่า
3: ตาแบบบ่งบอกใช่ไหมว่าไป
4: ช้
3: ม
4: า
3: าง จาก
4: ม
3: ไท
4: ายจา
3: แ
4: ก
3: ล
4: ไทย
3: น
4: แล
3: ด์
4: นด์แน่นอนว่าเฮ้ย
3: อ
4: ฉันต้องทำงานบริษัทนี้แน่เลยอะไรเงี้ยก็ไม่กี่ปีต่อมาก็ได้จริงๆนั่นคือจุดเริ่มว่าทำไมไปทำงานบริษัทนี้
3: อ๋อ
4: ก็
3: ค
4: เป
3: ่
4: ็
3: ะ
4: นคนไทยจริงแล้วก็ใน
3: ค
4: สุ
3: ่
4: ด
3: ะ
4: ไปเจ
3: พ
4: ออ กัน
3: ผม
4: เจ้าของบริษัทที่วาร์ป
3: อ๋อค่ะนี่ผ
4: ค
3: ม
4: ่ะ
3: พลาด
4: แล
3: ท
4: ้
3: ิ
4: ว
3: ้ง
4: ก็
3: ถึ
4: ไป
3: งพี่
4: ท
3: นอยอ่ะพี่นอยจบถาปัดแล้วตอนนี้ก็คือยังเป็นสถาปนิกถูกไหมคะ
5: ำใช่
3: ท
5: ครับ
3: ำงานที่ไหนคะตอนนี้
5: ก็เพิ่งเปลี่ยนงานมา3 ปีตอนนี้อยู่ทำงานกับ Federal Government นะ
3: โอ้
5: เป็น
3: เป็นลูกจ้างของรัฐเลยเหรอ
5: ของ Federal
3: เฟดเดอรัลคือส่วนกลางเหรอคะ
5: ส่วนกลางครับ
3: อ๋อ
5: ก
3: ค่
5: ็
3: ะโอ้เล่าหน่อยสิคะน่าสนใจ เอาก ง
5: ็
3: านตอนปัจจุบันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยย้อนอด
5: ง
3: ี
5: า
3: ต
5: น
3: กันแต่ว
5: ไ
3: ่
5: ด
3: า
5: ้
3: เอาปัจจุ
5: ง
3: บ
5: า
3: ัน น
5: ปัจ
3: เล
5: จุบ
3: ย
5: ันนี้ก็เป็นงานมันตัว organization มันชื่อUSACE นะฮะเป็นอยู่ US Army Corps of Engineer
3: อ๋ออ
5: ยู่ใต้
3: ค่ะ
5: อยู่ใต้
3: อามี
5: Department of Defense ก็แรกเริ่มเดิมทีก็ทำงานทางด้าน commercial มา30กว่าปีมันก็รู้สึกว่าถึงจุดอิ่มตัวประมาณหนึ่งแล้วก็ประจวบกับได้ดูงานที่เป็นงานราชการเขาก็มีโปรเจกต์อะไรที่น่าสนใจแล้วก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะเรียนรู้แล้วก็ลองแอพพลายดูว่าเป็นยังไงแล้วประจวบกับเศรษฐกิจของเอเชียกับของ US ช่วงนั้นเนี่ยมันดรอปพร้อมกันก็เลยคิดว่า
3: อ๋อ
5: ลองดูซิว่าถ้าจะเปลี่ยนงานตอนนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็ดูงานของราชการแล้วมันก็บางอันมันก็ดีนะฮะแล้วก็บางอันมันก็เป็นท็อปิกที่เราไม่เคย explore มาก่อนเช่น
3: อืม
5: หน่วยงานนี้เขาดูแลเรื่องน้ำทางน้ำแม่
3: อื
5: น้
3: ม
5: ำทั้งหมด
3: อื
5: ข
3: ม
5: ของUS แล้วก็ยังม
3: ค
5: ี
3: ่ะ
5: เรื่องพอเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องอื่นๆอีกมากมายโปรเจกต์แรกที่ได้ทำก็สนุกดีฮะมันเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับปลาแซลมอนคือเป็นโครงสร้างที่เขา
3: อ
5: เ
3: ั
5: ร
3: น
5: ีย
3: น
5: ก
3: ี้
5: ว
3: ค
5: ่
3: ุ
5: า
3: ณอะไร
5: Fish Passageway คือให้ปล
3: โอ
5: า
3: ้
5: มันลงมาจากเขื่อนได้ก็
3: อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วค่ะ
5: พอดีงานเนื้องานมันก็เป็นโครงสร้างซะเยอะฮะแต่ว่าพอดีมันมีเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับต้อง life safety หรืออะไรพวกนี้ซึ่งเป็นเกี่ยวกับงานสถาปัตย์ก็เข้าไปทำแล้วก็มันเป็นโปรเจกต์ที่เขาทำกันมานานแล้วก็เริ่มทำใหม่แล้วก็ทำก็เริ่มสนุกว่ามันทีมงานมัน300 คนสำหรับ
3: อื
5: ออกแบบอย่างเดียว
3: ม
5: แล้วก็ได้เจอกับไฮโดรโลจิสต์จิโอโลจิสต์แล้วก็พวกที่เกี่ยวกับ environmental ก็เรียนรู้เรื่องปลาเรื่องนกเรื่องสัตว์ต่างๆ
3: ค่ะ
5: แล้วก็ต้องดูว่าทำไงมันถึงจะทำอาคารขึ้นมาช่วยสิ่งแวดล้อมเหล่านี้แล้วก็ให้มันรอดลงไปที่ทะเลได้ครั้งหนึ่งทีมงานก็มีอยู่ในองค์กรครบนะฮะแล้วมันหลายสาขาก็ได้ติดต่อกับที่ต่างๆเยอะก็สนุกดีแล้วก็มีความรู้สึกว่าในหน่วยงานราชการเกือบทุกที่นะฮะรวมทั้งเกือบทุกที่มันก็มีวีคพอยต์ว่าคนไม่ค่อยอยากจะไปทำถ้ามีโอกาสทำเอกชนก็จะเลือกทำเอกชนทีนี้เราอิ่มตัวด้านเอกชนมาแล้วก็ลองเอ๊ะมาดูซิว่าเป็นยังไงแล้วก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้ทำงานตอบแทนบ้างเช่นว่าสอนคนรุ่นต่อไปหรือว่าช่วยฟิตอินส่วนที่เขาไม่มี expertise ก็ได้ทำอะไรที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่ใช่ว่า 100% เป็นของใหม่มันก็ยังมีส่วนที่เป็น comfort zone แล้วก็ค่อยๆ progress ได้ก็สนุกดีฮะแล้วก็โปรเจกต์ประเภทอื่นๆก็มีอีกเยอะแล้วก็มาเรียนรู้ทีหลังว่าหน่วยงานนี้นี่มีอยู่ทั่วโลกก็คือว่ามีอินจิเนียร์มีอาร์เคเต็กแล้วก็มีไซเอนทิสต์อยู่ในทีมก็เพิ่งทำได้3ปีก็รู้สึกว่าแตกต่างก็ได้คอนทริบิวต์กลับไป
3: น่าสนุกนะพอนึกภาพนะคะคือเป็นสถาปนิกปุ๊บมันจะไม่นึกภาพบอกว่ามาทำงานอย่างนี้หนึ่งแล้วทำงานกับภาครัฐโอเคเข้าใจได้เพราะงานภาครัฐมันก็เหมือนเอกชนละค่ะ

0: ต้องมีทําออกแบบนู่นนี่หลายอย่างแต่ก็นึกภาพเหมือนแบบอาคารเนาะเหมือนเป็นสร้างอาคารสํานักงานนู่นนี่เลยนะพอบอกว่าอิงกับหน่วยงานที่ดูแลเรื่องน้ำเอาชักงงแล้วค่ะนะแต่พอบอกอ๋อโอเคมันเกาะกับงานที่เป็นงานอาจจะงานสตรัคเจอร์งานเอนจิเนียร์งานที่มีเขื่อนใช่ไหมมีเขื่อนมีทางน้ำมีการระบายน้ำอะไรต่างๆแล้วเนี่ยแล้วก็จะต้องออกแบบเฉพาะก็คืออย่างของเมื่อกี้พี่ดอยพูดแล้วบอกอ๋อโอเคเหมือนทางปลาเนาะให้ปลามีช่องทางควบคู่ไปกับเขื่อนนะการมันเอาปลาลงมาจากเหนือเขื่อนแล้วมันมีปลาขึ้นไปไหมพี่หรือว่ามีไหม
1: เขาก็พยายาม
0: สงสัยจัง
1: ให้ขึ้นนะฮะแต่ว่าในเขื่อนที่ทําเนี่ยบางอันมันระดับน้ํามันต่างกันเยอะ
0: อ
1: ต
0: ๋
1: ออ นนี้เขื่อนที่เราดูแลอยู่เนี่ยมันเป็นน้ําใช้กับเมืองใหญ่ค
0: ค
1: ือ
0: ่ะ
1: เขาเอาน้ําเป็นหลักปลาเป็นร
0: ออ
1: ง
0: ่า
1: ตออ น
0: ่
1: นี้
0: า
1: ปลาเริ่มสุขภาพไม่ค่อยดีละเข
0: หรา
1: ก็
0: อ
1: เลยเอาลูกปลาใส่รถทรั
0: อ
1: ค
0: ๋อ
1: เอาไปปล่อยท
0: เอ
1: ี
0: านไ
1: ี
0: ป
1: ้ขา
0: ปล
1: ล
0: ่อย
1: งไม่
0: ต้
1: ม
0: อ
1: ี
0: ง
1: ทา
0: เ
1: ง
0: ช
1: ล
0: ิ
1: ง
0: ญอ่
1: ก็ต้องทำทางร้อย
0: าค่ะ
1: ก็
0: ค่ะ
1: สตรัคเจอร์นี่อาคารก็สูงประมาณ20 ชั้นนะ
0: อืมเขื่อนใหญ่มากคือแก้วก็เคยสงสัยมานานแล้วล่ะที่เราพูดถึงว่าเหมือนปลาแซลมอนต้องว่ายถวนน้ำไปวางไข่ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามีดักไว้เอ๊ะมันจะว่ายไหวไหมเนี่ยจะทํายังไงจะชดเชยมันยังไง คงไม่ใช่ทุก
1: แล้
0: ท
1: ว
0: ี
1: ก
0: ่
1: ็
0: นะคะ
1: ฮะ
0: เออ
1: แล้วก็งานจริงๆมันก็มีงานทุกประเภทฮะออฟฟิศก็ยัง
0: อ
1: ม
0: ื
1: ีอย
0: ม
1: ู่
0: อ่าโอ
1: โร
0: เค
1: งพยาบาลอะไรมันก็คือเป็นหน่วยงานที่ทำให้กับเฟเดอรัลเกือบทุกแขนงถ้าเขามาให้ทำก็คือเป็นส่วนที่ท
0: อ
1: ำ
0: ืม
1: ไม่จำเป็นต้องเป็นทหาร
0: อ่
1: เป็นหน่วย
0: าง
1: านอื่นอย่างโปรเจกต์ของปลานี่ก็เป็นโปรเจกต์ของท้องถิ่นไม่ได้เป็นโปรเจกต์
0: อ
1: ข
0: ื
1: อง
0: ม
1: ทหาร
0: อ
1: แล
0: ื
1: ้วก็
0: ม
1: ยังมีออฟฟิศมีที่พักอาศัยมีอาค
0: ค
1: าร
0: ่ะ
1: แปลกๆอีกหลายประเภท
0: อืมแล้วพี่เบสอยู่ที่วอชิงตันสเตทนี้มาตั้งแต่แรกเลยไหมคะอ๋ออยู่ดับนี่หรืออยู่ดับนี่
1: ใช
0: เอ
1: ่
0: อ
1: ก็จบสถาปัตย์จุฬาแล้วก็ทำงานที่เมืองไทยประมาณ6 ปีกับบริษัทที่เปิดใหม่ที่รุ่นพี่ประมาณ10 ปีเข้ามาร่วมเปิดกันพี่สรศักดิ์กับพี่วิชัยก็ทำประมาณ6 ปีแล้วก็ออกแบบเขียนแบบดูงานก่อสร้างแล้วก็มาเรียนต่อที่University of Washington ก็ใช้เวลาเรียนเขาให้เวลาปีหนึ่งน่าจะจบแล้วก็มัวแต่ไปทำงานก็เลยนานหน่อยก็ได้จบโทแล้วก็ได้ Certificate of Architectural Lighting Design เพิ่มมาด้วย
0: อ๋อค่ะ
1: ตั้งแต่นั้นมาก็ประมาณ30 กว่าปีถ้ารวมจากเมืองไทยด้วยก็38ประมาณ
0: อื
1: 38
0: ม
1: ปี
0: อืม
1: แล
0: อ
1: ้
0: ื
1: วก็
0: ม
1: ตอนเรียนนี่ก็ถ้าถามว่ามาแลนทำงานได้ไงก็คือคนที่เข้ามาเป็น Guest Professor
0: ค่
1: ห
0: ะ
1: ลังจากคลาสจบเขาก็ถามว่ามาทำงานไหมเขาก็เปิดบริษัทก็เลย
0: อืม
1: เ
0: อ
1: ร
0: ื
1: ิ่ม
0: ม
1: เปิดกับเขาแล้วก็มันก็ยุบหนอพองหนอก็ถูกบริษัทใหญ่ซื้อก็ใหญ่ไปเรื่อย
0: อ๋ออ๋อค
1: ๆจ
0: ่ะ
1: นในที่สุดก็เป็นบริษัทประมาณท็อป5ของวอชิงตันสเตทแล้
0: อ
1: ว
0: ๋
1: ก
0: อ
1: ็
0: ค่ะ
1: มันก็มีบริษัทคู่แข่ง2-3 อันแล้วก็ระหว่างนั้นเราก็สวอปไปสวอปมาระหว่าง2-3 บริษัท
0: เรียกว่าถูกชิงตัวไปอะไรอย่างเงี้ยไหมคะแบ
1: ก
0: บ
1: ็
0: หรือว่าเป็นโอกาสท
1: แล
0: ี่
1: ้วแต่สถานการณ์แต่ก็
0: อ่าแล้วแต่
1: เป็นปิงปองกลับไปกลับม
0: ก็
1: า
0: ต้
1: อย
0: อ
1: ู
0: ง
1: ่
0: แป
1: พ
0: ล
1: ัก
0: ว่า
1: หนึ
0: ม
1: ่ง
0: ีฝีมือนะใช่ไหมนี่แปลว่าตอนเรียนก็เข้าตาอาจารย์แล้วพอทำงาน
1: ตอน
0: ก
1: เ
0: ็
1: รียนไม่ค่อยเข้าตาอาจารย์เท่าไหร่แต่ว่า
0: จริง
1: ได้
0: เหร
1: ร
0: อ
1: ับคำสั่งสอนจากอาจารย์รุ่นพี่รุ่นน้องเยอะใช้ได้
0: อืมอื
1: ก
0: ม
1: ็อาจารย์ก็บอกว่าถ้ารู้ตัวว่าไม่เก่งทางไหนก็ต้องขยันหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
0: อ๋อ
1: ก็เราก็
0: ค่ะ
1: จําคําสอนมาว่าถ้าตรงไหนเราวีคหน่อยเราก็ต้องขยันหน่อย
0: อันนี้พูดถึงจุฬา
1: อืที่จุฬาครับปัจจุฬา
0: อืมอ
1: แ
0: ื
1: ล้
0: ม
1: วก็รุ่นพี่รุ่นน้องก็ยังเจอกันเยอะคุยกันเยอะแล้วตอนมาเรียนก็ยังมีรุ่นน้องมาเยอะก็สังคมที่มีคนไทยอยู่เยอะประมาณหนึ่งแล้วก็ทําที่บริษัทที่เปิดใหม่นี่ก็เป็น Director of Technical Resources ก็คืออยู่ระหว่างดีไซน์เทคนิคอลกับดีไซน์แล้วก็ทำพวกไอทีให้เขาด้วยพวกเน็ตเวิ
0: อ
1: ร์
0: ื
1: กิ่งพ
0: ม
1: วกอะไรก็เลยเวลาบริษัทเปลี่ยนเจ้าของใหญ่ก็เราก็ move ไปกับคลื่นที่มันมาแล้วก็ move ไปเรื่อยๆแล้วก็ก่อนที่จะมาอยู่กับรัฐบาลนี่ก็ทำกับบริษัทเล็กที่ไปเปิดใหม่อีกแต่ว่าก็เป็นคนของบริษัทใหญ่ที่มาเปิดอีกเหมือนกัน
0: อื
1: เขาม ก็
0: อื
1: แบ
0: ม
1: บชวนกันมาทำก็คือสรุปว่างานเฟเดอรัลนี่เป็นงานแรกที่ต้องแอพพลายจ็อบ
0: อ๋อ
1: ที่เหลือนี่ก็
0: เร
1: ค
0: า
1: ือ
0: ไม่มีแต่

0: คนโด
1: ก
0: น
1: ระโ
0: ช
1: ดด
0: วน
1: ไป
0: หม
1: กระ
0: ด
1: โดด
0: เล
1: มาย
0: ค่ะ
1: ก็
0: ค่ะค่
1: ช
0: ะ
1: วนบ้างเตะทิ้งบ้างอะไรเงี้ยมันก็มีตามกาลเทศะข
0: อ
1: อง
0: ื
1: มั
0: ม
1: นก็
0: พ่วงไป
1: ขึ้
0: ก
1: น
0: ับเขา
1: ลง
0: บ้า
1: ต
0: ง
1: าม
0: อะไร
1: ปกติ
0: ค่ะแต่งานอย่างสถาปนิกนะหรือเอนจิเนียร์มันเป็นที่ต้องการยังไงก็คือมันไม่มีจบแหละด้วยความที่ว่าเราก็ยังจะต้องใช้นะคะสถานที่อยู่อาศัยทำงานทำอะไรต่างๆแล้วแล้วก็พอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็จะต้องเขาเรียกอะไรนะหาเพอร์เพสใหม่ให้ที่เก่าอีกต่างหากเพราะว่าขยายตัวเมืองไปหมดก็ไม่ได้บางที่ที่มีอยู่เนี่ย
1: อือ
0: ย่างเมืองใหญ่ๆนี่คราวนี้ก็มาเนี่ยก็เห็นเลยว่าการขยายเนี่ยที่เรียกว่าขยายเมืองไปเนี่ยมันเหมือนอิ่มอ่ะมันไม่ค่อยมีเมืองใหม่แล้วใช่ไหมคะคล้ายๆว่าอย่างนั้นคือเที่ยวนี้ก็ไปหลายเมืองมากเลยนะคะก็ observe ไปเรื่อยเลยแล้วก็แต่ก็มีความต้องการอยู่เรื่อยๆฉะนั้นงานคงไม่มีจบแน่ๆเลยสำหรับพี่หน่อยเนี่ยนะคะอันนี้ก็เรียนสถาปนิกตอนนั้นเรียนออกแบบทั่วไปถูกไหมคะแต่มาเพิ่มความรู้ที่บอกว่ามาเรียนมีไลท์ติ้งอันนี้ก็เสริมถูกไหม
1: ไลท์ติ้งเป็นเสริมแต่ของที่เราเรียกนี่ถ้าของไทยก็เรียกว่าสถาปัตยกรรมหลักก็คือ
0: สถาปนิก
1: เป็นอาร์เคเต็กก็ทำตามนี้แล้ว
0: ค
1: ก
0: ่ะ
1: ็ตอนแรกที่จะมานี่ก็คือจะมาดูเรื่อง Construction Management ที่
0: อ๋อ
1: University of Washington แต่ตอนนั้นมันเปิดแค่ภาคค่ำจะต้อง
0: อ
1: ใช้เวลานานกว่าจะจบก็เลยไม่เอาแต่เราก็ใช้เวลาประมาณเดียว
0: น
1: ก
0: า
1: ัน
0: น อยู่ดีก็นานอยู่ดีค่ะโอ้ก็ขยายเนอะจริงๆแล้วก็เรียนแบบฟอร์มอลคือในรูปแบบเลยก็คือไปเรียนเป็นคลาสมาด้วยเลยทําให้เรามีเซอร์ติฟิเคตเพิ่มขึ้นด้วยแล้วรับงานที่หลากหลายเนี่ยก็พอมาถึงงานรัฐบาลตอนแรกก็ยังก็งงเนาะเพราะว่าเรียนวิชาชีพแล้วก็พอทำงานให้รัฐบาลแต่ว่าเราทำงานโดยที่มีเรียกว่าอะไรประสบการณ์จากหลายที่รองรับอยู่นะคะพี่ก็มีต้องเป็นต้องเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเรสซิเดนซ์แล้วนี่ใช่ไหมคะสถานะเป็นยังไงคะเพื่อจะทำงานแบบนี้ได้เนี่ยโดยเฉพาะมาทำงานให้กับภาครัฐเนี่ยสถานะจะต้องเป็นยัง
1: ก
0: ไ
1: ็
0: ง
1: ต้องเป็น local ที่เนี่ย
0: เป็น US
1: เป็น US
0: citizen
1: citizen
0: เป็น US citizen นะคะ
1: ก็
0: ถามตรงนี้เลยได้ไหมว่ามีรีเกรสบ้างไหมว่ามาอยู่เป็น US citizen แล้วกลายเป็นคนอเมริกันไปแล้วเนี่ย
1: อ๋อไม่หร
0: ถ
1: อก
0: าม
1: ฮะ
0: แบ
1: เพ
0: บ
1: ราะว
0: น
1: ่
0: ี
1: า
0: ้
1: ตลอดเวลาที่นี่30 กว่าปีที่ทำงานมาเนี่ยก็คือเป็นงานอยู่ในเอเชียประมาณ40%
0: อ๋อ
1: ตลอดเวลาทุกบริษัทที่เราทำเนี่ยก็คืออย่างที่เมืองจีนเนี่ยก็บินไปบ่อยมากอย่างออสเตรเลียหรือเกาหลีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็คืองานแถวๆนั้นนะฮะก็คือจริงๆแล้วไอ้ตัวงานเองเนี่ยมันก็ถามจริงๆทั่วโลกมันก็เหมือนกันยังไงก็มี gravity ถ้ามันไม่แข็งแรงมันก็พังง่ายๆแค่นั้นเองคือเป็นวิชาชีพที่ณผืนโลกใบนี้เนี่ยความรู้คือapply ได้ทั้ง global น้ำมันจะไหลมันก็ต้องไหลถ้าต้องไหลขึ้นก็ต้องมีปั๊มอะไรเงี้ยข้อแตกต่างมันเป็นข้อปลีกย่อยแล้วก็อย่างข้อบัญญัติต่างๆมันก็มีเหมือนของที่คุยกับพี่หนึ่งเมื่อกี้ฮะแล้วก็มันก็มีของทั้งประเทศของรัฐของเมืองนะของประเทศไทยก็มีของประเทศไทยของกรุงเทพของจีนเขาก็มีอย่างหนึ่งแล้วก็ในหลักใหญ่ๆแล้วเนี่ยส่วนที่โอเวอร์แลปกันเนี่ยมันเหมือนกันคืออย่างถ้ามันมีที่สูงไม่มีราวกันตกคนตกมาตายใช่ไหม
0: ค
1: ม
0: ว
1: ั
0: าน ม
1: ก็
0: ปลอดภัยไม่
1: ต
0: ม
1: ่า
0: ี
1: งกันที่ว่าจะเอาความสูงเท่าไหร่อันนี้เป็นตัวอย่างนะส่วนใหญ่แล้วก็คือว่าความรู้พื้นฐานใช้ได้กันหมดเรามาปรับตัวดีเทลแล้วก็ปรับตัวศัพท์ที่เขาใช้ว่าเราต้องเข้าใจถูกต้องส่วน
0: ค่ะ
1: personality ของคนที่เราทำงานด้วยผมก็ไม่อยากบอกว่า personality ของอินเจเนียร์ที่ทำงานด้วยที่นี่กับที่เมืองไทยกับของที่เอเชียประเทศอื่น personality คล้ายๆกันสตรัคเจอร์ก็จะเป็นคล้ายๆ
0: โ
1: อ
0: ร
1: ย่าง
0: งเร
1: น
0: ียน
1: ี้
0: นี้ใหญ่มาก
1: สตรัคเจอร์ก็จะเป็นคล้ายๆอย่างนี้อาเวนเตอร์เป็นอย่างนี้คอนสตรัคชั่นจะเป็นอย่างนี้คล้ายๆกันหมด
0: เขามีคำเรียกไงพี่เขาเรียกเอนจิเนียร์ทิงกิ้งอ่ะคือคิดแบบวิศวกรมันถูกเทรนกันมาแบบนั้นนะคะก็อาจจะ
1: แต่
0: ส
1: ว่
0: อ
1: าน
0: วิธีคิดให้มันเป็นสกิลด้วยมันก็เลยกลายเป็นอาจจะ personality ก็เลยเอียงตามกันไป
1: พอดีทางของสถาปัตย์มันเป็นลูก

0: ครึ่งระหว่าง
1: อ
0: เท
1: ่
0: ค
1: าน
0: ิคอลกับอาร์ต
1: ค่ะ
0: ก็เลย
1: ใช่
0: ต้องไปเข้าใจคนเขาทุกประเภ
1: เอ
0: ท
1: อค่ะ
0: แล้วก็
1: แต่
0: ได
1: พี
0: ้
1: ่น้อย
0: ท
1: พ
0: ี
1: ู
0: ่ห
1: ด
0: นึ่ง
1: นะ
0: ได้ไปหนึ่ง
1: เออ
0: สอนหลายเรื่
1: อ
0: อง
1: อ
0: ด้วยให้
1: อ
0: เ
1: ง
0: ป็
1: เป
0: น
1: ็น
0: ค
1: ตัว
0: น
1: แปรผู้แปลภาษาอะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะว่าที่สำ
1: แ
0: ค
1: ต
0: ั
1: ่
0: ญท
1: พ
0: ี
1: ี
0: ่
1: ่
0: สุดนี่คือ
1: เออค่ะ
0: communication แล้
1: อ
0: ว
1: ่
0: ก
1: า
0: ็
1: ใช่
0: people management ตรงนี้นี่ยากมาก
1: อื
0: ท
1: ม
0: ี่หนึ่งเขา manage ได้
1: อืม
0: ก็ได้เรียนกับเข
1: ก
0: า
1: ็เลยจะพูดเลยว่าพี่น้อยเนี่ยความจริงเป็นพี่น้อยเป็นสถาปนิกที่ทําให้เวลาคุยเสร็จแล้วเรานึกถึงเลยว่าสถาปัตย์นะคะสถาปัตยกรรมเนี่ยมันเป็นวิชาการที่เป็นวิทย์ผสมกับศิลป์อย่างชัดเจนเพราะว่าสิ่งที่พี่พูดน้ําไหลขึ้นลงมันคือฟิสิกส์ถูกไหมมันเป็นวิทยาศาสตร์นะคะสตรัคเจอร์ความแข็งแรงอะไรต่างๆจริงๆนั่นเป็นวิทยาศาสตร์แต่ว่าความที่มันเรามักจะเห็นผลลัพธ์อะผลลัพธ์ก็คือการออกแบบซึ่งเช่นบ้านสวยตึกงามเลยพวกเนี้ยมันก็เป็นนึกถึงว่ามันเป็นศิลป์ซะมากแต่ความจริงอะวิทยาศาสตร์กับศิลป์นี่แบบมันเข้มแข็งพอๆกันเลยในวิชาชีพของพี่น้อยแต่ว่าบอกปกติไม่ค่อยได้ยินตรงนี้ไงแล้วฟังพี่น้อยพูดแล้วบอกอ๋อพี่น้อยนี่หัววิทยาศาสตร์นะเนี่ยใช่ไหม
0: แต่ความสำคัญกับความสนุกของวิชาชีพนี้มันอยู่ในส่วนของอาร์ตเยอะเพราะว่าที่
1: ค่ะ
0: แพ็กทิสน
1: อ
0: ี้
1: ่
0: น
1: า
0: ี่เป็นจริงๆเป็นสายดีไซน์
1: อืมอืมอ
0: ด
1: ื
0: ัน
1: ม
0: ดันไปมีความเข้าใจด้านเทคนิคอลเยอะ
1: อืม
0: ไอความสนุกเนี่ยอยู่ที่ดีไซน์อย่างเช่นพวกงานที่ต้องไปประกวดแบบอะไรเงี้ยจะสนุก
1: อืมอืม
0: แล้วก็ชาเลนจ์
1: ใช่
0: แต
1: ใช
0: ่
1: ่
0: ว่าได้เงินหรือไม่ได้เงินนี่อีกเรื่องหนึ่ง
1: เนาะ
0: เป็น
1: แป
0: ส
1: ล
0: ่วว น
1: ่าต
0: อ
1: ก
0: ่อง
1: าน นส่งประกวดบ่อยไหมคะ
0: มีอยู่ช่วงหนึ่งเยอะมาก
1: อืม
0: จนวินนิ่งเรทมันตกลงเรื่อยๆแล้วก็พอบริษัทใหญ่เขามารันตัวเลขแล้วบางทีเขาก็ไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่แต่เป็น
1: องื
0: านที่ได้
1: ม
0: เปิดความคิด
1: อืมอืม
0: ได้เยอะแล้วก็ไอ้ส่วนตรงนี้ก็ได้เรียนจากที่จุฬาเยอะอะฮะแล้วก็เรียนจากรุ่นพี่รุ่นน้องความคิดเห็นส่วนตัวนะไอ้เรื่องถาปัดจะตลกร้องเพลงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นเนเจอร์ที่ช่วยเรามีชีวิตรอด
1: อื
0: จาก
1: ม
0: ความเครียดต่างๆได้ผ
1: เน
0: ม
1: ี่
0: ว
1: ย
0: ่า
1: แต
0: มั
1: ่
0: น
1: ว่าเนี่ยเน
0: เ
1: า
0: ป
1: ะ
0: ็นบิวอินมา
1: อืม
0: น
1: อ
0: ะ
1: ๋อ
0: แล้ว
1: บ
0: ก็
1: อก
0: มี
1: พ
0: อะ
1: ี
0: ไ
1: ่
0: ร
1: เนี
0: ก
1: ่ย
0: ็
1: แหละแก้วกับคิดว่าส่วนนั้นอะชีวิตมหาวิทยาลัยในช่วงนั้นอะคือองค์ประกอบหนึ่งเลยที่มามีส่วนให้การทำงานของเราเนี่ยไปได้ดีนั่นเรียกว่ามีผลสำเร็จอะไรต่างๆได้เนี่ยชีวิตในมหาวิทยาลัยก็มีส่วนสำคัญเพราะว่าอาจจะเพราะว่าไม่รู้เป็นเหมือนกันหรือเปล่าอย่างคณะแก้วเนี่ยถึงแม้เราจะเป็นสมมติกำลังเรียนอยู่เป็นนิสิตปัจจุบันรุ่นพี่ที่เขามีประสบการณ์ในชีวิตจริงๆในวิชาชีพไงมันก็เลยเหมือนมาคอยประคองอยู่ห่างๆหรือว่าคอยไกด์หรือคอยให้ความรู้ด้วยก็เป็นได้มันก็เลยรู้ว่าพี่ๆก็อาจจะบอกว่าเอ้ยอะไรคือควรเรื่องที่ควรจริงจังอะไรที่เรื่องสนุกอันนี้เนี่ยอย่าไปเครียดมากเลยเพราะในงานมันจะเครียดแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือมันน่าจะมาจากนิสิตเก่าแม้พี่ที่จบไปแล้วที่มาช่วยเป็นทางไว้อันนี้ซึ่งแก้วอย่างแก้วเนี่ยบอกได้ถ้าวิศวะใช่ถ้าทาปัดอย่างของพี่หน่อยใช่แล้วพี่หนึ่งอะคะรุ่นพี่มีส่วนยังไงบ้างไหมเนาะนั่งฟัง
2: ร
1: เพ
2: ุ
1: ื
2: ่
1: ่
2: น
1: อน
2: พ
1: ไม่
2: ี่
1: พอ
0: ก็เป็นอาจารย์
2: นึกไม่ออกใช่รุ่นพี่ก็เป็นอาจารย์
1: อื
2: นึกไม่ออ
1: ม
2: กเพราะว่าสอนไม่ค่อยแบบพวกคลีติโมเหมือนวิทวะมั้งเราก็อยู่
1: อ
2: ก
1: ื
2: ับเพ
1: ม
2: ื่อนอะไรอย่างเงี้ย
1: อืมเป็
2: ไม
1: น
2: ่มันไม่
1: แล้วมี
2: แบ
1: แ
2: บ
1: บบ
2: พี่รหัสน้องรหัสอะไรอย่างนั้นก็ไม่ก็เราก็รู้จักกันแต่ก็ไม่ได้
0: แต่ก็
2: ไม่ใช่สายสตรอง
0: ดูโครงสร้างแล้วสำหรับนิสิตจบมาแล้วเนี่ยยังแน่นแฟ้มมาก
1: อืม
0: สำหรับโดยเฉพาะของที่รุ่นหนึ่ง
2: อืมของรุ่นพี่เนี่ย
1: อื
2: เพื่อน
1: ม
2: เนี่ยนี่สตรองมากเลี้
1: อ
2: ย
1: ื
2: งร
1: ม
2: ุ่นทุกปีอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงรุ่นทุกปีเจอกันตลอดก็จะเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อกี้
1: คืออารมณ
2: ต
1: ์
2: อ
1: ข
2: บ
1: อง
2: ค
1: การ
2: ำถ
1: ส
2: า
1: อ
2: ม
1: นนี่คือแบบเป็นพักเป็นอะไรนะช่วยกันดูหนังสือหรือช่วยกันคือแก้วเผ
2: อ๋ออ
1: ิญ
2: มี
1: เค
2: ค่
1: ย
2: ะ
1: ไปอ
2: ม
1: ักษร
2: ม
1: แล
2: ี
1: ้วมันเหมือนกับเขาเหมือนเล่นเกมเลยนะแต่ความจริงเขาต่อกลอนกันนะคะคื
2: ใ
1: อ
2: ช่
1: เขาก็
2: ใช
1: พู
2: ่
1: ดแกล้งนู่นอิงนี้เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะบรรยากาศมันส่งเสริมเรื่องของ
2: ใช
1: ก
2: ่
1: า
2: ใช
1: ร
2: ่ใช่ใช่
1: ขึ้นมาเสริมสุนท
2: อ๋
1: ร
2: อ
1: ี
2: แต่
1: ยะ
2: ของ
1: ซึ่งกันและกันหรือ
2: พ
1: เ
2: ี
1: ป
2: ่
1: ล
2: ที
1: ่
2: ่
1: า
2: จะเป็นแต่ของพี่ที่จะเป็นแบบยืมเลคเชอร์นะเอาเถอะ
0: แล้วเขา
2: เป็นเด็กเรียน
0: แต่พี่หนึ่งเขาชอบhistory เรื่องอะไรพวกเนี้ยเรื่อง
1: ค่
0: ท
1: ะ
0: ่องเที่ยวเรื่องประวัติของที่ต่าง
2: อ
0: ๆ
2: ื
0: เนี่ย
2: ม
0: เขาสามารถที่
1: อ่ะ
0: จ
1: และ ้วพี่หนึ่งเอกอะไรคะ
2: เอกประวัติศาสตร์
1: เอก
2: แต่
1: ปร
2: ว
1: ะ
2: ่
1: ว
2: า
1: ัต
2: พ
1: ิ
2: ี่
1: ศ
2: ก็
1: าสตร์ใช่ไห
2: ใช
1: ม
2: ่แต่ว่าคือจะเล่าว่ามีก็ทำไซด์ไลน์ให้เพื่อนที่เขาเป็นบริษัท ท่องเที่ยวเนี่ยเป็นทราเวลเอเจนซี่เนี่ยก็ช่วย

0: เขาทำพวก itinerary บ้างทำ research ให้เขานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็บ้างก็สนุกดีอันนี้ก็ชอบมากแล้วก็เป็นอะไรที่อันนี้มันทำให้รู้สึกคือชีวิตมีคุณค่าคึกคักดีเป็นตรงมากอะไรเงี้ยไองานที่ท
1: เป็
0: ำ
1: น
0: ประ
1: สิ
0: จ
1: ่งท
0: ำ
1: ี
0: น
1: ่
0: ี่
1: เร
0: ก
1: า
0: ็เป็น
1: ชอบ
0: ทายงานที่ทำประจำนี้ก็เป็นงานมันก็เป็นชาเลนจ์อีกแบบหนึ่งแต่อันที่เราแบบชอบจ
2: แล้
0: ร
2: ว
0: ิง
2: ฮ
0: ๆแพ
2: ะ
0: ชชั่นเนตจริงๆก็คือเรื่องเที่ยวท่
2: แ
0: อ
2: ล
0: ง
2: ้ว
0: เที่ยว
2: พ
0: น
2: ี
0: ี
2: ่
0: ่
2: หน
0: แ
2: ึ
0: ห
2: ่
0: ล
2: ง
0: ะ
2: ก็ชอบทราเวลแต่ว่าเขาไม่ช
0: ค
2: อ
0: ่
2: บ
0: ะ
2: ทราเวลที่ไม่มีแก่นสารแบ็กอัพคือเขาจะมีเกร็ดว่าอะไรเป็นอะไร
0: ต้องอ่านหนังสือ30เล่มก่อนไปอะไรอย่างเงี้ยว่าให้มันร
1: ค
0: ู้
1: ่ะ
0: แจ้งก่อนอะไรอย่างเงี้
2: แ
0: ย
2: ล้ว
0: แหล
2: พ
0: ะ
2: อเราเรื่องราวกับสิ่งที่เราเห็นมาต่อกันเนี่ยมันเหมือนจะจำได้เยอะกว่าที่เราจะไปเดินถ่าย
1: ค
2: ร
1: ู่ ะ
2: ป
1: ใช่ค่ะมันไม่
0: เมื
1: ผ
0: ่อ
1: ิ
0: ก
1: ว
0: ี้
1: เผินเนาะ
0: ใช่ใช่ต้องอ่านหนังแต่ละทริปนี่อ่านไปเลย30เล่มว่าเราจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยจะไปฟลอเรนซ์ก็ต้องอ่านไปยาวกลับไปถึงสมัย
1: ป
0: ต
1: ร
0: ั้
1: ะ
0: ง
1: ว
0: แต่
1: ัติ
0: ฟลอเรน
1: เ
0: ซ
1: ล
0: ์
1: ย
0: ใช่เดินเดินแล้วก
1: ค
0: ็
1: ่ะ
0: โดนแทงข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณว่าเราก็ต้องมีอยู่ในหัวนะว่าซีนมันเป็นยังไง
1: ค่ะมันเหมือนสมัยแบบเด็กสมัยนี้ที่เขาเที่ยวตามรอยหนังใช่ไหมคะหนังไปเที่ยว
0: ใช
1: ที่ไหน
0: ่
1: ก็เดินตามแต่อันนี้คือประมาณอาจจะตามรอยวรรณคดีป่ะคะแบ
2: ต
1: บ
2: าม
1: นี่
2: รอ
1: ตอ
2: ย
1: นนี้
0: โห
1: ออดิสซี่
0: ตามไม่ถูกเลย
1: ออ
0: พ
1: ด
0: ี่
1: ิส
0: บอ
1: ซ
0: ก
1: ี
0: ไ
1: ่
0: ม่ถ
1: ก
0: ูก
1: ำลั
0: เล
1: ง
0: ย
1: เข
0: ว่
1: ้
0: า
1: า
0: พี่
1: ล
0: อ่ะ
1: ง
0: รอยัลทริปไม่อ่ะพี่อ่ะ
1: ต้องไปเด
0: พ
1: ิ
0: ี
1: น
0: ่ก
1: ต
0: ็
1: าม
0: มีธีมเนาะอย่างบางทีเนี่ยเราก็ไปตามนักดนตรีอะไรอย่างเงี้ยอย่างไป
1: อ๋
0: ไลฟ์สิเราก็ไปตามบาร์ตาม
1: อค่ะ
0: เฟลิกซ์เมดเอลโซนอะไรก็ว่าไปอะไรก็
1: อ๋
0: แล้
1: อ
0: วแต
1: ค
0: ่
1: ่ะ
0: เม
1: ค
0: ื
1: ่ะ
0: อง
2: ตามเสด็จ
1: นี่ไง
0: แล้วแต่เมืองอย่าง
1: นิส
0: น
1: ั
0: ี
1: ย
0: ่
1: อั
0: ต
1: ก
0: อน
1: ษ
0: นี้
1: ร
0: กำลัน ง
1: ี้
0: คิด
1: น
0: ว
1: ะ
0: ่าน ป
1: ี
0: ี
1: ่
0: มีกำลังคิดว่าปีหน้าอาจจะไปนอร์เวย์แล้วก็เราจะทำธีมตามเสด็จประพาสไม้อะไรอย่างเงี้ยก็ดูก่อนว่าไปได้ยังไง
1: อ๋อนี่ดีจังโอ
0: แล้
1: ้
0: วก็เลยกลั
1: อ
0: บ
1: ัน
0: ม
1: น
0: า
1: ี้
0: ต
1: น่
0: อ
1: า
0: บ
1: ส
0: ค
1: นค
0: ถ
1: ่
0: า
1: ะ
0: มแก้วได้อันหนึ่งที่บอกว่าแล้วมีรีเกรสไหมที่มาเป็น US citizen เนี่ยไม่รีเกรสนะเพราะว่าจริงๆพี่มีความรู้สึกว่าพี่ก็เป็นยังไงก็เป็นคนไทยแน่นอนแล้วก็ยิ่งอยู่ห่างประเทศไทยเนี่ยมันยิ่งรักประเทศไทยมากเลยน
2: อ
0: ะ
2: ันนี้
0: แล้วก็แต่ว่าเรามาเป็น US citizen เนี่ยด้วยสถานการณ์ของชีวิตใช่ไหมว่าเราอยู่เราทำงานที่นี่อะไรเงี้ยมันก็เพื่อความคล่องตัวเพื่อความมันก็เป็นการใช้ชีวิตนะเนาะแล้วการ
1: มันก็ค
0: แล
1: ื
0: ้
1: อ
0: วก็อีก
1: ต่
0: ออ ย่าง
1: ก
0: ห
1: าน ร
0: ึ่ง
1: เลี้ยงชีพเราอ่ะค่ะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ค่ะ
0: ่
1: ค่ะ
0: แล้วอีกอย่างหนึ่งคือปฏิเสธไม่ได้ว่าการเป็น US citizen มันสะดวกคืออย่างเราจะเดินทางไปไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็สะดวกกว่าจะไปต่างประเทศไม่ต้องขอวีซ่าอะไรทำนองเนี้ยอันนั้นก็เป็นเกร็ดเล็กน้อยแต่ว่าในเรื่องในความเป็นจริงก็คือว่ามันเพื่อการดำรงชีพอะแต่เราไม่ลืมความเป็นคนไทย
2: จ
0: เราร ม
2: ิง
0: ี
2: ๆแล
0: ค
2: ้
0: วว ามเป็นคนไทยมาก
2: จริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ลืมมัน appreciate มาก
0: ใช่เราก็รู้สึกแบบรักประเท
2: เร
0: ศ
2: า
0: ไทย
2: รู้สึก
0: ม
2: ว่า
0: าก
2: รัก
0: ๆ
2: ป
0: เ
2: ร
0: ละ
2: เทศ
0: ย
2: ไทยมากขึ้นแล้วก็สิ่งที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็จะมาถกกันว่าเราไปใช้อะไรได้บ้างคือจริงๆแล้วสิ่งที่เราเห็นอย่างที่ผมเห็นเนี่ย compare ระหว่างประเทศต่างๆ culture ต่างๆเนี่ยถ้าเราเรียนรู้จากของเขาเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องไป repeat สิ่งที่เขาไม่สำเร็จ
1: เทคต่างๆ
2: ใช่เราสามารถที่จะสกิปตรงนั้นไปได้แล้วก็หลายอย่างที่มาเรียนรู้ปัญหาที่ US เนี่ยเมืองจีนกับเมืองไทยยังไม่เกิดปัญหานั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: นี่พูดถึง
2: หลายอย่าง
1: ป
2: เ
1: ัน
2: ี
1: ญ
2: ่ย
1: หาทางสถาปัตยกรรมเหรอคะหรือว่าทั่วไปเลย
2: ก็อย่างเช่นนะเรื่องโลกร้อนเนี่ยอย่างเรื่องติดแอร์ในบ้านเนี่ยที่นี่เขามาถึงจุดแค่ไม่กี่เจเนอเรชันเนี่ยหน้าต่างก็เปิดไม่ได้
1: ออ
2: า
1: ๋อ
2: คารถ้าสังเกตเนี่ยเขาจะเปิดไม่ได้
1: โอ้
2: ถ้า
1: ไม
2: ล
1: ่
2: อง
1: จ
2: ส
1: ำ
2: ั
1: เ
2: ง
1: ป
2: เก
1: ็น
2: ตดูนะฮะมันไม่ใช่ไม่จำเป็นนะผมว่ามันสะดวกสำหรับเขาแต่ในขณะที่ประเทศทางเอเชียเนี่ยเรายังไม่ถึงขั้นนั้นเรายังเปิดได้เรายังแฮปปี้กับอากาศข้างนอกได้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมาตามเขาปิดหมดอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็คือว่าหลายอย่างที่เกิดที่นี่แล้วเป็นปัญหาก็ไม่ควรจะไปเกิดที่อื่นอีกอย่างเรื่องห้องน้ําสมมุตินะฮะห้องน้ําบางที่ที่นี่เนี่ยมันไม่มีหน้าต่างออกข้างนอกถ้าไฟดับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่มีระบายอากาศเลยแต่ในขณะที่เอเชียอย่างเช่นบางประเทศในเอเชียเนี่ยยังบังคับว่าต้องมีหน้าต่างมันก็คือเป็น common sense นะฮะบางอย่างเราก็ไม่จำเป็นต้องไป ไปตามเขาเราสกิปไปได้แล้วก็
1: เพราะสภา
2: จ
1: พ
2: ร
1: แวด
2: ิง
1: ล้อมมันก็ไม่เหมือนกันนิสัยนะคะนะความเคยชินของแต่ละวัฒนธรรมอะไรต่างๆมาก็ยังไงก็ต้องมีส่วนหนึ่งเขาเรียกอะไรนะไว้เป็นแฟกเตอร์หนึ่งเวลาเราคิดถูก

0: ่ของสถาปัตยกรรมในความคิดเห็
1: ห
0: น
1: ร
0: ข
1: อ
0: อง
1: ค
0: ผ
1: ะ
0: มนะ
1: อ๋อ
0: เพ
1: เ
0: รา
1: หระ
0: ว่
1: อ
0: าที่นี่มันจะมีการกีดกันทางการค้ามีไม่เอาข
1: ออ ื
0: งยุ
1: ม
0: โรปเข้ามามีไม่เอาของเกาหลีเข้ามาอะไรเงี้ยในขณะ
1: อ๋อ
0: ที่
1: อ๋อ
0: ของเราไม่มีแ
1: อ
0: ล้
1: ่
0: ว
1: า
0: ก็ที่นี่เนี่ยกลัวไปหมดทุกอย่างเดี๋ยวจะโดนฟ้องเดี๋ยวจะรั่วเดี๋ยวจะอะไรเนี่ย
1: อ
0: ก
1: ่
0: ็จะ
1: าอ่าก
0: ลัวไปหม
1: ค
0: ด
1: ่ะ
0: ซึ่งตรง
1: ค
0: น
1: ่
0: ี
1: ะ
0: ้เนี่ย
1: คือถ้าไม่พรูเวนถ้าไม่พรูเวนไม่กล้าเสี่ยงงี้ใช่ไหมคะมันต้องมีรองรับต้องแบบอะไรมั่นใจหน่อยอะไรเงี้ย
0: ก็แค่ว่าถ้าเราบอกว่าเราจะทำฝ้าเพดานแบบนี้บริษัท
1: ค่ะ
0: ฝ้าเพดานเราบอกทำได้แต่เขาไม่ให้วอร์ันตี
1: อ๋อ
0: เจ้าของจะเอาไหม
1: ก็
0: เ
1: ไ
0: จ
1: ม
0: ้
1: ่
0: าข
1: น
0: อ
1: ่
0: ง
1: าจ
0: ก็
1: ะ
0: ไม
1: เ
0: ่
1: อ
0: เอ
1: า
0: า
1: เออนั่นจิ
0: พ
1: อ
0: ว
1: ่
0: พวก
1: าน
0: ี้มันเป็นอะไรที่ไซด์เวย์ในเรื่องของเอสเตติกไซด์เวย์ในเรื่องของดีไซน์ความสวยงามในขณะท
1: ง
0: ี
1: ั้
0: ่
1: นพี่หน่อยหมายความว่าที่เขาไม่วอร์ันตีไม่ใช่เพียงเพราะว่าเขาไม่มีจะให้แต่ว่าอาจจะไม่ใช่ความสะดวกของเข
0: ไม
1: า
0: ่
1: ท
0: อ
1: ี
0: ย
1: ่
0: าก
1: ต้อ
0: ร
1: ง
0: ับ
1: เป
0: ผ
1: ็
0: ิน ด
1: โอ
0: ชอ
1: น
0: บ
1: เนอร์อ่าหรือรับไม่อยากรับผิดชอบเพราะไม่ได้เหมือนกับเป็นโมเดลหรือเป็นวัสดุที่ไม่ได้ขายบ่อยก็มาใหม่ๆก็เลยไม่อยากจะเสี่ยงเงี้ยหรอคะไม่อยากรับผิดชอบ
0: ก
1: เน
0: ็
1: ี่ยหรือคุ้นหรือไง
0: ถ้าจะเอาง่ายๆหลายๆอย่างนะฮะ
1: ค่ะ
0: อย่างตึกที่เป็นสี่เหลี่ยมมีมุมสี่มุมใช่ไหมฮะกับตึกที่มันมีมุม12 มุม
1: อ๋อ
0: บางคนที่ US ดูเนี่ยเขาก็นับมุมโอ้อยู่มี12 มุมแทนที่เป็นสี่มุมรั่วมากขึ้น
1: อ๋ออ
0: ะไรอย่างเงี้ยก็แบบ
1: เข้าใจค่ะ
0: ทีเราก็เขา
1: หรื
0: ไ
1: อ
0: ป
1: เหม
0: เน
1: ือ
0: ้
1: น
0: น
1: แ
0: เ
1: บ
0: รื่
1: บ
0: อง
1: น
0: ค
1: ี
0: ว
1: ้
0: าม
1: เปล
0: เ
1: ่
0: ส
1: า
0: ี่ย
1: ค
0: ง
1: ะแต่ก่อนเนี้ยคือบ้านเก่าๆเนี่ยเขาจ่ายภาษีตามจํานวนหน้าต่างที่บ้านพี่เคยได้ยินเปล่าพี่ที่หนึ่งเคยได้ยินใช่ไหมนี่ประวั
0: ใช
1: ต
0: ่
1: ิศา
0: ใ
1: ส
0: ช
1: ตร
0: ่
1: ์ต้องร
0: ใช
1: ู้
0: ่
1: เลย
0: ใช
1: ฉ
0: ่
1: ะนั้น
0: ใช่
1: ถ้า
0: อ
1: บ
0: ย
1: ้
0: ่
1: า
0: าง
1: นใคร
0: ที่
1: หน้
0: อ
1: า
0: ัม
1: ต่า
0: ส
1: ง
0: เตอร์
1: เย
0: ด
1: อ
0: ั
1: ะ
0: ม
1: เนี่ยหน้าต่างเยอะแปลว่ารวย
0: ใช่อย่างอัมสเตอร์ดัมก็ต้องวัดขนาดหน้าบ้านอะไรเงี้ยเนาะ
1: อะไรอย่างเงี้ยอเมริกานี่แหละค่ะก็เก็บภาษีแต่ก่อนก็อยู่เมมฟิสไงเมมฟิสที่เป็นเฮดควอเตอร์สของเฟเด็กซ์อะแกก็อยู่บ้านเก่าแล้วก็ในตอนไปเฮาส์ทัวร์พวกบ้านโบราณน่ะเขาก็เล่าให้ฟังเนี่ยบ้านนี้เนี่ยเศรษฐีมากเพราะว่าจํานวนหน้าต่างเยอะแล้วก็นั้นการออกแบบทางสถาปัตยกรรมอุ้ยนี่พี่หน่อยต้องไปหาบ้างตรงนี้บ้างแล้วล่ะค่ะในมุมที่ว่าคุณอยากจะแสดงความเป็นเศรษฐีหรืออยากซ่อนความเป็นเศรษฐีให้ดูที่การออกแบบบ้านอะว่าหน้าต่างคุณจะมีหน้าต่างปลอมไหมมีหน้าต่าง
0: เยอ
1: จ
0: ะ
1: ริง
0: ข
1: ส
0: น
1: ัก
0: าด
1: ก
0: ไหน
1: ี่บานเอออะไรอย่างนั้นนะคะ
0: แต่
1: อันนี
0: อ
1: ้
0: ันนี้คิดว่าบ้านเรามันใครเก่งกว่ารับรองที่นี่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่
1: งานที่ทำนะก็จริงๆแบบหนักอยู่ถูกไหมคะเพราะว่าเราทำงานกับไม่ได้ทำงานอย่างของพี่น้อยเนี่ยทำงานกับต่างชาติคือหมายความว่าทำงานกับอเมริกันแต่ของพี่หนึ่งเนี่ยทำงานทั้งกับเจ้าของคนไทยมีคนไทยด้วยแล้วมีต่างชาติด้วยถู
0: ม
1: ก
0: ี
1: ไหมค
0: ท
1: ะ
0: ุกภาษาเกือบทุกภาษาเลย
1: รู้สึกถึง culture ที่แตกต่างกันไหมคะเคยมาถกกันไหมว่าบริษัทมันเป็นยังไง
0: พี่เหรอ
1: อืม
0: ไม่นั่นเลยของพี่นี่ทุกคนเบลนด์อินมากเพราะว่าทุกคน
1: อื
0: ก็
1: ม
0: เคารพซึ่งกันและกันเนาะไม่แทบจะไม่มีปัญหาเลยน็อกอออ น
1: ื
0: วู
1: ม
0: ดแล้วก็ก่อนสัก10 ปีที่แล้วเนี่ยยังมีต้องมีเวลาให้เขาไปสวดมนต์เลยนะแล้วก็คือ
1: โอ้
0: accommodate เต็มที่คือขนาดเราเป็นบริษัทเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ตอนหลังก็คือพอพนักงานคนที่ต้องการสวดมนต์ออกไปก็จบไม่มีอะไรแต่คือคนที่อยู่ก็คือทุกคนเคารพกัน culture ก็ใครมันไม่จีนเม็กซิกันรัสเซียโมโดวาอะไรเนี่ยมาหมดอะ you name it
1: อืม
0: รัฐนี้เป็นรัฐที่ค่อนข้าง ก็ค่อ เป
1: น
0: ิด
1: ข้าก ง
0: ว
1: ใจ
0: ้าง
1: กว้าง
0: แล้วก็เป็นคนเนี่ยคนที่ทำงานจากชาติต่างๆเยอะอืมอย่างของพี่ตุ๊ดจีนเนี่ยก็เลี้ยงเลยตุ๊ดจีนก็เปิดเลี้ยงก็จะมีอาหารจีนอาหารเม็กซิกันอิตาเลียนน่ะก็อยากทานอะไร
1: ค
0: ก็
1: ่ะ
0: ว่ากันไปไม่ คื
1: ม
0: อ
1: ี
0: เรา
1: ไม่เห็นความแตกต่าง
0: นะเราไม่รู้สึกถูก discriminate
1: อืม
0: ค
1: อ
0: ื
1: ือ
0: ก็
1: ม
0: เบล
1: ค
0: น
1: ่
0: ด
1: ะ
0: ์อินไปแล้วก็
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าในแง่ของภาษามันก็มีบ้างอย่างเช่นอีเดียมบางอย่างเราไม่รู้
1: อืม
0: มั
1: อ
0: น
1: ื
0: เป็
1: ม
0: นศัพท์ได้2 อย่าง
1: อืม
0: บางทีเราไม่ได้ต้องการได้เป็นอีกอย่างหนึ่งก็จะนา
1: อื
0: น
1: ม
0: ๆจะมีคนมาเตือนเราสักทีหนึ่งว่ามันหมายถึงอย่าง
1: ไม
0: อ
1: ่
0: ื่น
1: ใช
0: น
1: ่
0: ะอะไรอย่
1: อ
0: าง
1: ื
0: เงี
1: ม
0: ้ย
1: อืมอ่าค
0: ม
1: ่ะ
0: ีบ้าง
1: แล้ววัฒนธรรมการทำงานล่ะคะเพราะถ้าฟังแล้วพี่หนุ่มเนี่ยเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างจะบอกว่าเอเชียก็ไม่ใช่นะแต่ว่าฟังดูอาจจะมีความอบอุ่น นะคะ
0: เออ
1: ดู
0: อุ
1: แ
0: ่
1: ล
0: นคือพ
1: ม
0: ี่
1: าก
0: เนี่ย

0: กว่า
1: อย
0: บ
1: าก
0: ริษัทอเมริกันทั่วไปไหม
1: ใช่ใช่
0: ใช
1: ม
0: ่ไห
1: ี
0: มคะ
1: ก็คือเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าอยากไปทำงานน่ะก็ไปนั่งคุยกันอะไรเงี้ยเที่ยงก็มีเมื่อก่อนนี้คนเยอะกว่านี้ถึงขั้นตอนเที่ยงนี่เขาแบบเหมือนกินโต๊ะจีนเลยคนล้อมแล้วคนก็แบบว่าสุดยอดฝีมือในการทำอาหารอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแบบอันนี้กินโตฉัน
0: มาม
1: ี
0: พอร์
1: อ
0: ต
1: ะ
0: ลั
1: ไร
0: ก
1: ใช
0: พ
1: ่
0: อร์ต
1: ใ
0: ล
1: ช
0: ั
1: ่
0: กมั่งอะไรบ้างใช่ไหม
1: แต่อันนี้พี่มีปมด้อยมากเพราะพี่ทำกับข้าวไม่ค่อยเป็นพี่ก็จะไปเดินดูว่าเอ้ยใครกินอะไร
2: งานของพี่ที่ผ่านมาคนขาวที่เป็น Caucasian อเมริกันเนี่ยเป็น minority อย่างแบบสามร้อยกว่าคนก็จะน้อยกว่า50%อะไรเงี้ยมันเป็น
0: แล้วค่ะ
2: มันไม่ได้เป็นความตั้งใจมันเป็นมันเกิดของมันเอง
1: เกิดของมันเอง
2: แล้วในงานของ government ที่ทำอยู่สัดส่วนของที่ไม่ใช่คนขาวก็เยอะแล้วก็เขาจะมีสัดส่วนคนพิการเยอะด้วยก็เป็นก็ได้เรียนรู้ว่าเขาเป็น opportunity ให้คนที่มีความด้อยโอกาสเพราะ
0: เขา
2: เขา
0: ต้อง
2: จริ
0: ม
2: ง
0: ี
2: ทำงาน
0: ใช่คืออาจจะที่นี่พอมีเพื่อป้องกันความผิดพลาดอ่ะเขาก็จะมีหลายแอคต์นะคะที่จะมาป้องกันอย่างเช่นเหมือน positive hiring ใช่ไหมคะว่าจะต้องมีสัดส่วนผู้หญิงเท่าไหร่นะคะเป็น minority หรือว่าเป็นคนที่มี disability อะไรต่างๆเนี่ยแล้วบริษัทเนี่ยถ้าคอนฟอร์มแล้วมันก็จะได้ tax benefit บ้างอะไรบ้างเนี่ยนั้นมันก็ช่วยให้แบบแทนที่จะหลับหูหลับตาทำบ้างไม่ทำบ้างนะคะเป็นแค่ไอเดียลก็มีแอคต่างๆที่มาทำให้มันสะดวกขึ้นคือถ้าเข้าใจถ้าแก้วเข้าใจก็คือหลายอย่างเนี่ยเขาไม่ได้ enforce ว่าต้องทำเช่นต้องมีผู้หญิงสัดส่วนเท่าไหร่ก็จริงแต่ว่ามันเหมือนพอ encourage ให้มันมีการจ้างผู้หญิงมากขึ้นสมมุตินะคะแล้วก็จะ satisfy ในเรื่องของ condition ต่างๆที่ทำให้การทำงานของเขาสะดวกขึ้น tax benefit บ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็เลยฟังดูเหมือนกับว่าเอ้ยมันแฟร์ถูกไหมคะก็เพราะว่าเขาป้องกันความไม่แฟร์เอาไว้เยอะม
1: แต่
0: า
1: จ
0: ก
1: ริงๆ
0: ใ
1: ม
0: ช
1: ัน
0: ่ไหมคะ
1: แต่จริงๆมันไม่แฟร์
2: จร
1: นะ
2: ิงๆไม่แฟร์
1: เพราะว่
0: ใ
1: า
0: ช่
1: การที่
0: ค
1: ไป
0: ือเข
1: ก
0: า
1: ำหนด
0: จ
1: อย่
0: รา ิ
1: ง
0: ง
1: นั้นน่ะมันกลายเป็นไม่แฟร์แล้วมันกลายเป็น reverse
2: และตอนนี้
0: discrimination
2: มันเริ่มเป็น reverse discrimination ก็ค
1: แ
2: ิ
1: ล
2: ด
1: ้ว
2: ว่าใน
1: แล้
2: อ
1: ว
2: นาคต
1: ไม่แล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่แค่ reverse discrimination อย่างเดียวนะมันคือการที่มันไปจำกัดหรือว่ากำจัดความคือสมมุติว่าคนที่มาสมัครสองคนเนี่ยสองแคนดิเดตเนี่ยผู้ชายขาวเก่งกว่าแต่ว่าเรายังไม่ได้รับโควต้าของผู้หญิงเอเชียอย่างเงี้ยเราก็ปล่อยผู้ชายขาวไปเพื่อไปแซทิสฟายอันนี้ใช่ไหม
0: ทั้งที่เก่งกว่าหรือเหมาะกว่า
1: ใช
0: ด
1: ่
0: ้วยซ้
1: จริงๆผู้ชาย
0: ำ
1: ขาวอาจจะเก่งกว่าแล้วก็มันก็คือออปปอร์ทูนิตี้ของบริษัทนั่นแหละ
2: แล้วก็ในเคสที่ประสบการณ์จริงในบริษัทที่ทำบริษัทอันหนึ่งเนี่ยเขาคือโปรโมทผู้หญิงที่เขายังไม่พร้อมขึ้น
1: ใช
2: ม
1: ่
2: าในระดับที่เขา
1: เป็นลีดเดอร์ชิพเนี้ยซึ่งแบบ
2: เข
1: ลี
2: า
1: ดเดอร์ชิพนี่มันไม่ใช่แบบว่าใครเป็นก็ได้ใช่ไหมมันไม่ได้มาแบบผิวสี
0: ใช่ค่ะ
1: ภาพอะไร
2: เข
1: อย
2: า
1: ่า
2: ซ
1: ง
2: ั
0: เ
2: ฟ
0: งี
2: เ
0: ้
2: ฟ
1: ย
2: อร์ไปเลยซัฟเฟอร์ไปเลยแล้วก็ออกไปเลยแล้วก็คื
0: บ
2: ออ
0: กไปเลยตั้งแต่
2: เขาคือมันเขายังไม่พร้อมแล้วก
0: ค
2: ็
0: ือมันมีผลด้านนี้ซึ่งมันอ
1: ใช
0: าจ
1: ่
0: จะคา
1: ใช
0: ด
1: ่
0: ไม่ถึ
1: ใช
0: ง
1: ่
0: น
1: เย
0: ะ
1: อะม
0: ค
1: า
0: ่ะ
1: กจริงๆอ่ะผลมาแล้วมันก็ซ่อนอยู่เพราะมันไม่มีใครกล้าพูดเนาะในที่ส
0: ค
1: ุ
0: ่
1: ด
0: ะ
1: ก็คือแล้วไงล่ะเราก็จากบริษัทที่มันมันกำลังวิ่งวิ่งอยู่อ่ะมันก็กลับมาสะดุดไอ้เรื่องพวกนี้ไปก็ไม่น้อยนะ
0: ตร
2: ต
0: ง
1: ้อ
0: น
1: ง
0: ี้น่า
2: จัด
0: สน
2: ก
0: ใจ
2: าร
0: นะคะพี่เพ
1: ใ
0: ร
1: ช
0: าะว
1: ่
0: ่าเวลาพูดถึงว่าทำงานในประเทศที่มันมีสิทธิเสรีภาพชัดเจนอย่างอเมริกาเนี่ยก็คนก็จะคิดว่าทุกคนมี equal opportunity เพราะว่ามันเป็นคำที่พูดว่า equal opportunity ใช
1: ใช
0: ่
1: ่
0: ไหม
1: เล
0: ค
1: ย
0: ะ
1: ใช่
0: แต่
1: เพ
0: พ
1: รา
0: อ
1: ะว่
0: ถ
1: า
0: ึง
1: มัน
0: ว่า opportunity อ่ะพอมีแต่ opportunity บางทีความสามารถมันไม่ได้มาตาม opportunity อะไ
1: ก
0: ร
1: ลาย
0: อ
1: เ
0: ย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
1: ป็นไปมันเหมือนกลายเป็นแต้มต่ออ่ะพอมันเป็นแต้มต่อแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นความสามารถจริงอ่ะมันไม่ได้เป็น performance จริงอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ใครรับกรรมนะก็ต้องคิดให้ดีว่าดีผลร้ายมันไปอยู่ที
2: เ
1: ่ไหน
2: เจตนาเริ่มต
0: อ
2: ้น
0: ยู่ที
2: ข
0: ่
2: อง
0: HRค่ะโอเครับกรรมคือHRไปแล้ว

0: กรรมเพราะพี่หนึ่งตอนนี้ทำ HR ให้บริษัทลำบากเราใช่ไหมคะเออ
1: ใช่แต่ว่าไอ้บริษัทพี่เนี่ยก็ยูนิคนะคือไม่เหมือนอย่างของออฟฟิศพี่น้อยเขาจะค่อนข้างซับซ้อนแต่ของพี่เนี่ยยูนิคมันแบบเออง่ายๆสบายๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีอะไรหวือหวาแล้วเทิร์นโอเวอร์ก็ต่ำบริษัทนี้
0: อ
1: เทิร์นโอเวอร์ต่ำมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแทบจะไม่ต้องมีการโฆษณาจ้างงานอะไรเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย
2: บริษัทเอกชนเทิร์นโอเวอร์สูงมาก
1: เออข
2: น
1: อง
2: ะ
1: พี่เนี่ยคนอยู่ด้วยใจเนาะอยู่กันแบบสบายๆอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็
1: อืม
0: ของพี่สองคนเหมือนกับว่าคนละองค์กรคนละแนวทางมาเลยจริงๆนั่นเนี่ยใช่ไหมคะ
2: แต่เราก็
0: แต่ว่า
2: แลกเปลี่ยนความรู้กันทุก
1: ใช
2: วั
1: ่
2: น
1: แต่ของพี่นี่
0: อ
1: บ
0: ื
1: ริษัท
0: ม
1: พี่นี่เจนสามแล้วนะก็เริ่มเจนสามแล้วก็เออก็เก่งอ่ะนายพี่เก่งมาก
0: อืมอืมอืมดีจังแต่ว่าไม่ติดคำว่าแต่ว่าคือรู้สึกว่างานนะคะเป็น
1: เป็น
0: professional
1: โปรเฟ
0: ยั
1: ส
0: ง
1: ช
0: ท
1: ั่น
0: ำงานได้แล้วก็ contribute ได้เนี่ยก็ไม่ได้เสียความเป็นตัวเองของพี่ไปเลยแล้วก็ connection กับความเป็นคนไทยหรือเอเชียนี้ก็ยังมีอยู่ซึ่ง
1: แน
0: แ
1: ่
0: ปล
1: น
0: ว
1: อ
0: ่าน เรายังคงตัวตนของเราได้ไม่ว่าเราจะทํางานกับภาครัฐอเมริกาโอ้โหน
1: ใช
0: ี่
1: ่
0: อันนี้พี่ไม่รู้เลยนะว่าพี่ทํางานเป็นลูกจ้างรัฐบาลเลยนะเนี่ยถูกไหมคะเราก็ยังทําได
2: หน
0: ้
2: ึ่ง
0: แต่ว่า
2: ใช่ขอ
0: ค
2: เ
0: ่
2: พ
0: ะ
2: ิ่มน
0: พ
2: ิด
0: ี่
2: นึ
0: น
2: ง
0: น
2: ว่
0: ท์
2: าของเนี่ย
0: ค่ะ
2: เขายังทำช่วยเหลือสังคมแล้วก็
1: อ๋อ
2: เพื่อสมาคมไทยก็เป
0: อ
2: ็น
0: ืม
2: ยกส
0: อ
2: ม
0: ื
2: าค
0: ม
2: มไทยมาช่วงหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่ทำไทยเฟสติวัลของวอชิงตันสเตท
0: โอ้ค่ะ
2: ก็คือดึงคนไทยด้วยแล้วก็
0: ค่ะ
2: เป็นคนไทยบวกบวกก็คือมีแฟมิลี่มีเฟ
1: อื
2: ร
1: อ
2: นด์แล้วก็ศาสนาทุกศาสนา
1: อืม
2: ก็คือ
1: ก็พยายา
2: ค
1: ม
2: ือไม่ใช่พุทธอย่างเดียวก็คือ
0: ไม่
2: ม
0: ใช
2: ี
0: ่ต้องไม่ใช่ไทยต้องเป็นพุทธ
1: ใช่
0: โอ
1: ใช
0: เค
1: ่
0: ไท
1: ใช
0: ย
1: ่
0: คือไ
1: พ
0: ท
1: ยาย ยามพยายามดึงทุกคนในคอมมูนิตี้เข้
0: ค
1: า
0: ่ะ
1: มาด้วยกันเนาะ
0: ค่ะ
2: ว่าปีน
0: อ
2: ี้
0: ื
2: ก
0: ม
2: ี่ปีแล้ว
1: อืมหมายถึงไทยเฟสหรอ
2: นะฮ
1: โอ
2: ะ
1: ้ไม่รู้จำไม่ได้แล้ว10 กว่าปีแล้วล่ะอื
2: แล้วก็
1: มนานมาก
2: มีการออกร้านทำให้คนไทยที่เขายังไม่แน่ว่าเขาจะทำได้หรือเปล่ามาลองขาย
1: เป็น
2: ข
1: ส
2: อ
1: นาง มเป็นสนาม
2: เป็นสนามฝึ
1: ท
2: ก
1: ดลอง
2: แล้วก็มีหลายร้าน
0: ค
2: ที
1: ่ะ
2: ่หลังจาก
1: อ
2: ผ
1: ื
2: ่าม นงานไปแล้วว่า comfortable ก็ไปเปิดร้าน
1: อืมอืมอืมอ
2: มั
0: ื
2: นก็
0: ม
2: เป็นเน็ตเวิร์กประมาณหนึ่ง
0: ค่ะ
2: นะ
1: อ
2: แ
1: ๋
2: ล
1: อ
2: ้ว
1: แต่
2: ที่
1: คนไทยที่นี่
2: น
1: ด
2: อ
1: ี
2: กจา
1: ค
2: ก
1: นไทยที่แบบ
0: ค่ะ
1: สามัคคีชุมนุมมากก็คื
0: ออ ื
1: มีความถ้อยทีถ้อยอาศัยเอื้ออารีใส่ต่อกันอ่ะเนาะแล้วก็ใส่ใจกันอะไรเงี้ยมี
0: อืม
1: การช่วยเหลือกันตลอดเว
2: แล้
1: ล
2: ว
1: า
2: ก็มีสอนภาษาไทย
1: อื
2: ร
1: ม
2: ุ่นเด็กที่เขาเก
0: อ
2: ิ
0: ื
2: ดที่นี่
0: ม
2: อะไร
0: ค่ะใช่ค่ะดีจังหรือภาพข
2: ก
0: อ
2: ็
0: งการ
2: คิด
0: ท
2: ว
0: ี่
2: ่า
0: ว่าเป็นคนไทยแล้วต้องมาทำงานต่างประเทศเพราะว่าด้วยโอกาสด้วยค่าตอบแทนด้วยอะไรหลายๆอย่างแต่ว่ามาในยุคที่เป็น minority นะคะตรงนั้นอ่ะมันเหมือนผ่านมาแล้วเนอะตอนนี้เร
1: อ
0: า
1: ือ
0: ก
1: ฮ
0: ็
1: ึ
0: คือส่วนหนึ่งของ workforce สมัยใหม่ที่ความได้เปรียบเสียเปรียบมันไม่ได้เยอะมากแล้วนะคะ
1: ใช่
0: ใช่
2: จ
0: ไหม
2: ริงๆค่าตอบแทนมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะฮะ
1: อืม
2: ไอ้สิ่งที่เขาexpose กับงานที่เนี่ยมันกว้างกว่าก็คือว่าถ้าเราต้องการ expert ด้านไหนเนี่ยมันแทบห้องถัดไปก็มีแล้วอะไรเงี้ยก็คือว่า
0: อืม
2: เน
0: ค
2: ็ต
0: ่ะ
2: เวิร์กของการทำงานมันเยอะกว่าแล้วก็หลายๆอย่างมันเซตเทิลกว่าเพราะฉะนั้นเรา
0: อ
2: จ
0: ื
2: ะ
0: ม
2: เรียนระบบอะไรต่างๆได้เยอะกว่าเพราะว่าของเมืองไทยก็ยังเบสออนเวสเทิร์นอยู่ดีในแง่ของฟ
0: อ
2: ิ
0: ื
2: นแล
0: ม
2: นเชียลหรืออะไรมันก็คล้ายๆกัน
1: อืม
2: นะแอพพลายได้กับทุกสาขาแต่ว่าไอ้ที่นี่เนี่ยมันอย่างหนึ่งที่แตกต่างมากสำหรับพี่เนี่ยคือเวลาพี่มีเวลาที่จะคอนเซนเทรตกับสิ่งที่พี่อยากรู้อยากเรียนมันเต็มเม็ดเต็มหมดเต็มหน่วยแล้วก็รู้สึกว่ามันเสริมกันเองเยอะในระหว่างวิชาชีพที่เมืองไทยก็มีไม่ใช่ไม่มีนะฮะแต่ว่าเราคิดว่าเวลาที่เราเช่นเวลาที่เราอยู่บนท้องถนนอาจจะเยอะกว่าที่นี่เป็นต้น
0: ค่ะอื
2: เ
0: ม
2: ป็
0: ค
2: น
0: ่ะ
2: ต้นเป็นตัวอย่างนะไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ว่ามันแตกต่างนิดนึงตรงนี้
0: จริงนะคะก็คือเกลคิดว่าที่นี่ด้วย ความต้องการเวลาของเราอ่ะมันแบ่งได้คือง
1: อือง
0: านไม่ได้มาดูดเราไปซะหมดต่อให้เราทำงานโปรเฟชชั่นอลนะคะเราก็ยังมีเวลาที่จะดูแลทำกิจกรรมนะคะตั้งแต่แก้วมานี่อยู่กับเพื่อนเนี่ยนะได้สารพัดกิจกรรมเลยทั้งที่เขาก็ทำงานอยู่เนี่ยนะคะสามารถจะไปไฮกิ้งนะคะ
1: อืมค
0: อ
1: ่ะ
0: เมื่อเช้าได้นั่งทำพิกเกได้เล่นไม่ใช่นั่งสิได้ทำได้เล่นพิกเกอร์บอลกับเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอยู่เมืองไทยพูดตรงๆข้างบ้านเนี่ยไม่ค่อยรู้จักกันเลยนะแต่ที่นี่เนี่ยก็จะสามารถจะจัดกิจกรรมกับเพื่อนบ้านช่วยดูแลช่วยอะไรไม่อยู่ก็ฝากรดน้ําต้นไม้กันได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเมืองไท
1: อ
0: ย
1: ัน
0: เนี่ยบางทีเราขาดตรงนี้ไปเหมือนกันเราจะมีกลุ่มเพื่อนของเรากลุ่มสังคมของเราครอบครัวของเราญาติพี่น้องของเราอันนี้ไม่ได้ขาดแต่ว่า
1: ใช่
0: สังคมเมืองอ่ะนะคะมันก็จะคนละแบบกับที่นี่เหมือนกันก็รู้สึกว่าอันนี้ก็มีส่วน
1: ค
0: แ
1: ่
0: ต
1: ะ
0: ่ไม่ใช่ทุกเมืองเหมือนกันเนาะใช่ไหม
1: อ
0: ค
1: ื
0: ะมัน
1: ม
0: แล้วแต่เราไปลงอยู่ตรงไหนอ่
1: ท
0: ะ
1: ี่นี่เนี่ย
0: ค่ะ
1: หมู่บ้านเรานี่ก็ดีมากเลยนะอ่ะเนาะออนรู้อีกร
0: ค
1: อ
0: ่ะ
1: บก็คือข้างบ้านนี่ก็ฝากฝังกันทั้งสี่ทิศเลย
2: เรามีหมาด้วย
1: เรามีหมาด้วยก็จะดูแลช่วยกันดูแล
0: ค่ะ
2: เพื่อนบ้านอาจ
0: ก็
2: จะ
0: มา
2: จ
0: อยู่
2: ำชื่อเราไม่ไ
0: แ
2: ด
0: ค
2: ้
0: ล
2: แติ ่
0: ฟ
2: จ
0: อร์
2: ำช
0: เน
2: ื่
0: ี
2: อ
0: ย
2: หมา
0: เนี่ยหมาเยอะมาโอ้ใช่หม
1: ไ
0: า
1: ม่
0: เยอ
1: ใ
0: ะ
1: หญ่
0: มาก
1: ใช่ตอนนี้พี่มี5 ตัวนี่มันฉันมาถามมันบ
0: โออ ้
1: กบอกเนี่ยเพื่อนไม่อยู่ไงเพื่อนเอามาฝาก
0: ออ
1: ี
0: ุ
1: ก
0: ้
1: อย
0: ย
1: ่างหนึ่งก็คือที่พี่หน่อยจะเสริมเรื่องการเรียนรู้เนาะเพราะว่า
0: ค่ะ
1: ตอนที่เราย้ายมาใหม่ๆเนี่ยสิ่งที่เราได้จากที่นี่ที่เราไม่ค่อยมีที่เมืองไทยเนี่ยคือห้องสมุดห้องสมุดที่นี่เนี่ยโหแบบอันลิมิเต็ดจริงๆมาถึ
0: ค
1: ง
0: ่ะ
1: ทุกวันนี้เนี่ยตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นยืมหนังสือออนไลน์เนี่ยมันได้เยอะมากอยากอ่านอะไรก็แบบได้เดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อยากให้เมืองไทยอ่ะ
2: ม
1: มั
2: ี
1: น
2: มากขึ้น
1: มีมากขึ้น
2: เมืองไทย
1: มีแต่
2: แต
1: ว
2: ่
1: ่า
2: ว่
1: มั
0: าน
1: ไม่ได้เยอะ
0: มันเป็นกลุ่มน้อยมันมี
1: ใช
0: ค่ะ
1: ่
0: แต่
1: มี
0: ก
1: แ
0: ล
1: ต
0: ุ
1: ่
0: ่ม
1: มันไม่ได้เยอะก็คือดีใจที่มันเริ่มมีแล้วก็ยังบอกพี่หน่อยเลยบอกว่าเนี่ยเรากลับไปเกษียณแล้วเนี่ยเราต้องไปวอลันเทียร์ที่ห้องสมุดกันดีกว่าจะเป็นแคปซิตี้ไหนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่ว่าอัน
0: แต
1: น
0: ่
1: ั้น
0: ท
1: น่
0: ี
1: ะเป็
0: น
1: น
0: ี้
1: สิ่
0: โ
1: ง
0: ชคนะขึ้นชื่ออยู่แล้วนี่คะกาแฟกับหนังสือถูก
1: อ
0: ไ
1: ๋
0: ห
1: อ
0: ม
1: ใช่คือเซียเทิลเนี่ยเป็นเมืองที่เขาเรทมานะว่าเป็นเมืองอินเทลลิเจนท์ที่สุดในสหรัฐแอดวานพอยต์นะตอนนี้ไม่แน่ใจเขานับด้วยจำนวน Wi-Fi เขานับด้วยจำนวนห้องสมุดเขานับด้วยจำนวนคนที่จบการศึกษาเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยวัดในปีหนึ่งเนี่ยในช่วงระยะหนึ่งอ่ะเขาก็นับว่าเป็นเมืองเนี้ยก็นับว่าเป็นเมืองที่ most intelligent city ของ US
2: แต่ทุกเมือง
0: ด
2: ม
0: ั
2: ัน
0: ง
2: ก็มีขึ้นมีลง
1: ใช่แต่ตอนนี้ก็คงไม่ใช่แล้ว
2: แล้วก็เรื่องโฮมเลสเรื่องอะไรก็มี
1: ก
0: ก
1: ็
0: ็
1: เป
2: ม
0: ็
2: ี
0: น
1: the
0: ค่ะ
1: other side of the city
2: อันนี้ก็คือเ
0: น
2: ป็น
0: ะ
2: เรื่องน่
0: เรา ียก
2: ส
0: ว
2: น
0: ่า
2: ใจ
0: อยู่เนาะอยู่ที่ไหน
1: สำ
0: มั
1: หร
0: น
1: ับ
0: ก็จะมีบวกมีลบนะคะม
1: ใช
0: ี
1: ่
0: ข้อดีข้อเสียมีข้อแตกต่างกันต่างๆไปเราอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยประเด็นก็คือเรามีความรู้ความสามารถพอที่จะดูแลตัวเองในสถานะนั้นๆเมืองนั้นๆนะคะ
1: ใช่
0: ได้ดีแค่ไหนเผ
1: ใช
0: ื่
1: ่
0: อเวลาอีกสักพักอยากให้พี่ฝากข้อคิดหน่อยค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าการมาทํางานต่างประเทศย้ายครอบครัวมาอยู่เนี่ยบางคนเป็นเรื่องใฝ่ฝันอยากทําบางคนบอกว่าโอ๊ยเราไปเป็นชนส่วนน้อยเขายังไงก็ไม่ได้รับความนับถือมุมมองพวกนี้ซึ่งมันเป็นภาพเขาเรียกว่าภาพของแต่ละคนจะมีความประทับใจไปสําหรับพี่สองคนเนี่ยค่ะพี่อยากจะมีคําแนะนำไหมคะสําหรับคนที่ยังมีมุมมองทั้งสองด้านเนี้ยค่ะ
1: เรื่องชนกลุ่มน้อยเนี่ยก็อย่างที่ว่าเนาะว่าเราอยู่ในซีแอตเทิลแอเรียเนี่ยไม่รู้สึกในตรงนั้นแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนก็เท่าเทียมจริงๆมันก็มันวัดกันด้วยความสามารถจริงๆคือถูกผิดตามเนื้อผ้าเลยไม่ได้ดูว่าสูงต่ำดำเตี้ยขาวดำเหลืองน้ำตาลอะไรไม่มีก็ทุกอย่างไปตามเนื้อผ้าสำหรับพี่นะในเนื้องานรวมทั้งคนที่มาaffiliation กับเรามาเป็นคู่ค้าหรือว่ามาเป็น business partner อะไรอย่างเงี้ยด้วยไม่ใช่เฉพาะในบริษัทเราอย่างจะ FedEx UPS หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขามาติดต่อเนี่ยทุกอย่างตามเนื้องานไม่ได้มีการไม่มีความรู้สึกถึง discrimination
0: ค่ะ
2: ก็ พื้นเพเลยมันมีคนของยุโร

0: มาเซตเทิลเมนต์แถวนี้เยอะด้วยแล้วก็เลยมีหลายเจเนอเรชันที่มาจากฝั่งยุโรปนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีพวก .com ก็จะมี workforce จากประเทศต่างๆเยอะเพราะฉะนั้นแถวนี้มันค่อนข้าง diverse ในแง่ของโดยรวมในขณะที่บางโซนของ Washington State เองเนี่ยคนที่เป็นขาวจริงเขาก็รู้สึกว่าเขาเริ่มเป็นคนส่วนน้อยเพราะว่าอย่างบางอพาร์ตเมนต์ก็จะมีกลุ่มชนจากเอเชียกลุ่มใหญ่หรือว่ามาจากประเทศทางส่วนอื่นกลุ่มใหญ่มาอยู่กระจุ
1: ม
0: ก
1: ัน
0: ใ
1: เ
0: ห
1: ห
0: ญ
1: มื
0: ่
1: อน
0: ๆ
1: เมืองท่านะใช่ไหมคะมันเป็นด่านมากเลยอะเพราะว่า
2: ใช่
1: จา
2: ใ
1: ก
2: ช่
1: ที่
2: ถ
1: แ
2: ึ
1: ม
2: งก่อน
1: มา
2: เล
1: เด
2: ย
1: ินทางมาเจอถึงก่อ
2: ใช
1: น
2: ่
1: เลยแล้วก็จริงๆอากาศก็อยู่สบาย
2: สบ
1: ใช
2: า
1: ่ไ
2: ย
1: หม
2: ส
1: ค
2: บ
1: ะ
2: าย
1: เอ
2: ส
1: อ
2: บาย
0: ก็จริงๆแล้วในอนาคตเรื่องพวกนี้มันคงน้อยลงอะฮะเรื่องความแตกต่างหรืออะไรต่างๆนานาแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คือต้องเปิดใจมองโลกแล้วก็มองตัวเองในทุกที่คือถ้าเราอะแดปต์ได้ตลอดเวลามันจริงๆจริงๆจะว่าไปมันอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ว่าความรู้สึกว่าอะไรเป็นบ้านเนี่ยมันก็ยังเป็นเมืองไทยอยู่ดี
2: ใช่ใช่
0: ก็คือว่าทุกอย่างที่เราทำเราเห็นของไทยเราอ้ามาจากเมืองไทย
2: เราก็จะซื้อ
0: เราก็จะซื้อในขณะที่หยิบของ2 ชิ้นมาเราก็ discriminate นิดหน่อยเราก็ซื้อของเราใน
1: เรา
0: ขณ
1: เฟ
0: ะ
1: เ
0: ท
1: ว
0: ี่
1: อร์เราเฟเวอร
0: อ่า
1: ์
0: ในขณะที่เราอยู่เมืองไทยเราพลิกไปพลิกมาเราก็ไม่ซื้อของไทยอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบมันก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องการศึกษา opportunity เนี่ยที่นี่จะได้ยินว่า opportunity เยอะกว่ามันก็จริงเพราะว่ามันใหญ่กว่าตลาดมันใหญ่กว่าแล้วก็จริงๆแล้วคนที่นี่ถามว่าบางครั้งเขาเอาจำนวนเข้าว่าคือไม่ใช่หมายความว่า10 คนทำไม่ได้แต่เขาใช้50 คนอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มีจ็อบเยอะแต่ว่าเป็นตอนนี้ที่ผ่านมาในช่วง2 ปีที่ผ่านมามันก็เริ่มสารวันเตี้ยลงของทาง .com ของทางไฮเทคก็จริงๆมันก็ไม่เรียลลิสติกเท่าไหร่สำหรับที่นี่ก็คือว่าจริงๆแล้วมันก็ใครจะทำอะไรก็ได้ทำที่ตัวเองชอบแล้วมีความสุขอันนี้สำคัญที่สุด
2: ใช่
0: แล้วถ้าทำที่มีความสุขแล้วเลี้ยงชีพได้ดีอันนั้นคือวินวินก็คิดว่าก็ค้นพบตัวเองแล้วก็ซื่อสัตย์กับตัวเองว่าเราชอบทำอะไรอันนั้นคงจะทำให้มีความสุข
2: ใช่
0: โอกาสมีความสุขได้เยอะขึ้น
1: ค่ะ
0: แล้วจ
1: เน
0: ริ
1: าง ะ
0: ๆจะฝ
1: ค
0: า
1: วาก ม
0: ว
1: ส
0: ุ่ า
1: ขแล้วเราก็ต้องทำงานได้ดีถูก
0: ใ
1: ไ
0: ช
1: หม
0: ่
1: ผลงานมันก็ต้องออก
2: อ
1: ม
2: ยู
1: า
2: ่ที่
1: ด
2: คว
1: ี
2: ามสามารถมันอยู่ที่ความสามารถด้วยเนาะถ้าเราโดยเฉพาะถ้าเราจะเปลี่ยนประเทศเนี่ย
1: ค่ะ
2: มันก็ไม่ใช่เดินเข้ามาแล้วเราจะได้งานเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าบางคนเนี่ย
0: เขาก็ซั
2: ท
0: ฟ
2: ี
0: เฟ
2: ่
0: อร
2: มั
0: ์
2: น
0: ถูกไหม
2: เขาก็แบบว่าช่วยหน่อยเราก็ก็จะช่วยแต่มันเหมือนกับว่าบางทีเราต้องมาปรับปรุงเนื้อผ้าของเราหน่อยเนาะว่าให้มันเข้าให้เข้ากับงานให้เข้ากับลักษณะของจ็อบที่นี่คือบางคนบอกฉันเคยทำมาร์เก็ตติ้งมาแต่มาร์เก็ตติ้งที่นู่นกับมาร์เก็ตติ้งที่นี่มันอาจจะแตกต่างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปหาจุดว่าตรงไหนที่จะทำให้เราอะเข้าไปในจ็อบมาร์เก็ตได้
1: ใช่
0: แล้วจริง
1: ทีนี้
0: ๆ
1: แก
0: จ
1: รู
0: ร
1: ้
0: ิ
1: ส
0: ง
1: ึกว่าเขาค่ะแกว่าเขา
0: ๆ
1: ด
0: ไ
1: ู
0: ม่ต้อง
1: ที่ไม่ใช่ดูความสามารถที่ผ่านมาด้วยเขาจะดูว่าศักยภาพนะคะ
2: ถู
1: ท
2: ก
1: ี่
2: ต
1: จะ
2: ้อ
1: ท
2: ง
1: ำต่อไปโตต่อไปเนี่ยเป็นยังไงคุ้มกับการที่จะเขาจะเอาเข้ามาองค์กรหรือเปล่าใช่ไหม
2: ใช
1: คะ
2: ่ใช่ค
1: ค
0: ่
1: ่
0: แ
1: ะ
0: ต่จะ
1: พ
0: ใ
1: ี
0: ห
1: ่
0: ้
1: หน่
0: ด
1: อ
0: ีย ท
1: ว
0: ี
1: ่
0: ่
1: า
0: สุดต้องสร้าง opportunity ในประเทศด้วยคือจริงๆแล้วของเรามันไม่ได้จริงๆแล้วไม่ได้ด้อยกว่าเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มีคนที่ก้าวมาเปิดบริษัทเพื่อให้มีงานมากเท่าที่คนที่นี่ทำซึ่งในอนาคตมันคงมีมากขึ้นนะคือถ้าทำได้อย่างนั้นมันก็คือวินวินสวยงามแต่ว่ามัน
1: ค
0: ใช
1: ่ะ
0: ้เวลาทั้งนั้นเอง
1: ค่ะก็คงอย่างที่พี่หน่อยพูดไปตั้งแต่ต้นเลยนะว่าเราอ่ะสามารถจะเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศนี้ก็ได้เอาปรับไปใช้อะไรไม่ดีไม่ต้องเอาไปใช้อะไรดีเอาไปใช้ได้เนี่ยก็เชื่อว่าจะเป็นการพัฒนาที่มันอ่ะเหมาะกับที่เราอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ใช่รับมาเฉยเฉยคิดด้วยนะคะเหมาะสมกับเราหรือไม่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยฉันถ้าทัศนคติดีๆแล้วเนี่ยทำงานที่ไหนก็จะได
2: ก
1: ้
2: ็ได้
1: นะ
2: อันนี้ส
1: ผ่า
2: ำค
1: น
2: ัญ
1: สอ
2: เล
1: ง
2: ยนะเนี้ยเพราะว่า

0: บางทีบางคนเข้าไปเนี่ยเขาก็ต้องการเงินอย่างเดียวใช่ไหมทีนี้ถ้าต้องการเงินอย่างเดียวมันไม่ได้มีใจเข้าไปในการทํางานเนี่ยมันไม่รอดไปละครึ่งหนึ่งคือถ้าเข้าไปด้วยความเฮ้ยอยากรู้อยากเห็นอยากทําอยากนู่นลองผิดลองถูกมันมีความอยากเข้าไปด้วยอ่ะเนาะมันมีความอยากบวกกับแล้วเงินเนี่ยเป็นถ้าจะบอกว่าถ้าให้มันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นสิ่งไม่ใช่เป็น first
1: อันดับหนึ่ง
0: priority ใช่
1: ไม่ใช่อันดับหนึ่ง
0: มันจะทำให้การทำงานของเรามีความสุขเยอะขึ้น
1: โอ้
0: เพราะว่าเงินที่
1: ด
0: ท
1: ี
0: ำเท่
1: จ
0: าไหร
1: ั
0: ่
1: ง
0: ไม่พออ่ะใช่ป่ะแล้วก็รู้สึกตาย
1: ใ
0: ฉ
1: ช
0: ัน
1: ่
0: น่า
1: ใช
0: จะไ
1: ่
0: ด้คนนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออ
2: ก็
0: ก็
2: ได้น้อยไปหนึ่งเหรียญก็มีความทุกข์ละ
0: ใช่
2: ก็นั้นจริงๆเสียเวลาที่มีความทุกข์มาก
0: ใช่
1: ค่ะอุ้ยก็ดีใจที่ได้มาคุยกับพี่ๆวันนี้นะคะก็เห็นเลยว่าพี่สามารถจะสร้างความพอใจในงานคือชีวิตเราเนี่ยเราไม่ได้ต้องสตรัคเกิลนะคะมันทำให้เป็นตัวอย่างได้เหมือนกันว่าใครอยากจะมาทำงานให้มองมีทัศนคติที่เหมาะสมสร้างความสามารถให้มันเป็นที่ต้องการแล้วเนี่ยก็จะแฮปปี้อย่างพี่สองคนเนี่ยวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาคุยกันกับแก้ว
0: ข
1: ว
0: อ
1: ับ น
0: คุ
1: น
0: ณ
1: ี้ก็ค่ะขอบคุณนะคะพี่การพี่น้อยนะคะพี่การจุติกุลแล้วก็พี่ณัฐจรีพี่หนึ่งของเรานะคะก็อักษรกับสถาปัตย์เนาะอยู่ด้วยกันกันมาแต่ไหนแต่ไรเราก็อยู่กัน
0: เอ
1: ด
0: าอย
1: ี
0: ู่กันขอบคุณค
1: ข
0: ่ะ
1: อบ
0: นะ
1: คุ
0: แก
1: ณ
0: ้ว
1: นะคะสวัสดี
0: ค
1: ค
0: ่ะ
1: ่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: ติดตามรับฟังและรับชมคลิปการสัมภาษณ์ย้อนหลังได้ทาง Facebook ศูนย์พัฒนากิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: ่าวสารให้กันได้ตลอดทั้งวันไม่พลาดการอัปเดตรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบติดต่อกันง่ายๆสื่อสารถึงกันได้ทุกเวลากับ LINE Official Account แอด LINE เป็นเพื่อนกับวิทยุจุฬาได้ที่ @ จุฬา radio chularadio @จุฬา radio ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ทุกที่ทุกเวลาจุฬา Radio Plus ชวนคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงแค่พิมพ์ค้นหา CHULARADIO แล้วสังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกท้ายชื่อจะฟังรายการสดรายการย้อนหลังหรือติดตามกิจกรรมการอัปเดตข้อมูลต่างๆของเราได้ตลอดวันเพียงแค่คุณดาวน์โหลดก็จะไม่พลาดรายการโปรดของคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus ยิ่งโหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
1: ทุกสุดสัปดาห์กับการจับตากระแสเศรษฐกิจในเปิดโลกเศรษฐกิจโดยดร.ปิยานีตั้งทองทวีทุกวันเสาร์ 13:30 น.
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดโลกเศรษฐกิจประจำวันเสาร์ที่22 สิงหาคม 2569นะคะทางออกอุตสาหกรรมเหล็กไทยนะคะอุตสาหกรรมเหล็กเนี่ยก็ประสบปัญหามาโดยตลอดนะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะคุณผู้ฟังจากบทความศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ SCB EIC นะคะของประชาชาติธุรกิจหนึ่งในประเด็นความท้าทายเชิงโครงสร้างที่สำคัญของอุตสาหกรรมเหล็กไทยก็ยังคงมาจากปัญหาการทะลักเข้ามาของสินค้าเหล็กราคาถูกจากจีนอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสะท้อนผ่านสถิติการนำเข้าสินค้าเหล็กและผลิตภัณฑ์จากจีนในช่วงครึ่งแรกของปี2026ที่มีมูลค่าการนำเข้ากว่า 1.8 แสนล้านบาทนะก็เป็นปริมาณที่สูงถึง 3.5 ล้านตันเป็นสัดส่วนประมาณ 65% ของปริมาณการบริโภคในประเทศก็ทำให้ผู้ประกอบการไทยเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นตลอดวงโซ่อุปทานนั่นเองนอกจากแรงกดดันด้านการนำเข้าแล้วนะคะอุตสาหกรรมเหล็กก็ยังเผชิญประเด็นความกังวลจากผลิตภัณฑ์เหล็กที่ไม่ได้คุณภาพและไม่ได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมซึ่งก็เป็นความเสี่ยงทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินนั่นเองท่ามกลางกระแสสังคมที่พุ่งเป้าตั้งคำถามถึงความเชื่อมโยงระหว่างความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาจากเหล็กที่ผลิตจากเตาหลอมเหนี่ยวนำไฟ

0: ฟ้า induction furnace นะก็ไม่มีกระบวนการที่ทำเหล็กให้บริสุทธิ์ได้นะเหมือนกับเตาอาร์คไฟฟ้า electric arc furnace นะฮะก็ทำให้การหลอมเหล็กโดยเตา IF นะก็คือ induction furnace เนี่ยไม่สามารถกำจัดมลทินและสิ่งสกปรกนะออกจากน้ำเหล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื้อเหล็กที่ได้จึงมีความเปราะบางและไม่สม่ำเสมอนั่นเองประเด็นดังกล่าวก็ได้รับความสนใจมากขึ้นหลังจากทางการจีนได้สั่งแบนและยกเลิกการใช้งานเตา IF induction furnace ในปี2018จากมาตรการควบคุมมาตรฐานการผลิตและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากปริมาณการปล่อย emission จากเตา IF สูงกว่าเตา EAF นะ IF คือ induction furnace และ EAF ก็คือ electric arc furnace นะฮะก็ฟังเอาไว้นะบางทีมันไอเทคนิคอะมันอาจจะไม่ได้ลึกซึ้งนะคะคุณผู้ฟังก็ฟังไว้ก่อนนะปริมาณการปล่อย emission ก็คือก๊าซเสียของเสียนั่นเองนะจากเตา IF สูงกว่าเตา EAF นะก็ส่งผลให้ในช่วงที่ผ่านมาผู้ประกอบการมีการย้ายฐานการผลิตเหล็กที่ใช้เตาหลอม IF ไปยังประเทศอื่นนะคะรวมทั้งไทยมากขึ้นและก็การเรียกร้องให้มีการควบคุมหรือยกเลิกการใช้เตา induction furnace เพื่อความปลอดภัยสาธารณะคือมันปล่อยมลพิษมากเกินไปไงนะแล้วก็ยกระดับคุณภาพกระบวนการผลิตเหล็กของไทยให้สอดรับกับแนวโน้มการผลิตสินค้าคาร์บอนต่ำตามนโยบายการเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนประเด็นดังกล่าวก็กลายเป็นข้อถกเถียงเมื่อมีข้อสนับสนุนในการใช้งานเตา IF ในอีกด้านหนึ่งนะคะโดยมีเหตุผลว่ากระบวนการผลิตเหล็กจากเตา IF เนี่ยจะสามารถควบคุมคุณสมบัติทางกลศาสตร์ให้อยู่ภายใต้กรอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมก.ได้หากว่าผู้ผลิตเหล็กบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพอย่างรัดกุมนั่นเองแล้วก็หากว่ามีการยกเลิกการใช้งานเตา induction furnace ในไทยนะก็จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะ SME ที่มีข้อจำกัดด้านการเงินลงทุนปรับเปลี่ยนจากเตา IF ให้เป็นเตา EAF นะคือจากเตาที่มันให้ผลิตมลภาวะสูงเนี่ยมาเป็นเตาแบบว่าเป็นอิเล็กทริกเป็นไฟฟ้าเนี่ยนะซึ่งมันก็อาจจะมีมลพิษมลภาวะที่มันต่ำลงเนี่ยนะก็อาจจะมีมูลค่าความเสียหายทางธุรกิจนับหมื่นล้านบาทตามมาคือมันลงทุนอีกมากมายมหาศาลนะคะคุณผู้ฟังรวมถึงยังไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรมเหล็กไทยจากการทะลักเข้ามาของเหล็กราคาถูกจากจีนนะที่เข้ามาแข่งขันในห่วงโซ่อุปทานเหล็กไทยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำแต่ประการใดเลยนะคะคุณผู้ฟังแนวทางการสร้างความยั่งยืนและแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรมเหล็กไทยก็อาจจะไม่ใช่การเลือกทางใดทางหนึ่งอย่างสุดโต่งอย่างการยกเลิกการใช้งานเตา IF และใช้เตา EAF ในการผลิตเหล็กในไทยโดยทันที SCB EIC เขาก็มองว่าการดำเนินมาตรการในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหล็กไทยให้มีมาตรฐานควบคู่ไปการปลดปล่อยลดการปล่อย emission เพื่อให้ตอบโจทย์ด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็ควรเป็นการใช้ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นระบบโดยวางกรอบเป้าหมายหรือ road map การเปลี่ยนผ่านการใช้งานเตา IF ไปสู่การใช้เตา EAF ที่ชัดเจนนะคะเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนรับมือหรือปรับกลยุทธ์ได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปนั่นเองในช่วงของการเปลี่ยนผ่านจากการเปลี่ยนเตาหลอมเหล็กในอุตสาหกรรมเหล็กเนี่ยนะภาครัฐสามารถบังคับใช้กฎหมายควบคุมมาตรฐานการผลิตเหล็กจากเตา IF อย่างเข้มงวดมากขึ้นเพื่อความปลอดภัยสาธารณะคือก่อนที่จะเปลี่ยนจากเตาที่ปลดปล่อยมลภาวะสูงไปสู่เตาปลดปล่อยมลภาวะต่ำเนี่ยก็ให้ภาครัฐเนี่ยออกกฎหมายควบคุมemission หมายถึง emission standard ก็คือค่าก๊าซที่มันปล่อยออกมาใช่ไหมจากการหลอมอ่ะให้มันเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีมลภาวะทางอากาศ เยอะมากนะคะคุณผู้ฟังในช่วงการเปลี่ยนผ่านนะก็ให้ภาครัฐเนี่ยบังคับใช้กฎหมายควบคุมมาตรฐานการผลิตเหล็กจากเตา IF อย่างเข้มงวดมากขึ้นเพื่อความปลอดภัยควบคู่การส่งเสริมการลงทุนในเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคือว่าให้รัฐส่งเสริมในเรื่องกับเทคโนโลยีอย่าง EAF อย่างเงี้ยมันก็มลภาวะมันต่ำกว่า IF ไงก็ส่งเสริมไปนะคะก็มีมาตรการสร้างแรงจูงใจสนับสนุนการลงทุนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้เตา EAFควบคู่กันไปด้วยเช่นผู้ประกอบการสามารถนำเงินลงทุนในการเปลี่ยนเป็นเตา EAF มาลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลการยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมซอฟท์โลนและกรีนไฟแนนซ์เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการทุกกลุ่มสามารถเปลี่ยนผ่านการใช้งานเตา IF ไปสู่การใช้เตา EAF ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวนั่นเองนะคุณผู้ฟังค่ะนี่ก็พูดด้วยเรื่องของอุตสาหกรรมเหล็กไทยนะก็ไม่มีอะไรมากมี2ประเด็นหลักก็คือให้ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตจากที่มลภาวะสูงมาสู่มลภาวะต่ำแล้วก็อันที่2ถ้าปรับเปลี่ยนเนี่ยคือค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนมันจะสูงไงก็ให้รัฐสนับสนุนส่งเสริมการลงทุนให้เป็นเทคโนโลยีที่ปลดปล่อยมลภาวะต่ำนั่นเองนะก็มีอยู่แค่นี้นะสองประเด็นนะคะคุณผู้ฟังซึ่งจริงๆแล้วก็จะคล้ายๆกันกับ อุตสาหกรรมภาคอื่นๆด้วยนะก็คือทำอุตสาหกรรมได้ใช้เทคโนโลยีได้แต่ว่าให้มลพิษเนี่ยนะทั้งอากาศน้ำมลพิษทางดินอะไรต่างๆให้มันน้อยลงนะจะ zero discharge นี่น่าจะยากอยู่แล้วก็ส่งเสริมให้รัฐเนี่ยส่งเสริมเรื่องของการเหมือนกับถ้าเป็น SME ก็สนับสนุนเรื่องของสินเชื่ออะไรทำนองเนี้ยนะก็หนักอยู่นะคุณผู้ฟังสมัยนี้ก็พอจีนดั้มสินค้าราคาถูกไม่ใช่เฉพาะเหล็กนะสินค้าอย่างอื่นด้วยดั้มราคาถูกเข้ามาปั๊บก็ซีแง่แก่แล้วนะคุณผู้ฟังมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมัน SME นี่ก็ทยอยปิดตัวกันไปเป็นพันนะคะคุณผู้ฟังในช่วงเวลาที่ผ่านมาเดี๋ยว exact number คือตัวเลขแน่นอนเนี่ยก็เดี๋ยวจะมารายงานกันอีกทีนึงแต่ก็รับทราบมาว่าทยอยปิดตัวลงอย่างมาเรื่อยๆเลยนะคะคุณผู้ฟังด้วยจำนวนที่เพิ่มขึ้นแล้วก็คือมันบริหารยากมากอะนะทั้งเทคโนโลยีเงินทุนนะเงินทุนขาดก็แบงก์ก็ไม่ปล่อยเพิ่มทำนองนั้นนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นห่วงโซ่กันไปหมดนะกระทบกันไปเรื่อยๆนี้เดี๋ยวช่วงที่2ของรายการเรากลับมาติดตามเรื่องเอาการเมืองอย่าเลยนะโยกย้ายข้าราชการอ่ะอย่าเพิ่งเลย เดี๋ยวมาดูฟื้นเศรษฐกิจ3ชายแดนใต้ชายแดนภาคใต้3จังหวัดเนี่ยยะลานราธิวาสปัตตานียะลานราธิวาสนะก็หลายๆคนอาจจะเคยไปที่ท่องเที่ยวจนกระทั่งสนามบินยะลานี่ปิดตัวไปแล้วมั้ยคือเขาอุตส่าห์สร้างขึ้นมาให้กระตุ้นการท่องเที่ยวปรากฏว่าก็ไม่ค่อยมีใครไปนะสนามบินก็ไม่ค่อยได้ใช้เครื่องบินก็ไม่ลงอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าฟื้นเศรษฐกิจ3ชายแดนใต้นะคะว่าถึงไหนกันแล้วบางทีก็เที่ยวย่างกันนะไม่มีการก่อความไม่สงบเนืองๆแต่เชื่อเถอะหาว่ามีอะไรดีๆที่น่าสนใจธรรมชาติที่สวยงามซ่อนอยู่นะใน3จังหวัดนี้ตอนนี้เราพักกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมารับฟังว่าจะมีแนวทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจ3จังหวัดชายแดนภาคใต้กันอย่างไรตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: ฮัลโหล

0: อยู่ไหนลูกจะกลับบ้านหรือยัง
1: เออรู้แล้วเดี๋ยวกลับแล้วนะยุ่งอยู่
2: อย่าเพิ่งรำคาญคำถามนี้ที่ต้องตอบประจำเพราะนี่คือวิธีบอกรักดีๆที่มีให้คุณเสมอ
0: เหนื่อยไหมกินอะไรมาหรือยัง
3: นี่ก็ดึกแล้วนะลูกยังไม่นอนอีกเหรออ
0: ยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมจะได้ทำให
3: ้เอหรือว่าไม่สบายหรือเปล่ากินยาหรือยังล่ะลูก
2: ทุกคำถามมีความห่วงใยทุกความใส่ใจเปี่ยมด้วยความรักอย่าลืมกล่าวตอบขอบคุณท่านเพื่อเพิ่มความผูกพันที่ดี
1: ขอบคุณนะคะแม
2: ่สถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz ส่งเสริมความรักและความห่วงใยในครอบครัว
4: ค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงที่2ของเปิดโลกเศรษฐกิจวันนี้นะคะเราพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์13:30 น.ถึง13:55 น.ค่ะช่วงนี้ฝนกระหน่ำนะคะแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่ประสบอุทกภัยในภาคเหนือนะโดยเฉพาะจังหวัดน่านแล้วล่าสุดก็มีแม่ฮ่องสอนหมู่บ้านเกรียงคอยาวนี่ที่ไปเที่ยวกันน่ะจำได้ไหมใครเคยไปแม่ฮ่องสอนก็น่าจะต้องเคยไปสัมผัสนะคะก็น้ำทะลักเข้ามาหมู่บ้านข้าวของที่ขายของอ่ะหมู่บ้านท่องเที่ยวก็ไปกับน้ำนะเสียใจด้วยจริงๆแล้วก็น้ำก็เข้าไปที่ตัวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะก็เป็นภัยพิบัติที่อยากจะให้ทางภาครัฐเข้ามาดูแลใกล้ชิดแล้วก็สั่งการนะแก้ไขอะไรก็ตามนี่มันเกิดซ้ำซากนะคุณผู้ฟังแล้วก็หน้าฝนหน้าน้ำก็น้ำท่วมประจำใช่ไหมจังหวัดน่านเนี่ยไปถามคนจังหวัดน่านเกิดมาทุกปีอะครับประมาณนั้นมันก็จะประสบปัญหาทุกปีสินะมันต้องแก้ไขนะคุณผู้ฟังคือแก้ไปถึงต้นตอเลยว่าจะทำอย่างไรหรือโครงสร้างทำนองนี้นะโครงสร้างการทำทางเลี่ยงให้น้ำที่หลั่งไหลหรือน้ำป่าน้ำหลากอะไรพวกเนี้ยไหลไปซะนะทำนองนั้นแต่ก็มันก็เป็นปัจจัยอะไรหลายๆอย่างที่มันรวมตัวกันเข้ามาทั้งสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะเอลนิโยลานินญาอะไรทั้งหลายแล้วก็การตัดไม้ทำลายป่าเคยไปน่านเมื่อ10กว่าปีที่แล้วแล้วก็นะเพื่อนร่วมเดินการเดินทางก็บอกว่าจะไม่กลับมาที่นี่อีกเพราะเห็นเขาหัวโลแล้วมันเศร้าใจสมัยก่อนนี่ไปขึ้นเขาที่จังหวัดน่านมันโล้นก็โล้นจริงๆคุณผู้ฟังแม้แต่ตอนนี้ก็มีการสร้างปลูกพืชพันธุ์ที่เขียวดีนะก็อาจจะเป็นบางท้องที่แต่ว่าเขาหัวโล้นสมัยก่อนอาจจะมาทางอีกทิศนึงจากทางหมู่บ้านสปันหรือว่าปัวบอกเกลืออะไรพวกนั้นนะคะก็มันก็ค่อนข้างไม่มีต้นไม้เอาซะเลยจริงๆนะคุณผู้ฟังแต่ก็พื้นที่ก็ยังสวยอยู่ปีที่แล้วก็มีเพื่อนๆไปเที่ยวก็ยังนะมีความสวยสดงดงามอยู่นะคะคุณผู้ฟังก็เสียดายนะน้ำท่วมมันก็ทำให้มันต้องมาฟื้นฟูอ่ะแล้วก็มันอาจจะไม่ได้คือมันก็กระทบไปหมดนะมันที่ท่องเที่ยวไม่ที่ท่องเที่ยวต่างๆนานานะคะมันก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคุณผู้ฟังก็อาจจะเอาใจช่วยนะคะสำหรับหลายๆพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติอุทกภัยนะแล้วก็อย่างอื่นๆดินถล่มโคลนถล่มทำนองนี้ปีนี้เป็นปีแห่งภัยพิบัติจริงๆนะคุณผู้ฟังนะก็แผ่นดินไหวหลายแห่งหลายประเทศอินโดนีเซียญี่ปุ่นโคลอมเบียทำนองนี้นะ ก็เดินทางก็ระมัดระวังคอยฟังทางการพยากรณ์อากาศนะคะคุณผู้ฟังก็สู้ๆแต่ละคนก็ประสบปัญหาหลากหลายนะคะช่วงนี้ฝนก็ยังฉ่ำอยู่นะฟ้านี่ไม่ค่อยมีแดดเลยเมื่อวันก่อนไปเขาค้อเพชรบูรณ์ก็แดดนี่แทบไม่เห็นเลยนะเห็นอยู่2ชั่วโมงวันแรกที่ไปอยู่3วันไม่มีแดดเลยอ่ะไม่มีเอาเลยจริงๆนะคุณผู้ฟังครึ้มไปหมดเลยแล้วก็หมอกเต็มภูเขาไปหมดนะก็กำลังดีเห็นมีใครหลายคนถามในช่องทางโซเชียลเป็นไงจะไปเนี่ยเสาร์อาทิตย์ก็ไปได้เลยนะฮะคุณผู้ฟังแต่ลมแรงอยู่นะคะที่จะเป็นทะเลหมอกเต็มพื้นที่อาจจะไม่ได้สัมผัสอย่างนั้นนะแต่มันจะเป็นหมอกหนาอยู่ยอดเขานั่นเองนะคะซึ่งถ้าเป็นทะเลหมอกที่มันคลุมพื้นเต็มพื้นที่เป็นพื้นที่บริเวณกว้างเนี่ยลมต้องไม่แรงนะคุณผู้ฟังลมต้องนิ่งอันนี้เรียนรู้มาจากคนเขาคอโดยเฉพาะเป็นร้านกาแฟอยู่หลังวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วไปเที่ยวได้นะขึ้นไปแคมป์สนอากาศดีมากนะดีถึงดีที่สุดนะคะคุณผู้ฟังลมแรงจริงๆนะคะก็ไปเที่ยวมีกำลังก็ไปหรือถ้ายังไงก็ถ้าพื้นที่ลมแรงอีกที่ก็เป็นเขาใหญ่เที่ยงก็ไปเขาใหญ่เที่ยงก่อนก็ได้นะแล้วก็ถึงจะไปที่เพชรบูรณ์นะคะคุณผู้ฟังแต่วิ่งตลอดทางเส้น21ที่วิ่งมาก็เงียบเชียบเลยนะเงียบมากเมืองเพชรบูรณ์นะคะเงียบสงบแต่ก็อย่างว่านะไปวันธรรมดาก็สะดวกที่ไหนก็ไปนะคะไปชมธรรมชาติสัมผัสธรรมชาติฟื้นฟูร่างกายจิตใจนะไปใกล้ๆก็คล้ายๆกันหมดอ่ะนะโอเคทีนี้แต่ก็ถ้ากำลังไม่พอก็ไม่ต้องไปถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะ เรามาดูเรื่องของภาครัฐที่จะฟื้นเศรษฐกิจ3ชายแดนภาคใต้นะคะแต่ถ้ามีกำลังพอก็ไปธรรมชาติสวยอันนี้ยังไปคือผู้จัดเคยไปแค่ปัตตานีนะยะลานราธิวาสสุดยอดธรรมชาติของที่นั่นก็ยังไม่ได้ไปก็คงจะหาโอกาสไปแต่ก็ต้องดูสุขภาพดูเวลาดูกำลัง หลายอย่างนะคุณผู้ฟังนะโอเคก็อุ๊ยนี่ก็มาถึงใกล้จะหมดเวลาตายังไม่ได้เริ่มเนื้อหาเลยเดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วเรามาเปิดประเด็นแล้วก็ติดตามกันยาวๆในวันเสาร์หน้านะแต่ตอนนี้วันนี้ยังไม่จบนะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ
5: ผมชื่อเก่งครับ
6: ดิฉันรถเมย์ค่ะ
5: แค่มองตาผมก็รู้แล้วว่าเธอคือสิ่งที่ผมตามหามานานหลายครั้งที่เธอทำให้ผมอดใจไม่ไหวจนอยากจะใกล้อีกใกล้เข้าไปอีกแล้วผมและเธอก็รู้ว่าสำหรับรถอย่างเราแล้วยิ่งใกล้ก็ยิ่งเจ็บ
6: ขับรถให้ถูกกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
7: ไม่ชิดไม่จี้ขับขี่อย่างมีระยะปลอดภัย

ะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงสุดท้ายของเปิดโลกเศรษฐกิจนะเศรษฐกิจ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็ยังเผชิญแรงกดดันจากสถานการณ์ความไม่สงบยืดเยื้อมานานกว่า20ปีทำให้การบริโภคภาคอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุนชะลอตัวไปตามๆกันท่ามกลางข้อจำกัดมีโอกาสทองในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจด้วยการเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ยกระดับ

0: ผู้ประกอบการ SME และขยายตลาดออกนอกพื้นที่ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้ก็บอกว่าปี2569เศรษฐกิจ3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มชะลอตัวลงจากการบริโภคภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมที่อ่อนแรงตามความต้องการของตลาดคู่ค้าที่ชะลอตัวภาคเกษตรก็พบว่ารายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อยจากราคายางพาราปรับตัวดีขึ้นค่าครองชีพยังอยู่ในระดับสูงก็ทำให้กำลังซื้อฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่รวมถึงต้องติดตามผลกระทบจากภาวะภัยแล้งที่อาจกระทบผลผลิตเกษตรในระยะต่อไปนี้โครงสร้างเศรษฐกิจของพื้นที่ก็ยังพึ่งพาภาคเกษตรเป็นหลักนะโดยเฉพาะยางพาราและทุเรียนปี2567ภาคเกษตรมีมูลค่า 49,522 ล้านบาทคิดเป็น 30.2% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP รวมทั้ง3จังหวัดมีมูลค่า 164,000 ล้านบาทอุตสาหกรรมนะภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนเพียง 7% อุตสาหกรรมหลักก็ยังคงเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องภาคเกษตรได้แก่การแปรรูปยางพาราไม้ยางพาราและอาหารทะเลกระป๋องนั่นเองการประมงพาณิชย์มีมูลค่า 3,384 ล้านบาทคิดเป็น 11% ของมูลค่าประมงพาณิชย์ภาคใต้คิดเป็นประมาณ 4.1% ของเศรษฐกิจ3จังหวัดแต่อย่างไรก็ตามแนวโน้มปี2569มูลค่าประมงพาณิชย์ภาคใต้มีแนวโน้มลดลงจากปีก่อนเนื่องจากต้นทุนน้ำมันที่ปรับตัวสูงส่งผลให้ผู้ประกอบการกว่าครึ่งต้องชะลอหรือหยุดทำการประมงทีนี้ก็น่าจะต้องมีการยกระดับธุรกิจเปิดตลาดใหม่นะสถานการณ์ความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันกว่า20ปีผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กและกลางในพื้นที่ต้องดำเนินธุรกิจท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบนะฮะคือต้องประคองธุรกิจแต่ก็ได้ในระดับหนึ่งยังไม่สามารถแข่งขันได้เหมือนกับพื้นที่ทั่วไปนะฮะก็ภาครัฐก็เข้ามาจัดการในเรื่องของตลาดต่างประเทศสร้างเครือข่ายทางการค้ากับมาเลเซียปีนังตรังกานูกรันตันเคด้ารวมถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์แล้วก็ต่ออายุซอฟโลน5ปีปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจก็คือเงินลงทุนที่ผู้ประกอบการรายย่อยยังเข้าถึงสินเชื่อได้ยากนะก็เสนอให้รัฐบาลสนับสนุนโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำซอฟโลนที่จะสิ้นสุดลงในปี2570ควรได้รับการต่ออายุโดยเสนอให้ขยายระยะเวลาเป็น5ปีลดอัตราดอกเบี้ยนะลดลงแล้วมีระยะปลอดดอกเบี้ย6เดือนและทำนองนี้ต่างๆนานานะก็จะมีรถไฟทางคู่เชื่อมมาเลเป็นการขยายเครือข่ายทางการค้ากับมาเลเซียนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เรื่องของซอฟต์โลนต่างๆอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องของความไม่สงบก็ยังน่าจะมีอยู่แล้วก็ประคับประคองธุรกิจกันไปนะคะคุณผู้ฟังจะสนับสนุนให้ไปเที่ยวนี่ก็ก็ต้องมีปัจจัยหลายอย่างนะก็คือทั้งเวลากำลังเงินแล้วก็เรื่องของถ้าความไม่สงบนี่หลายๆคนก็อาจจะนะไม่มั่นใจเรื่องของการท่องเที่ยวพอสมควรนี่แต่ว่าถ้าผู้จัดมีเวลาก็กล้าไปเหมือนกันนะยะลานราธิวาสก็อยากจะไปอยู่แต่ก็รอนิดนึงนะคะอ่ะโอเควันนี้เวลาหมดลงแล้วปิยานีตั้งทองทวีขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนเอาใจช่วยทุกฝ่ายนะแล้วก็ไม่อยากจะมาพูดแสดงความเสียใจกันอีกในวันเสาร์ถัดไปแล้วนะขอให้อะไรหลายๆอย่างคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะคุณผู้ฟังทุกฝ่ายสู้ๆเอาใจช่วยทุกคนคนไทยด้วยกันนะคะช่วยเหลือกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: ร่วมจับตากระแสเศรษฐกิจได้ใหม่วันเสาร์หน้า 13:30 นกับดร.ปิยานีตั้งทองทุย
2: นัดรวมพลเด็กๆมาร่วมสร้างจินตนาการผ่านเสียงในรายการยิ้มแย้มแก้มใส
3: ยิ้ม

0: ุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น.อย่าลืมฟังกันนะคะ
1: คำพ่อสอนความสุขความเจริญที่แท้จริงอันควรหวังนั้นเกิดขึ้นได้จากการกระทำและความประพฤติที่เป็นธรรมมีลักษณะสร้างสรรค์คืออำนวยผลที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตัวแก่ผู้อื่นตลอดถึงประเทศชาติโดยส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันเสาร์ที่12กรกฎาคม2518

0: ทุกวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนฟังการวิเคราะห์อนาคตการเมืองไทยผ่านมุมมองของนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ที่ติดตามสถานการณ์การเมืองไทยมาอย่างต่อเนื่องในรายการ50 minutes เกาะติดประเด็นข่าวพบกับศาสตราจารย์ชยันต์ ชัยพรอาจารย์พิเศษคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินรายการโดยนันทวัฒน์กิ่งนอก50 minutes เกาะติดประเด็นข่าว
1: ณอุทยานนี้งามด้วยจามจุรี
2: จากอดีตจนถึงปัจจุบันกับทุกความทรงจำในรั้วจามจุรี
3: คำว่าโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบันนี่เอง
4: อนุสาวรีย์ฐานอาสาโยงไปถึงตึกบัญชาการหรือว่าอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ก็เป็นอาคารที่เป็นรูปแบบไทยประยุกต์ทั้ง2อาคารนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราย้อนทบทวนถึงช่วงรัชกาลที่6ก็เป็นช่วงที่มีความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
2: ติดตามรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาทุกเช้าวันเสาร์เวลา 8:30 นถึง 8:55 น
0: การเคลื่อนไหวของโลกทุกวินาทีคือการมุ่งสู่ความเปลี่ยนแปลงและทุกการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ร่วมติดตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปรอบโลกวิเคราะห์ประเด็นเด่นในทุกมิติทุกวันอาทิตย์ 16:00 นถึง 17:00 นกับรายการหมุนตามโลกดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์กิติคุณดร.ชัยวัฒน์ค้ำชูและดร.สรจักรเกษมสุวรรณ
5: เพราะทุกคนมีความพิเศษในตัวเอง
6: เพราะทุกคนมีเรื่องที่ควรค่าแก่การบอกเล่า
7: ขอเชิญพบกับพื้นที่ส่งต่อเรื่องราวชาวจุฬาผ่านเสียงกับรายการมนุษย์จุฬา
8: สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่พื้นที่ส่งต่อเรื่องราวชาวจุฬาผ่านเสียงกับรายการมนุษย์จุฬาวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับโฮสต์หน้าใหม่เฟิร์สนิติศาสตร์ชั้นปีที่1ครับเช่นเคยนะครับว่ารายการของเราก็ยังเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนส่งต่อเรื่องราวและแรงบันดาลใจของนิสิตบัณฑิตบุคลากรและทุกคนในย่านชุมชนแห่งนี้ครับเราก็เจอกันทุกวันเสาร์บ่าย2ที่ FM 101.5 จุฬาเรดิโอ Plus ใครที่อยากมาพูดคุยกันหรือหาช่องทางฟังย้อนหลังสามารถเข้ามาเจอกันได้ที่ Facebook Page มนุษย์จุฬาประหยัดน้อยหรือ Instagram จุฬา Humans เราจะคอยอัปเดตแจ้งเตือนให้ตลอดว่าจะมาวันไหนและฟังได้ที่ไหนครับรวมถึงตอนนี้ครับช่องทางทั้ง2ยังมีการลงงานเขียนที่ให้ความรู้และงานเกี่ยวกับประเด็นสังคมต่างๆถ้าติดตามไว้นอกจากจะไม่พลาดการประชาสัมพันธ์ของรายการแล้วก็ยังได้อาหารสมองอีกด้วยเช่นกันทุกคนครับเมื่อเราพูดถึงกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเชื่อว่าคุณผู้ฟังโดยเฉพาะนิสิตหลายๆคนเนี่ยก็คงจะคุ้นเคยกับคำนี้และก็เคยมีประสบการณ์กันมาบ้างไม่มากก็น้อยแต่หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ากิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นงานที่ยากสเกลใหญ่ต้องใช้ทั้งเวลาและความสามารถมากทำให้พลาดโอกาสทำกิจกรรมเหล่านี้ไปแต่จริงๆแล้วเราอาจจะได้ประสบการณ์ที่คุ้มค่ากลับไปจากการทำกิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัยก็ได้ทั้งนี้ครับมหาวิทยาลัยยังมีกิจกรรมส่วนกลางหลากหลายกิจกรรมที่เปิดโอกาส

0: ให้นิสิตจากทุกคณะมาร่วมกันทำงานตลอดทั้งปีวันนี้ทางมนุษย์จุฬาจะมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการทำงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัยไปพร้อมกับพัชชินชินวัตรอมรินทร์พรชัยบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและผู้ช่วยนายกองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาครับผมสวัสดีครับพี่พัชชิน
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นอยากให้พี่พัชชิน

0: กันหลายคนครับเราก็เลยเอาชื่อที่พ่อตั้งให้แล้วก็ชื่อนามของชื่อจริงเนี่ยมาตั้งรวมกันทําแบบเหมือนสร้างความแตกต่างให้เพื่อนๆที่ทํากิจกรรมเนี่ยจำเราได้ครับผม
1: เห็นว่าพี่พัชชินทำกิจกรรมมาเยอะมากๆเลยอยากให้พี่พัชชินเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เราชอบทำกิจกรรมแล้วก็ทำกิจกรรมอะไรมาแล้วบ้างครับ
0: โดยเมื่อปีการศึกษาที่แล้วครับเราได้มาเป็นผู้ช่วยนายกอบจครับอบจก็คือองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาแล้วก็เป็นผู้ช่วยฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ด้วยครับซึ่งตำแหน่งตรงนี้นะครับก็จะช่วยกันดูแลนะครับกิจกรรมมหาลัยตลอดทั้งปีการศึกษาเลยตั้งแต่การวางแผนกิจกรรมครับว่าในเดือนนี้เนี่ยเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะไม่ชนแล้วก็ไม่ซ้อนกันเพื่อจะได้ให้นิสิตจุฬาทุกคนเนี่ยได้เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มที่ครับผมแล้วก็จะมีการไปพบปะกับเพื่อนๆต่างๆคณะนะครับเพื่อที่จะรับฟังปัญหาของนิสิตแต่ละคณะครับผมแล้วก็จะเป็นการดูแลชุมนุมของค่ายอาสาด้วยครับจริงๆแล้วทุกๆกิจกรรมของมหาลัยนะครับตั้งแต่เฟชชี่เข้ามาเลยครับ First Date Freshman Night เฟชชี่เกมจนไปถึงงานฟุตบอลจุฬาประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์นะครับส่วนใหญ่จะเป็นนิสิตจุฬาเองเนี่ยครับเป็นตัวกลางที่จะขับเคลื่อนโครงการต่างๆที่จะสร้างขึ้นมาแล้วก็ทั้งบริหารจัดการงบประมาณการเป็นสตาฟการวางผังงานนะครับก็เตรียมงานมาเป็นระยะเวลานานเลยครับโดยครอบคลุมทั้งหมดเนี่ยอบจเป็นคนดูแลทั้งหมดเลยครับผมก็มีประมาณนี้ครับ
1: โอ้โหเรียกได้ว่าอยากจะถามคำถามต่อไปเลยครับพี่พัชชินเนี่ยเมนชั่นไปแล้วเนาะในเรื่องของการทำงานในองค์การบริหารสโมสรนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้พี่พัชชินเนี่ยอยากเข้ามาทำกิจกรรมส่วนกลางแล้วก็พอได้ทำแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกอะไรยังไงบ้างครับ
0: เหตุผลที่เราชอบที่จะทำกิจกรรมส่วนกลางนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอาจจะเล่าย้อนกลับไปตอนที่เราเรียนมัธยมครับที่สมุทรสาครวิทยาลัยเราเองนะฮะชอบเป็นคนที่แบบเจอเพื่อนเยอะๆครับผมแล้วก็เวลาเราเข้ามหาลัยเนี่ยรู้สึกว่าแบบเปิดโลกเปิดมุมมองของเรามากยิ่งขึ้นการที่เราได้รู้จักเพื่อนๆมากยิ่งขึ้นต่างคณะกันนะครับจะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดแล้วก็มุมมองต่างๆของแต่ละคนแต่ละคณะออกไปนะครับพอเรารู้สึกว่าสังคมในมหาลัยเนี่ยมันเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้เราเนี่ยมีความสนใจที่อยากมาลองทํากิจกรรมแล้วก็จุฬาเองนะครับเป็นพื้นที่ที่ให้โอกาสเราในการได้ลองทํากิจกรรมได้อย่างเต็มที่ครับผมเมื่อเรามีความสนใจอะไรก็มีโอกาสเปิดรับเราเสมอครับ
1: เรียกได้ว่าการทำงานในพื้นที่ขององค์การบริหารสโมสรนิสิตของจุฬาเนี่ยก็ได้ให้ประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างให้กับพี่พัชชินเลยนะครับผมทีนี้ครับอยากจะให้พี่พัชชินแชร์หน่อยครับว่ามีงานไหนที่ทำแล้วเรารู้สึกว่าอุ๊ยงานนี้เนี่ยประทับใจเป็นพิเศษไหมหรือว่ามีกิจกรรมที่รู้สึกว่างานนี้เนี่ยท้าทายตัวเราเองแล้วก็อยากแชร์สักเล็กน้อยไหมครับ
0: จริงๆเราก็อยากจะแชร์ตั้งแต่เราเข้ามาเฟรชชี่ปีหนึ่งเลยก็นะครับอาจจะแบบเป็นการเล่ารวบยอดตลอด10ปีที่เราได้อยู่ในจุฬาครับรู้สึกว่าตอนแรกๆตอนปีหนึ่งที่เราเข้ามาครับเราก็จะเป็นคนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆอย่างเลยตั้งแต่first date freshman night อะไรครับรู้สึกว่าน่าจะเป็นกิจกรรมที่เฟรชชี่ทุกคนน่าจะสนุกสนานที่สุดแล้วตั้งแต่เข้ามหาลัยมาครับผมทั้งมีคอนเสิร์ตมีต่างๆนะก็เป็นงานที่เราได้ลองเข้าไปแล้วรู้สึกว่าสนุกไปกับมันครับพอปีสองปุ๊บเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยเราปีหนึ่งเราก็เรียนมาทั้งเทอมแล้วเราก็เลยอยากที่จะลองมาเป็นคนสร้างหรือเริ่มกิจกรรมเองไหมเราก็เลยเริ่มที่จะทํางานสโมสรภายในคณะก่อนครับโดยงานภายในคณะเนี่ยครับเราก็เลือกในฝ่ายที่ได้ร่วมกับกิจกรรมนอกคณะด้วยครับผมก็เลยจะได้เป็นสตาฟทั้งงานเฟชชี่เกมทั้งงานต่างๆนะครับทำให้รู้สึกว่าเรามีเพื่อนทุกคณะแล้วมันจะสนุกสนานดีครับเวลาเราเดินในมหาลัยครับผมส่วนตอนปีสามครับเราก็เริ่มทำกิจกรรมส่วนกลางมากขึ้นเริ่มมาลองทำเนี่ยครับงานสโมสรที่จุฬาอบจทำให้เราได้ลองทำกิจกรรมที่สเกลใหญ่มากยิ่งขึ้นครับอย่างเช่นงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ซึ่งตอนแรกเรามองภาพจากเราที่แบบมองงานนี้รู้สึกว่าเป็นงานที่ใหญ่มากแต่จริงๆแล้วการแบ่งการดูแลของกิจกรรมเนี่ยครับมันก็ทำให้เราได้ลงมือทำจริงๆแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนๆทั้งต่างคณะแล้วก็ต่างมหาลัยด้วยครับก็รู้สึกว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการเข้ามาลองทำกิจกรรมของมหาลัยครับผมแล้วพอสุดท้ายครับปีสี่แล้วก็หลังจากที่เราได้คลุกคลีกับอบจมาเป็นเวลาปีกว่าๆครับผมทําให้เราได้มาลองเป็นผู้ช่วยนายกแล้วก็การวางแผนกิจกรรมภาพรวมต่างๆครับทําให้เราได้เห็นภาพรวมของโครงการใหญ่ๆมากยิ่งขึ้นนะครับผมตั้งแต่งานจุฬากลางแปลงครับเฟิร์สเคยได้ยินจุฬากลางแปลงไหมครับว่าเป็นยังไง
1: โอ้ยอันนี้อาจจะคุ้นๆแต่ว่ายังไม่เคยเข้าร่วมเลยครับ
0: งานจุฬากลางแปลงนี่เป็นงานที่มีมา2 ปีแล้วครับมันจะเป็นงานช่วงสิ้นปีครับผมเป็นงานที่จัดที่สวนร้อยปีครับเป็นงานกลางแปลงเลยมีฉายหนังกลางแปลงมีกิจกรรมต่างๆที่สวนร้อยปีเป็นงานที่ ได้รวมชุมนุม

0: ค่ายอาสานะครับมาแสดงความสามารถที่ส่วน100 ปีแล้วก็มีการฉายหนังด้วยครับก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจครับอยากจะให้เชิญชวนทุกคนไปเหมือนกัน
1: พอจะทราบจากโอ้โหตั้งแต่ปี1ถึงปี4เรียกได้ว่าต่อให้ไม่ได้ทำงานเนาะก็ยังอยู่บริบทที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมมาหมดเลยสุดยอดจริงๆครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวปลายปีนี้เจอกันนะครับพี่พัชชินก็ในโอกาสที่พี่พัชชินกำลังจะเรียนจบอย่างเป็นทางการนะครับอยากทราบว่า4ปีในจุฬาเนาะอย่างที่บอกในคำถามข้อที่แล้วเนาะเราพูดในโดยภาพรวมอย่างเงี้ยครับแต่อยากทราบว่าแล้วการทำกิจกรรมตลอด4ปีตรงนี้ครับโดยเฉพาะกิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเนาะมีส่วนร่วมนะครับหรือว่ามีส่วนช่วยในการสร้างพี่พัชชินเนี่ยให้เป็นพี่พัชชินในเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยยังไงบ้างครับ
0: 4ปีในจุฬารู้สึกว่าก็เป็นช่วงเวลาของโอกาสครับอยากให้ทุกคนได้ลองมาทำอะไรใหม่ๆดูรู้สึกว่าถ้าเกิดมีความคิดที่จะอยากลองหากิจกรรมอะไรทำนะครับก็อบจ.เนี่ยครับเป็นสิ่งที่เปิดรับแล้วก็สร้างโอกาสนอกห้องเรียนได้ดีครับผมทําให้เราเนี่ยเข้าใจการทํางานกับคนมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็กิจกรรมส่วนกลางของมหาลัยนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เปิดการให้นิสิตจุฬาครับทุกชั้นปีเลยครับสามารถได้มาลองพัฒนาศักยภาพด้านโครงสร้างการติดต่อประสานงานครับได้เป็นอย่างดีครับผมเพราะว่าการที่จะจัดกิจกรรมสักอย่างหนึ่งในมหาลัยครับเราต้องมีทั้งการคุยกับเพื่อนนิสิตของเราเองด้วยแล้วก็คุยกับพี่ๆที่เป็นกิจการนิสิตฝ่ายสถานที่ต่างๆครับทำให้เราได้พัฒนาซอฟต์สกิลตัวนี้ได้อย่างดีมากเลยครับผมแล้วก็อีกคำถามหนึ่งนะครับก็คือสร้างความเป็นเราได้อย่างไรใช่ไหมครับในการที่จะทำกิจกรรมทั้งหมดนี้มานะครับรู้สึกว่าสร้างเราในเวอร์ชันปัจจุบันนะครับก็คือทำให้เรานะครับเป็นคนที่เข้าใจการทำงานเป็นทีมมากยิ่งขึ้นการจัดสรรคนนะครับแล้วก็เข้าใจมุมมองใหม่ๆมากยิ่งขึ้นเพราะว่าการทำกิจกรรมครั้งหนึ่งนะครับเราก็ได้เจอเพื่อนต่างคณะต่างความคิดครับผมทำให้เราได้มีใจที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆนะครับโดยการทํากิจกรรมนะครับทําให้เราพร้อมที่จะเติบโตในสังคมของโลกการทํางานมากยิ่งขึ้นครับผมเพราะว่าการทํากิจกรรมนะครับเป็นการสะสมประสบการณ์ความกล้าที่จะทําให้สําเร็จแล้วก็ภูมิใจไปกับสิ่งที่เราทําไปครับผม
1: โอ้เรียกได้ว่าตลอด4ปีในรั้วจุฬานี่ก็มีส่วนช่วยในการหล่อหลอมพี่พัชชินหลายๆอย่างเนาะโดยเฉพาะเรื่องของการทํางานเป็นทีมอย่างที่พี่พัชชินบอกไปเนาะซึ่งเฟิร์นเองก็รู้สึกว่าอุ๊ยมันเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเพราะว่าก้าวจากนี้เนี่ยเราก็จะต้องเข้าไปสู่สังคมการทำงานเนาะซึ่งก็ทำให้เห็นว่าบทเรียนหรือว่าประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยนี่ก็มีส่วนช่วยที่จะหล่อหลอมเราให้พร้อมกับอนาคตแน่เลยใช่ไหมครับอยากทราบครับว่าในการทำกิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเนี่ยแน่นอนว่านอกจากทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างที่พี่แบชินได้บอกมาแล้วในคำถามข้อที่แล้วเนาะนอกจากทักษะนี้แล้วครับเฟิร์สอยากรู้ว่าพี่แบชินคิดว่ามันยังมีทักษะอะไรอีกบ้างที่สำคัญกับพี่แบชินครับ
0: คำถามนี้ก็เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะว่าทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นเนี่ยครับเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่แล้วครับผมแต่เราอยากจะเพิ่มทักษะอันนี้อีกสักอย่างหนึ่งครับเพื่อที่จะทําให้เรานะครับมีความสนุกในการทํางานนํากิจกรรมมากขึ้นนะครับผมก็คือทักษะการยอมรับที่จะดีใจแล้วก็ผิดหวังครับเพราะว่าการทํากิจกรรมทุกกิจกรรมเนี่ยครับอาจจะมีทั้งคนที่เห็นด้วยกับเรานะครับแล้วก็อาจจะเห็นต่างกับเราในแต่ละกิจกรรมครับผมทักษะนี้นะครับจะทําให้เรานะครับได้รับวัคซีนที่ดีในการทํางานในอนาคตครับผมเพราะว่าเรานะครับทํากิจกรรมเราต้องรับฟังทั้งปัญหาของงานนั้นด้วยแล้วก็สิ่งที่เราทําไปอะครับนํามาพัฒนาในโครงการต่อไปครับผมเพราะว่าจริงๆการทํางานนะครับเราต้องรับฟังปัญหาจากทุกๆคนแล้วก็ดีใจในสิ่งที่เราทําไปสําเร็จด้วยครับผมเพราะว่ารู้สึกว่ายังในตัวผมเองนะครับกิจกรรมมหาลัยนะครับมันเป็นพื้นที่ที่เราสามารถล้มลุกได้เลยเต็มที่ครับผมไม่มีใครจะมาตัดสินเราก็เหมือนแบบการที่จะล้มลุกในบ่อทรายครับคล้ายๆแซนด์บ็อกซ์จะเป็นการเรียนรู้หัดเดินได้อย่างเต็มที่ครับผมมีโอกาสให้เราอยู่เสมอเมื่อเราได้โอกาสนั้นนะครับอยากจะขอให้เราทำอย่างเต็มที่ครับผม
1: โอ้ประทับใจมากเลยในเรื่องของการยอมรับที่จะดีใจแล้วก็ผิดหวังเนาะเพราะว่าโดยความจริงแล้วเวลาเราทำกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเราอาจจะมีความต้องการเนาะในการทำงานของเราเองในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเองมันก็มีความคาดหวังตามธรรมดาเนาะแต่อย่างที่พัชชินบอกว่าการรู้จักที่จะยอมรับในความดีใจและก็ความผิดหวังนั้นเนี่ยก็จะเป็นบทเรียนใช่ไหมครับที่ทำให้เราผลักดันที่จะไปสู่กิจกรรมอื่นๆได้ต่อไปโอ้เป็นไอเดียที่ดีมากเลยครับผมในคำถามข้อต่อไปครับพี่พัชชินคิดว่าทักษะที่ได้จากการทำงานตรงนี้เนาะมันสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในอนาคตได้อย่างไรบ้างครับ
0: จริงๆการทำงานในโลกของชีวิตจริงครับน่าจะมีความกดดันแล้วก็แรงกดดันมากกว่านี้ในการที่อยู่ในสังคมจริงๆรู้สึกว่าการทํางานในมหาวิทยาลัยนะครับเป็นการฝึกซ้อมเราให้เราได้มีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นให้เรา

0: ได้เรียนรู้การพูดคุยแรงกดดันของกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นมีโครงการหนึ่งครับที่โครงการจะจัดแล้วในอีกประมาณไม่ถึงเดือนแต่แค่งบประมาณอาจจะยังไม่ผ่านโครงการต้องติดต่อประสานงานหลายส่วนทําให้เราต้องพัฒนาการติดต่อสื่อสารให้อย่างเร็วขึ้นแล้วก็ทํางานใต้แรงกดดันได้มากยิ่งขึ้นครับผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นทักษะที่ดีในการนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานในอนาคตได้ครับ
1: โอ้ดีมากเลยครับทีนี้ครับอยากทราบเพราะว่าพี่ประชินเนี่ยทำกิจกรรมมาหลายอย่างเนาะเราดํารงตําแหน่งมาหลายอย่างแล้วแต่ว่าในการดํารงตําแหน่งต่างๆในองค์การบริหารนิสิตจุฬาที่ผ่านมาเนี่ยพี่ประชินมีงานไหนที่รู้สึกว่าโอ้ยงานนี้มันมีความยากหรือว่าท้าทายเป็นพิเศษไหมครับแล้วก็ถ้ามันยากหรือท้าทายเนี่ยแล้วพี่ประชินเนี่ยผ่านมาได้ยังไงครับผม
0: จริงๆงานนี้ครับเราทํามาทุกปีแล้วครับก็คืองานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ก็คืองานเนี่ยครับเราอยู่ในฝ่ายที่ดูสตั๊กเจอร์ของพาเลทครับผมตอนแรกที่เราเข้าไปเนี่ยเราเป็นคนที่คอยสร้างโครงสร้างต่างๆในพาเลทของงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ก็คือเหมารวมทั้งหมดตั้งแต่งานสื่อทีมครับผมแล้วก็งานขบวนสะท้อนสังคมเรื่องงานเนี่ยครับเป็นงานที่ใช้เวลาคลุกคลีกับงานนี้แบบเป็นเดือนเลยครับเพราะว่าเราต้องสร้างสิ่งที่ไปเป็นของที่เดินในขบวนนะครับอย่างเช่นพวกอาจจะเป็นเวทีเป็นต้นไม้เป็นอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะไปเดินในพาเลทครับผมซึ่งปีแรกที่เราไปทําเนี่ยก็มีปีที่เจอปัญหาเยอะมากเพราะว่าเมื่อปีนั้นนะครับเป็นงานที่เหมือนเริ่มใหม่หมดเลยเพราะว่าปีที่ผ่านๆเนี่ยติดโควิดมาก็เลยไม่ได้มีการจัดงานจุฬาฟุตบอลประเพณีครับผมทําให้ปีนะครับเป็นการเริ่มต้นใหม่ทําให้เราได้รับประสบการณ์ได้อย่างดีมากเพราะว่าตอนนั้นคืออุปกรณ์ต่างๆก็ยังมีไม่พร้อมครับงบประมาณก็ยังมีไม่พร้อมขนาดนั้น
1: อืมครับเรียกได้ว่าโอ้โหมีความท้าทายนะครับแล้วก็ใช้เวลาทุ่มเททํางานหลักเดือนเลยทีเดียวเชื่อว่าผลงานตรงนั้นที่ออกมาน่าจะคุ้มค่ากับความเหนื่อยที่พี่วาชินน่าจะได้ลงมือลงแรงไปอย่างแน่นอนครับทีนี้ครับเราพูดถึงเรื่องกิจกรรมกันมาก็พอสมควรนะครับพี่พาชินทีนี้ผมคิดว่าคุณผู้ฟังที่ได้ฟังมาเนี่ยเนาะหรือว่าเป็นนิสิตเนี่ยครับอาจจะเคยเห็นประกาศรับเนาะเข้าเป็นสตาฟกิจกรรมต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของคณะกิจกรรมของส่วนกลางมหาวิทยาลัยครับอยากให้พี่พัชชีเนี่ยพูดถึงเรื่องของกิจกรรมมหาวิทยาลัยเนี่ยสำหรับคนทั่วไปเนาะเขาอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยมันใหญ่แล้วก็ดูทํางานหนักเนี่ยหลายคนเขาอาจจะไม่ได้มั่นใจพอที่จะลงสมัครหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนกล้าแสดงออกครับพี่พัชชีมีความเห็นอย่างไรบ้างแล้วก็อยากจะบอกหรือว่าอยากจะเชียร์อัพอย่างไรบ้างครับ
0: จริงๆกิจกรรมมหาลัยครับจริงๆเราก็อยากจะแนะนําว่าต้องลองไปทําดูครับอาจจะเริ่มจากการสมัครเป็นสตาฟที่เรารู้สึกว่าเราชอบก่อนครับผมอย่างเช่นเราชอบทําคลิป TikTok ครับเราอาจจะเป็นทําฝ่ายคอนเทนต์ชอบที่จะอํานวยการก็คือแบบเป็นการอํานวยความสะดวกต่างๆครับผมอย่างเช่นสวัสดิการอะไรครับเราก็จะลองไปทําในส่วนก่อนส่วนที่เราสนใจครับผมหรือจะเป็นแนวเนื้อหาครับก็จะเป็นงานที่สนุกครับผมได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์มากครับในการที่จะจัดกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยต้องใช้ฝ่ายเนื้อหาที่จะดูภาพรวมของกิจกรรมทั้งหมดเลยครับว่าภายในงานเนี่ยจะเป็นงานประมาณไหนบ้างครับผมซึ่งงานที่เฟิร์สพูดมาก็คือมันจะเป็นงานที่อาจจะดูเป็นงานที่สเกลใหญ่งานหนักใช่ไหมครับผมคิดว่าจริงๆก็อาจจะปฏิเสธไม่ได้ว่างานจริงแล้วเป็นงานที่สเกลใหญ่อยู่ครับเพราะว่าเป็นงานที่เปิดให้นิสิตจุฬาทุกคนนะครับสามารถเข้าร่วมได้ครับผมการทํางานอาจจะมีงานที่สเกลใหญ่แต่ต้องรับรองครับว่าสนุกแน่นอนขอแค่เรานะครับสมัครมาลองทําดูก่อนครับผมแล้วก็มั่นใจว่าเราจะมีเพื่อนๆนะครับคอยที่จะดูแลจนจบโครงการแน่นอนครับเพราะว่าเราจะทำงานกันเป็นทีมสุดๆเลยครับผม
1: โอ้โหเห็นขายเรื่องความสนุกมาขนาดนี้แล้วแล้วถ้าสมมุติว่าบางคนเขาอาจจะลองสมัครแล้วเนาะสมัครอาจจะเริ่มจากการเป็นสตาฟแล้วครับแต่ว่าอาจจะไม่ผ่านเนี้ยขึ้นมาอย่างเงี้ยครับพี่พัชชินพอจะมีคําแนะนําหรือว่าอยากจะบอกอะไรกับเขาไหมครับ
0: จริงๆสมมติว่าเราสมัครไปแล้วไม่ผ่านใช่ไหมครับคิดว่าอาจจะเป็นตำแหน่งที่คนสนใจกันเยอะมากครับอย่างเช่นฝ่ายสวัสดิการนะครับจะเป็นดูแลพวกอาหารอะไรครับรู้สึกว่าจะมีคนสนใจเยอะมากคิดว่าอาจจะลองสมัครในตำแหน่งอื่นๆตามครับผมเพราะว่ายังไงในโครงการเนี่ยครับมันสนุกทุกตำแหน่งอยู่แล้วครับการที่จะได้มาทํางานด้วยกันมันเป็นสิ่งที่ได้พบเจอประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็อยากจะให้ทุกคนลองเปิดใจดูครับลองเขาเรียกว่าลองหาทํากันดีกว่าครับทุกคนลองคิดว่าเอ้ยสิ่งนี้เราอ่าน job desk แล้วแบบเอ้ยน่าสนใจดีแล้วก็ลองมาทํากันดูครับอาจจะชวนเพื่อนมาอยู่ด้วยกันในการทํากิจกรรมก็จะเพิ่มความสนุกในการทํากิจกรรมไปมากยิ่งขึ้นครับผม
1: โอเคครับทีนี้สําหรับใครที่อาจจะมีความไม่มั่นใจเนาะหรือว่ากังวลในเรื่องขนาดของสเกลงานที่ใหญ่ไปเนี่ยรับรองเลยว่าสนุกแน่นอนเนาะหรือว่าเราอาจจะชวนเพื่อนเข้ามาก็ได้เนาะมาสนุกด้วยกันนะครับ อะไรประมาณนี้เพราะงั้นครับคำถามต่อไปเลย

0: าวันนี้เขาฟังพี่พัชชินอยู่เนี่ยแล้วอุ๊ยตอนนี้สนใจแล้วครับพี่พัชชินมีโครงการไหนที่จะแนะนำบ้างครับสำหรับคนที่อยากลองเริ่มทำกิจกรรมส่วนกลางครับหรือว่าอาจจะมีโครงการไหนที่อยากจะแนะนำให้คนที่รู้จักเนี่ยได้รู้จักกันมากขึ้นบ้างครับ
1: จริงๆทุกๆโครงการนะครับจะประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ sgcu.jula ครับผมใน IG เลยแต่เราจะแนะนำโครงการที่รู้สึกว่าเข้าไปแล้วสนุกแน่นอนครับก็คืออาจจะมีสัก2โครงการครับก็คืองานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครับผมงานนี้นี่บอกเลยว่าได้ประสบการณ์แล้วก็ได้เพื่อนสนิทสนมไปจนเรียนจบเลยครับผมแล้วก็อีกงานหนึ่งครับจะเป็นงานจุฬากลางแปลงซึ่งเป็นงานที่ชิลๆครับเป็นงานมูดๆสุดๆเลยเวลาเราไปจัดงานที่100ปีช่วงสิ้นปีครับเป็นอะไรที่บรรยากาศดีมากแล้วก็เป็นการทํากิจกรรมที่ได้ทั้งความรู้เองด้วยเพราะว่าจะมีนิทรรศการต่างๆในทุกปีครับผมแล้วก็จะมีการที่จะได้พบปะเพื่อนๆช่วงสิ้นปีเป็นอะไรที่สนุกสนานมากครับผม
0: ตลอดช่วงที่ผ่านมาครับพี่พาชินเราคุยกันเรื่องการทํากิจกรรมเนาะพี่พาชินก็ได้มีโอกาสเล่าเรื่องราวตั้งแต่เข้ามาอยู่ในรั้วจุฬาจนตอนนี้จบไปแล้วพี่พาชินก็เห็นว่าการทํางานตรงนี้เนี่ยมันได้ให้ทักษะอะไรหลายอย่างกับเรานะครับอยากทราบครับว่าย้อนกลับไปเนี่ยพี่พาชินทํากิจกรรมมาเยอะขนาดเนี้ยอยากรู้ว่ามีเคล็ดลับการแบ่งเวลากับการเรียนเนี่ยการใช้ชีวิตเนี่ยยังไงบ้างครับ
1: จริงๆเราเขาเรียกว่าเราแบบมีคติของตัวเองอยู่ครับว่าเราเข้ามาในมหาลัยเนี่ยเรามีหน้าที่ที่เรียนหนังสือครับผมส่วนกิจกรรมที่เราทําทั้งหมดที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันคือส่วนที่เสริมเราครับฉะนั้นเราเลยตั้งความตั้งใจของตัวเองว่าเราครับต้องรับผิดชอบในตัวเองมากๆไม่ให้เสียการเรียนครับผมเราถึงจะทํากิจกรรมได้ดีความรับผิดชอบในตัวเองนะครับเช่นเรื่องการเรียนนะครับต้องสําคัญกว่ากิจกรรมครับผมเมื่อการเรียนเราดีแล้วเนี่ยกิจกรรมเราก็จะดีตามไปครับผมแต่ส่วนใหญ่กิจกรรมมหาลัยที่จัดนะครับจะจัดไม่ตรงช่วงสอบอยู่แล้วครับผมอาจจะมีการบวกเพิ่มไปก่อน1เดือนครับในการที่ให้เราเตรียมตัวสอบมีเวลาเตรียมตัวสอบแล้วก็มีเวลาที่ทํากิจกรรมไปด้วยครับผม
0: โอ้สุดยอดมากๆเลยทีเดียวครับทีนี้ครับสุดท้ายนี้คําถามนี้เป็นคําถามข้อสุดท้ายแล้วครับจากที่เราพูดคุยกันมาเนาะเชื่อว่าตอนนี้มีนิสิตแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนที่ได้ฟังมาแล้วก็อุ๊ยอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งอยากเข้ามาทํางานในส่วนกลางอาจจะเป็นของคณะหรือมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยครับพี่ประชินเนี่ยมีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่สนใจอยากทํากิจกรรมของส่วนกลางมีอะไรอยากจะฝากบอกไหมครับ
1: ก็ต้องลองดูครับเพราะว่ากิจกรรมมหาลัยนี้เราเปิดตลอดทั้งปีการศึกษาอยู่แล้วครับให้เพื่อนเพื่อนนิสิตทุกคนได้มาลองสมัครได้มาลองเปิดประสบการณ์ต่างๆนะครับผมโอกาสเปิดรับรอน้องๆเสมอครับแล้วก็ต้องลองมาทํากิจกรรมมหาลัยกันดูนะครับเพราะว่าบอกเลยว่าได้ประสบการณ์กลับไปอย่างแน่นอนครับผม
0: ครับผมจากการพูดคุยที่ผ่านมาเนาะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีกิจกรรมส่วนกลางที่เปิดโอกาสให้นิสิตจากหลายคณะได้มาทํางานรวมกันไม่ว่าจะเป็นงานขององค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาที่เปิดโอกาสให้เราได้สัมผัสประสบการณ์การทํางานกับผู้อื่นในองค์กรระดับมหาวิทยาลัยมีการเสริมสร้างทักษะใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการเวลานะครับหรือว่าทักษะในการเข้าสังคมเนาะการทํางานเป็นทีมเหมือนที่พี่บัญชินบอกว่าได้ให้ทักษะติดตัวไปด้วยเนาะทั้งยังพาเราไปพบกับผู้คนใหม่ๆช่วยเปิดมุมมองความคิดทั้งยังได้รับความสนุกสนานและความทรงจำที่มีค่าในช่วงมหาวิทยาลัยอีกด้วยครับทีนี้ถ้าสมมติว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะมีคำถามที่อยากถามหลังไมค์พี่ประชินพอจะฝากช่องทางหน่อยได้ไหมครับว่าอุ๊ยถ้าตอนนี้หลายๆคนมีคำถามเนี่ยสามารถที่จะทักไปหาพี่ประชินหรือว่าสอบถามได้ทางไหนบ้างครับ
1: ก็อาจจะขออนุญาตฝากช่องเล็กๆของเรานะครับก็คือช่อง TikTok ครับ PHAT_HAPPY ครับผมแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับจะเป็นทาง Instagram ครับผมก็คือ PHAT_HAPPY เหมือนกันครับผมชื่อเดียวกันเลยก็สามารถสอบถามได้ทุกอย่างเลยครับเพราะว่าเราเป็นคนชอบพูดคุยกับเพื่อนๆทุกคนอยู่แล้วครับผม
0: ขอบคุณมากเลยครับสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณพี่พัชชินมากๆนะครับที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์และเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการทำกิจกรรมส่วนกลางในมหาวิทยาลัยสำหรับใครที่มีเรื่องราวอยากมาเล่าแบบนี้หรือว่ามีข้อเสนอแนะติชมรายการก็สามารถมาพูดคุยกันได้ที่อินบ็อกซ์เพจมนุษย์จุฬานะครับแล้วมาลุ้นกันครับว่ามนุษย์จุฬาสัปดาห์หน้าจะเป็นใครสำหรับวันนี้เฟิร์สและพี่พัชชินก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: จามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: ์วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
2: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
1: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
2: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
1: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
2: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
1: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
2: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
1: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริงๆ
2: ใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
1: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
3: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลังร้อง
0: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
2: โหลดกันเยอะๆนะคะ
0: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามติดตามรายการไทยศึกษาพบกันทุกวันพฤหัสบดี 16:30 นถึง 16:55 นดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศโดยสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชวนคุยถึงอดีตที่ยังจดจำ
4: สนุกสนานมากที่สุดแล้วก็เป็นช่วงหนึ่งของชีวิตที่รู้สึกดีใจที่ได้ทำอะค่ะ
5: ทุกวันนี้เราลืมไปหมดแล้วใครชนะใครอะไรยังไงเรารู้จักแต่ว่านี่คือเพื่อนเรารู้จักกันมาเป็น10ปีที่ช่วยกันอย่างเงี้ยครับ
0: เชื่อมความสัมพันธ์กับปัจจุบันให้หายคิดถึง
4: คิดถึงเพื่อนๆเหมือนกัน
6: เป็นคนได้เพื่อนดีแล้วเราก็ดีกับเพื่อนจนเพื่อนเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นกลุ่มก้อนที่ไปไหนก็ไปกัน
0: พบเรื่องราวสนุกผ่านนิสิตเก่าจุฬาที่จะมาร่วมกันแชร์ความทรงจำที่ประทับใจ
5: แล้วก็ได้เห็นพี่ๆที่เขาไปโลดแล่นอยู่บนเวทีเรารู้สึกว่ามันเจ๋งมากเลย
0: ติดตามเรื่องราวสุดประทับใจของนิสิตเก่าจุฬาทุกรุ่นทุกคณะกับรายการคุยกับเด็กจุฬาทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งดำเนินรายการโดยแก้วใจนาคสกุลจากศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7: เป็นพื้นที่พักใจที่อยู่ข้างคุณพร้อมรับกำลังใจในรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพราะทุกความรู้สึกมีเราที่เข้าใจ
8: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการฮิวใจไปกับดร.จอยออกอากาศทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาพบกันเป็นประจำทุกๆวันเสาร์สัปดาห์ละ1ครั้งเวลา 14:30 นถึงเวลา 15:00 นดิฉันดร.จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะเรากลับมาพบกันทุกๆครั้งค่ะวันนี้รายการหิวใจไปกับดร.จอยมีเรื่องราวดีๆที่ใกล้ตัวมาเล่าสู่กันฟังที่น่าจะเป็นประโยชน์ทีเดียวค่ะวันเสาร์ที่22เดือนสิงหาคมแล้วค่ะโอ้โหเวลาผ่านไปรวดเร็วมากเลยวันเสาร์ที่22สิงหาคมวันนี้เรากลับมาพบกันค่ะคุณผู้ฟังคะรายการหิวใจไปกับดร.จอยถ้าคุณผู้ฟังไม่ทันฟังรายการสดในวันเสาร์นะคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามฟังที่

สถานีวิทยุ FM 90.5 เมกะเฮิรตซ์ได้อีกช่องทางหนึ่งแต่ว่าเราจะออกอากาศในวันอาทิตย์ค่ะสถานีวิทยุ FM 90.5 เมกะเฮิรตซ์เป็นสถานีวิทยุกรมพลังงานทหารค่ะเป็นความร่วมมือนำรายการของสถานีวิทยุจุฬาบางรายการไปออกอากาศอีกครั้งหนึ่งค่ะและรายการหิวใจไปกับดร.จอยก็ได้ไปออกอากาศรีรันอีกครั้งหนึ่งในวันอาทิตย์ 7:30 นถึง 8:00 นก่อนเคารพธงชาติเป็นเวลาดียามเช้าวันหยุดของทุกท่านเลยค่ะส่วนวันนี้วันเสาร์ค่ะรายการหิวใจไปกับดร.จอยของอนุญาตเรียกตัวเองว่าพี่เช่นเคยนะคะคุณผู้ฟังที่บังเอิญอาจจะฟังครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็ขออนุญาตใช้เวลาสักเล็กน้อยในการแนะนำรูปแบบของรายการค่ะหิวใจไปกับดร.จอยทีมงานเราจะนำเรื่องราวสาระความรู้ที่หลากหลายในการใช้ชีวิตค่ะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเล่าสู่กันเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในด้านต่างๆการทำงานการคบเพื่อนการทั้งปวงที่นำมาพูดคุยสู่กันฟังอะค่ะทีมงานแล้วก็ผู้จัดเนี่ยก็ได้นำข้อมูลมาจาก3ส่วนค่ะส่วนแรกเนี่ยเรานำข้อมูลมาจากผลงานวิจัยค่ะผลงานวิจัยทางด้านจิตวิทยาทางด้านสังคมศาสตร์ทางด้านศึกษาศาสตร์รวบรวมนำมาสรุปเป็นข้อความที่คุณผู้ฟังสามารถจะเข้าใจง่ายแล้วก็พี่จอยเองก็จะสรุปเรียบเรียงให้เป็นภาษาที่เข้าใจกันง่ายขึ้นนะคะส่วนที่สองเนี่ยก็จะนำมาจากบทความค่ะบทความวิชาการที่ได้อ่านมาสรุปมาบางสิ่งบางตอนอาจจะนำมาไม่หมดแต่ว่าตัดต่อรวมๆกันมาค่ะและสุดท้ายเลยค่ะก็นำมาจากประสบการณ์โดยตรงของผู้ดำเนินรายการเองก็ได้ทำงานทั้งในภาครัฐแล้วก็เป็นที่ปรึกษาภาคเอกชนรวมถึงการสอนหนังสือและทำงานบริหารด้วยเนี่ยอยู่กับจุฬามา30กว่าปีแล้วค่ะตั้งแต่เรียนหนังสือที่นี่ด้วยถ้ารวมเรียนนี่ก็มากอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็นำมาร้อยเรียงเล่าเรื่องให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังในหลากหลายรูปแบบเป็นความรู้แลกเปลี่ยนกันค่ะความรู้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยความรู้ถือว่าเป็นพลวัตนะคะเป็นพลวัตหมายความว่าความรู้บางอย่างเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับจะหมดอายุนะแต่ว่ามันอาจจะไม่มีประโยชน์ไม่เหมาะกับบางบริบทบางคนแต่ว่ามันอาจจะยังมีประโยชน์สำหรับบางกลุ่มบางคนบางช่วงคำว่าพลวัตก็คือมันจะมีการมาแล้วก็ไปมันจะมีสิ่งใหม่ๆมามันจะมีสิ่งเก่าๆผ่านไปเราจึงเรียกว่าเป็นความรู้เนี่ยเป็นพลวัตดังนั้นเนี่ยการใช้ชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันที่อะไรๆก็ AI อะค่ะเรื่องความรู้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยไม่ได้หมายความว่าต้องหาความรู้ตลอดเวลาใช่ไหมแต่ว่าเราสามารถหาความรู้ได้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆกับชีวิตเราในทุกๆด้านเลยค่ะดังนั้นความรู้มันจะมาเร็วแล้วก็ไปเร็วแล้วมันก็จะมาในหลากหลายรูปแบบด้วยคนที่ไม่เรียนรู้หรืออยู่กับเหตุการณ์อะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นแล้วไม่เรียนรู้เนี่ยเราก็จะอาจจะมีชีวิตที่ยากลำบากขึ้นไม่ทันเพื่อนเหตุการณ์เปลี่ยนไปแล้วเรายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะนี่การเรียนรู้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญค่ะดังนั้นรายการฮิวใจไปกับดร.จอยมาอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังวันเสาร์บ่ายๆแบบนี้ค่ะเราก็นำเรื่องราวที่จะเป็นประโยชน์มาเล่าให้เล่าสู่กันฟังค่ะคุณผู้ฟังอาจจะกำลังขับรถไปทำงานช่วงบ่ายหรือว่าอาจจะนัดลูกค้าหรือว่าอาจจะทำงานบ้านพักผ่อนอยู่กับบ้านหรือว่าอาจจะเตรียมตัวทำอาหารตอนบ่ายตอนเย็นแล้ววันนี้บ่ายสองโมงครึ่งแล้วนะคะก็ขอให้รายการฮิวใจไปกับดร.จอยอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังเกิดประโยชน์ร่วมกันค่ะเอฟังรายการไปแล้วเนี่ยอยากจะสื่อสารด้วยทำยังไงรายการวิทยุเป็นการสื่อสารทางเดียวใช่ไหมสื่อสารได้นะคะคุณฟังสามารถจะส่งข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นเพื่อที่จะให้ทางทีมงานได้ปรับปรุงรูปแบบรายการหรือว่าอยากจะให้ทีมงานเนี่ยสืบหาข้อมูลทางด้านไหนมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังคุณผู้ฟังสามารถที่จะส่งข้อมูลมาให้กับทีมงานได้เราน้อมรับที่จะนำมาพัฒนาปรับปรุงเลยค่ะคุณผู้ฟังสามารถได้ติดต่อได้ในหลายๆช่องทางค่ะช่องทางแรกส่งเมลมาได้เลยค่ะที่ joyjula@gmail.com หรือ joy.r@jula.ac.th ค่ะหรือที่ LINE หรือโทรศัพท์นะคะ0858766668 0858766668ทั้งหมดนี้เราพร้อมที่จะรับข้อเสนอแนะจากคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะทุกท่านที่ส่งมาเรามีของ

ที่ระลึกซูวีเนียร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งให้ทุกๆความเห็นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะก็ลองดูนะคะเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งมีส่วนร่วมในการจัดรายการเพื่อประโยชน์กับผู้ชมในภาพรวมต่อไปค่ะอีกสิ่งหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังค่ะรายการสถานีวิทยุจุฬาของเราเนี่ยเรามีจุดเด่นของเราเราออกอากาศตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นรูปแบบรายการเราก็มีรายการที่หลากหลายรูปแบบเพื่อตอบโจทย์คุณผู้ฟังที่มีความหลากหลายทางอาชีพมีความหลากหลายอายุเช่นกันเรามีรายการไม่ว่าจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมการเมืองการศึกษาบันเทิงเศรษฐกิจวัฒนธรรมทุกอย่างเลยค่ะคุณผู้ฟังสามารถจะลองดูผังรายการที่หน้าเว็บไซต์ได้สนใจท่านไหนสนใจรายการไหนก็สามารถจะติดตามได้เลยเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของวิทยุจุฬานะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรามีศาสตร์ต่างๆอยู่ครบพร้อมค่ะดังนั้นผู้ดำเนินรายการของเราล้วนแล้วแต่เป็นบุคลากรเป็นคณาจารย์ทั้งที่ยังทำงานอยู่ทั้งที่เกษียณไปแล้วล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีความรู้มีแล้วก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทางในแต่ละด้านสลับสับเปลี่ยนกันมาจัดรายการให้คุณผู้ฟังได้ฟังนั่นหมายความว่าคุณผู้ฟังจะได้ความรู้โดยตรงจากบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเอาละค่ะวันนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมวันนี้พี่จอยเตรียมเรื่องมาพูดคุยกันเป็นเรื่องที่เหมือนใกล้ไม่ไกลตัวนะใกล้ตัวแต่ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราอาจจะไม่ได้นึกถึงวันนี้จะชวนคุยเรื่องวุฒิภาวะค่ะคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมคะเอ๊ะคนมีวุฒิภาวะแปลว่าต้องอายุมากใช่ไหมคนอายุ20 25ก็อาจจะมีวุฒิภาวะมากกว่าคนอายุ60อีกก็ได้นะคะอันนี้น่าคิดค่ะเพราะว่าจากชีวิตการทำงานที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองก็เคยเห็นนะคนอายุ50 60แต่ดูพฤติกรรมดูการกระทำก็ยังหนองแน่งหนองแน่งเหมือนคนไม่มีวุฒิภาวะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเอ๊ะแล้วยังไงจึงจะเรียกว่าเรามีวุฒิภาวะระวุฒิภาวะเนี่ยมันสำคัญกับเราอย่างไรบ้างคุณฟังคะชวนคิดนะวุฒิภาวะกับนิติภาวะต่างกันนะคะถ้าเราพูดคำว่านิติภาวะคุณฟังคงเคยได้ยินคำว่าบรรลุนิติภาวะถ้าในเชิงความรู้ทางด้านกฎหมายเนี่ยกฎหมายไทยเนี่ยจริงๆถ้าเป็นวุฒิภาวะเนี่ยไม่มีกฎหมายฉบับไหนระบุเลยนะว่าอายุเท่าไหร่จึงจะมีวุฒิภาวะเพราะอะไรคะเพราะว่าวุฒิภาวะเนี่ยมันเป็นคำที่ใช้ในทางจิตวิทยาที่ใช้ดูลักษณะพฤติกรรมมนุษย์มันหมายถึงความสามารถในการคิดในการตัดสินใจในการรับผิดชอบในการควบคุมอารมณ์ซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะพัฒนาวุฒิภาวะได้ไม่เท่ากันอายุมันจึงไม่มีกฎหมายระบุไว้เลยค่ะว่าอายุเท่าไหร่จึงจะมีวุฒิภาวะอะไรจะเป็นตัวกำหนดวุฒิภาวะการกระทำค่ะการตัดสินใจค่ะความรับผิดชอบค่ะการควบคุมอารมณ์เนี่ยแหละจะเป็นตัวกำหนดวุฒิภาวะแล้วถ้าทำไม่เหมาะกับวุฒิภาวะผิดกฎหมายตำรวจจับไหมไม่ค่ะแต่คนจะไม่นับถือคนจะดูว่าเอ๊ะเราดูไม่เหมาะกับวัยเดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดให้ฟังแต่กลับกลายเป็นการบรรลุนิติภาวะอันนั้นการบรรลุนิติภาวะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะมันเป็นสถานะทางกฎหมายเลยค่ะกฎหมายไทยเนี่ยกำหนดไว้เลยว่าอายุ20ปีบริบูรณ์ถือว่าบรรลุนิติภาวะแล้วนะคะอันนี้คือเป็นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา19นะคะบอกว่าเนี่ยอายุ20ปีบริบูรณ์ถือว่าบรรลุนิติภาวะแล้วหรือว่าบรรลุนิติภาวะก่อนอายุ20ปีก็ได้นะหากทำการสมรสโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา20อันนี้ที่มีระบุเอาไว้นะเป็นเรื่องของการบรรลุนิติภาวะอย่างไรก็ตามเนี่ยจะเห็นว่ากฎหมายหลายๆฉบับเนี่ยก็กำหนดอายุสำหรับสิทธิ์หรือหน้าที่เฉพาะเรื่องที่แตกต่างกันไปด้วยอันนี้คือเรื่องของบรรลุนิติภาวะเช่นอายุ18ปีสามารถมีสิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะอายุ20ปีถือว่าบรรลุนิติภาวะละโดยทั่วไปเนี่ยอายุขั้นต่ำสำหรับการทำกิจกรรมบางอย่างอาจจะแตกต่างไปตามกฎหมายแต่ละฉบับยิบย่อยไป
นะคะดังนั้นเนี่ยอายุไม่ได้เป็นตัวการันตีเรื่องของวุฒิภาวะมันเป็นตัวที่มีกฎหมายบอกเรื่องของการบรรลุนิติภาวะเท่านั้นแต่มันไม่ได้เป็นการการันตีวุฒิภาวะกฎหมายอาจจะถือว่าเราเป็นผู้ใหญ่ตอนอายุ20นะแต่การเป็นผู้ใหญ่ทางความคิดมันต้องอาศัยประสบการณ์การเรียนรู้แล้วก็ความรับผิดชอบค่ะนั่นแหละมันจึงเป็นเรื่องที่ต่างกันระหว่างบรรลุนิติภาวะกับวุฒิภาวะแต่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของวุฒิภาวะซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเลยแต่เป็นความคิดพฤติกรรมของมนุษย์คนที่มีวุฒิภาวะเป็นยังไงแล้วคนที่ไม่มีวุฒิภาวะมันส่งผลต่ออะไรง่ายๆเลยค่ะไม่มีวุฒิภาวะก็เหมือนเด็กไม่น่าเชื่อถือทำอะไรก็ไม่น่าเชื่อถือดูจะไม่รับผิดชอบเดี๋ยวเราจะมาดูมันมีตัวชี้วัดหลายอย่างเลยค่ะโดยรวมเนี่ยวุฒิภาวะมันไม่ได้มาพร้อมกับอายุเสมอไปอะคนตอนอายุ25อาจจะมีวุฒิภาวะมากกว่าคนอายุ60ก็ได้คุณผู้ฟังลองตอบคำถามตัวเองเล่นๆนะเดี๋ยวพี่จองจะลองถามคุณผู้ฟังลองคิดนะว่าเอ๊ะคำตอบมันคืออะไรคุณผู้ฟังเคยเจอไหมคะคนที่อายุมากแล้วนะแต่ดูไม่มีวุฒิภาวะเคยเจอไหมคะพี่จอยเจอบ่อยนะที่ทำงานก็เคยเจอนะคะโอ้โหอายุมากนะบางทีนะเป็นครูบาอาจารย์อายุมากแต่ทำตัวง่องแง่งน่องแง่งเหมือนเด็กไร้สาระก็มีนะคะก็มีนะมันไม่ได้บอกว่าคนอายุมากจะต้องมีวุฒิภาวะที่เหมาะสมเสมอไปมีหลายเรื่องค่ะพฤติกรรมเรื่องการแต่งกายเรื่องบุคลิกภาพเรื่องการตัดสินใจเรื่องการควบคุมอารมณ์หลายๆอย่างเลยค่ะคราวนี้จะชวนคุยว่าถ้าบรรลุนิติภาวะเนี่ยทางกฎหมายเนี่ยเขาอายุ20อายุ18แต่ถ้าพูดถึงวุฒิภาวะเนี่ยเอ๊ะมันควรจะเกิดจากอายุหรือมันจะเกิดจากประสบการณ์คุณฟังคิดว่าคนที่มีวุฒิภาวะเนี่ยเป็นเพราะว่าอายุมากแล้วใช่ไหมหรือว่าเป็นเพราะประสบการณ์จริงๆตอบแบบเร็วๆเลยนะอายุไม่ได้ช่วยอะไรค่ะประสบการณ์ต่างหากแต่ว่าอายุมากก็มีโอกาสจะมีประสบการณ์มากกว่าคนอายุน้อยอยู่แล้วดังนั้นมันก็เลยสามารถจะนิยามได้ว่าเออคนอายุมากก็น่าจะต้องเป็นคนมีวุฒิภาวะแต่ในขณะที่เราเจอเด็กนิสิตนักศึกษาบางคนอายุแค่20ต้นๆทำไมคิดเหมือนผู้ใหญ่ทำไมดูเป็นผู้ใหญ่ทำไมดูมีวุฒิภาวะมากๆเลยมันมีความต่างอยู่นะคะต่อไปค่ะคุณผู้ฟังเคยไหมเคยมีเหตุการณ์ไหนไหมคะที่ทำให้แบบโตในคืนเดียวเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรารู้สึกว่าเราต้องเป็นผู้ใหญ่เราต้องตัดสินใจอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็มีอะไรไหมที่มันเป็นบทเรียนให้ชีวิตเราเนี่ยเปลี่ยนวิธีคิดมากที่สุดเลยบางทีเราเจอเหตุการณ์เราเจอประสบการณ์อะไรเราไม่รู้ตัวนะเหตุการณ์หรือประสบการณ์เหล่านั้นเนี่ยมันทำให้เราเปลี่ยนชีวิตเราจำไม่ลืมจนถึงปัจจุบันเลยนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังคะพี่จอนจะมาชวนคุยนะอ่ะคุณผู้ฟังคิดว่าคนอายุ50ทุกคนเลยจะมีวุฒิภาวะแล้วใช่ไหมคะเออคำตอบเลยนะมันไม่ใช่นะบางคนนะอายุมากขึ้นนะแต่ก็ยังโกรธง่ายยังน้อยใจยังเอาชนะทุกเรื่องยังโทษคนอื่นทุกครั้งที่เกิดปัญหาเอเป็นเราหรือเปล่านะลองเช็คดูนะคะในขณะที่บางคนอายุน้อยนะ20ต้นๆเองเขากลับรับมือกับปัญหาได้อย่างสงบไม่มีการบ่นใครไม่มีการด่าใครเขารู้แล้วเขายอมรับแล้วเขาก็แก้ปัญหาเห็นไหมคะว่าคนอายุมากกับคนอายุน้อยเนี่ยมันมีวุฒิภาวะที่ต่างกันได้นะแสดงว่าวุฒิภาวะมันไม่ใช่เรื่องอายุแล้วค่ะแต่มันเป็นเรื่องของวิธีคิดแล้ววิธีคิดยังไงมันก็จะแสดงออกมาอย่างนั้นมันจึงปกปิดไม่ได้ว่าคนนี้มีวุฒิภาวะในระดับไหนนั่นเองคราวนี้เรามาดูนะคะวุฒิภาวะในทางจิตวิทยามันคืออะไรวุฒิภาวะมันคือความสามารถค่ะความสามารถในการที่เราจะคิดจะรู้สึกและจะตัดสินใจอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นโดยไม่ให้อารมณ์เนี่ยมันมาครอบงำเนี่ยแหละคือคนมีวุฒิภาวะลองถามตัวเองบางคนก็บอกว่าบางทีก็เป็นบางทีก็ไม่เป็นบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีมันต้องดูบริบทหลายอย่างแต่ถ้าเรามีวุฒิภาวะที่นิ่งมันไม่ควรจะไม่มีมันไม่ควรจะไม่เป็นนะ
มันต้องยึดถือความถูกต้องเหมาะสมตามระเบียบกติกาตามวาระโอกาสดังนั้นเนี่ยวุฒิภาวะมันคือความสามารถในการคิดความสามารถในการรู้สึกและความสามารถในการตัดสินใจอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นโดยไม่ถูกอารมณ์มาครอบงำพูดง่ายๆคนมีวุฒิภาวะต้องแยกออกนะระหว่างเหตุผลกับอารมณ์พอส่วนใหญ่เรื่องราวที่มันบานปลายเกิดขึ้นน่ะมันเป็นเรื่องอารมณ์ล้วนๆเลยค่ะดังนั้นคนที่ไม่มีวุฒิภาวะก็จะชวนทะเลาะพูดจาไม่ดีแต่คนที่มีวุฒิภาวะเขาก็จะเลือกที่จะพูดดีไม่ชวนทะเลาะแต่ชวนกันวิเคราะห์แล้วหาทางออกร่วมกันนะคะวุฒิภาวะมันคือความสามารถในการคิดในการรู้สึกในการตัดสินใจอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆโดยไม่ถูกอารมณ์เนี่ยมันมาครอบงำดังนั้นฟังประโยคนี้แล้วคุณผู้ฟังคะคนมีวุฒิภาวะไม่ใช่คนที่ไม่เคยโกรธเลยใช่ไหมไม่ใช่อยู่ดีไม่มีใครไม่เคยโกรธค่ะคนทุกเพศทุกวัยความโกรธมันเป็นอารมณ์ที่ถูกกระตุ้นแล้วมันก็จะเกิดขึ้นได้ดังนั้นคนมีวุฒิภาวะไม่ใช่คนไม่เคยโกรธแต่เป็นคนที่เขารู้จักที่จะจัดการกับความโกรธของตัวเขาเองได้ว่าเขาจะทำอย่างไรและรู้เท่าทันคนที่โกรธใส่เขาอยู่ตรงหน้าด้วยว่าเฮ้ยตอนนี้กำลังโกรธอยู่เขารู้ด้วยว่าเขาจะทำอย่างไรนะคะนี่แหละเริ่มต้นของการมีวุฒิภาวะคราวนี้เรามาดูลักษณะของคนที่มีวุฒิภาวะต่อไปนี้นะลักษณะคนมีวุฒิภาวะเพื่อนๆถ้าสะดวกไปหยิบปากกามาเช็คลิสต์ตัวเองเลยค่ะมีแค่5ข้อเท่านั้นเองง่ายๆเลยว่าอุ๊ยเราอายุจนป่านนี้แล้วเราเป็นคนมีวุฒิภาวะหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเช็คไปพร้อมกันนะคะอันที่1เลยนะคุณผู้ฟังสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ไหมเวลาเกิดเรื่องราวอะไรไม่ว่าเรื่องนั้นจะมาจากคนรักในครอบครัวมาจากเรื่องงานมาจากเรื่องเพื่อนใดๆก็ตามถ้าเกิดเรื่องแล้วคุณผู้ฟังสามารถจะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้อันนั้นตอบโจทย์ได้แล้วค่ะว่าเป็นผู้มีวุฒิภาวะไม่ร้องแลกแขกเชิญไปก่อนจะหาข้อมูลไม่ตีอกชกตัวร้องไห้ฟูมฟายก่อนจะหาข้อมูลเรารู้ข้อมูลครบพร้อมและเราก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้อันนี้เรียกว่าต่อมวุฒิภาวะทำงานแล้วค่ะลักษณะที่2สำหรับคนที่มีวุฒิภาวะนอกจากควบคุมอารมณ์ได้แล้วเนี่ยสำคัญมากเลยนะต้องยอมรับความจริงถ้าไม่ยอมรับความจริงมันถือว่าเราไม่รับธรรมชาติของมนุษย์ทำไมต้องยอมรับความจริงคะหลายคนทุกข์ไม่ใช่เพราะเหตุการณ์นะแต่เพราะไม่ยอมรับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละค่ะเหตุการณ์ยังไงก็ต้องเกิดคนเราทุกคนต้องแก่ลงถูกไหมคะคนเราทุกคนถ้าแต่งงานมีครอบครัวก็ต้องมีลูกและลูกก็อาจจะโตแล้วด้วยคนเราพอแก่ตัวลงพ่อแม่เราก็เจ็บป่วยไม่สบายบางทีเศรษฐกิจเปลี่ยนไประบบ AI เข้ามาเอาธุรกิจเปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนที่ลงทุนที่คิดจะทำไว้ก็ล้มพับทำไม่ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้คนที่มีวุฒิภาวะเขาจะยอมรับความจริงค่ะยอมรับว่าเศรษฐกิจโลกมันเปลี่ยนไปสถานการณ์สิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันเปลี่ยนไปเราจะยอมรับและเราจะแก้ไขมันได้อย่างไรคนที่มีวุฒิภาวะจะยอมรับก่อนแล้วค่อยไปหาทางแก้นะคะเราไปถึงคุณสมบัติข้อที่3กันแล้วค่ะวันนี้พี่จอยรายการหิวใจไปกับดร.จอยกำลังพูดคุยกับคุณผู้ฟังเรื่องของวุฒิภาวะนะคะตอนนี้เราดำเนินรายการมาได้สักครึ่งนึงแล้วค่ะวุฒิภาวะมันจำเป็นจะต้องเกิดกับคนอายุมากหรือเปล่าไม่ใช่แน่ๆนะคะวันนี้นำกันมาสู่ข้อ3ของลักษณะคนที่มีวุฒิภาวะแล้วค่ะข้อ3นะต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมคนที่มีความรับผิดชอบต่อตัวเองเนี่ยเขาก็จะรับผิดชอบตัวเองไม่ให้ไปเป็นภาระต่อใครๆช่วยตัวเองได้ทานข้าวเองได้มีชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องเป็นภาระใครอันนี้แหละค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของหลายคนเลยนะที่เข้าสู่ภาวะเอจินโซไซตี้แล้วเนี่ยกลัวไม่มีคนดูแลก็ต้องไปหาคนมาดูแลสุดท้ายก็มาเป็นปัญหากันในครอบครัวอีกดังนั้นนะคะความรับผิดชอบของชีวิตตัวเองเนี่ยมันคือคนที่ไม่มีวุฒิภาวะจะโทษรัฐบาลโทษหัวหน้าโทษครูชีวิตโทษลูกโทษเศรษฐกิจเกิดเรื่องอะไรไม่ดีก็เที่ยวได้โทษคนนั้นคนนี้ชี้หน้าคนนั้นคนนี้ลืมค่ะ
ลืมหันกลับมาชี้หน้าตัวเองว่าเอ้าฉันนี่ว่าฉันก็เป็นดังนั้นทุกอย่างมันคือความคิดเห็นทุกอย่างมันคือความผิดของคนอื่นฉันไม่เคยผิดอะไรเลยแต่ถ้าเรามีวุฒิภาวะคนมีวุฒิเขาจะถามว่าฉันจะทำอะไรได้บ้างตอนนี้เขาจะไม่ร้องไห้ตีอกชกตัวกับเรื่องที่ผ่านไปแล้วให้มันเสียเวลาแต่เขาจะเอาบทเรียนมาถามว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่ตอนนี้ฉันจะทำอะไรได้บ้างนะคะเราไปข้อ4เลยค่ะอันนี้เป็นมุมมองของลักษณะของคนที่ไม่มีวุฒิภาวะนะลองเช็คลิสต์ดูข้อ4นะคนมีวุฒิภาวะไม่จำเป็นต้องชนะทุกเรื่องค่ะยอมได้ก็ยอมบางครั้งเนี่ยการรักษาความสัมพันธ์เนี่ยมันก็สำคัญกว่าการเอาชนะนะคะเพื่อนๆการรักษาความสัมพันธ์เพียงแค่เรามาเถียงกันหรือว่าเรามาเห็นด้วยไม่ต้องตรงกันเพียงเรื่องนิดเดียวทำให้ความสัมพันธ์มันขาดไปเนี่ยก็เป็นการน่าเสียดายค่ะเราไปข้อ5ค่ะทักษะข้อที่5ง่ายๆเลยค่ะคุณฟังค่ะให้ใช้ทักษะการฟังมากกว่าการพูดนี่ให้ใช้ทักษะการฟังมากกว่าการพูดดังนั้นคนที่อ่อนประสบการณ์เนี่ยก็มักจะรีบตอบใครถามอะไรรีบตอบเลยไม่คิดทบทวนไกลกลองให้มันเรียบร้อยเชื่อเลยตอบเลยคนที่อ่อนประสบการณ์จะเป็นแบบนั้นนะแต่คนที่มีวุฒิภาวะพอเขาได้รับคำถามหรือว่าได้โจทย์หรือว่าได้ยินอะไรมาเนี่ยเขาจะนึกก่อนว่าเอ๊ะมันจริงไหมหนอคนมีวุฒิภาวะเขามักจะถามก่อนเสมอถามเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบพร้อมประกอบการตัดสินใจนะคะดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องชนะทุกเรื่องนะเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยเราอาจจะเป็นคนแพ้บ้างก็ได้ถ้ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแล้วมันเป็นการถนอมความสัมพันธ์เอาไว้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเราไปข้อ5แล้วค่ะข้อ5สำหรับเช็คลิสต์คนที่มีวุฒิภาวะค่ะเพื่อนๆต้องฝึกใช้ทักษะการฟังมากกว่าการพูดการฟังมากกว่าการพูดเดี๋ยวเพื่อนๆคงจะได้เห็นนะคะเราจะมีหลายๆสิ่งหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยฟังมากกว่าพูดแต่คนส่วนใหญ่มักจะพูดแล้วไม่ค่อยฟังกันคนนี้ก็จะพูดคนนั้นก็จะพูดแล้วก็ถูกอาการแย่งกันตอบดังนั้นก็จะไม่เกิดสิ่งที่เป็นสาระสำคัญที่จะได้แต่คนมีวุฒิภาวะเนี่ยเขาจะถามก่อนนะเขาจะถามก่อนเพราะเขารู้ว่าเราอาจจะยังไม่เห็นเรื่องราวทั้งหมดคนที่ไม่มีวุฒิภาวะหรือวุฒิภาวะต่ำเนี่ยฟังอะไรมาเชื่อเลยไม่กลั่นกรองหาข้อมูลเวลาข้อมูลมันมาเป็นตอนๆเงี้ยคนที่มีวุฒิภาวะจะพยายามหาข้อมูลให้ครบรอบด้านว่ามันจริงไหมไม่เชื่อเลยในทันทีดังนั้นการฟังมากกว่าการพูดอ่ะมันจะเป็นการได้เปรียบเก็บข้อมูลเอาไว้เราอาจจะยังไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยแต่เราก็ยังเก็บข้อมูลเอาไว้อยู่ได้อันนี้ในมุมมองของคนที่เป็นผู้บริหารนะคะเอาละค่ะคราวนี้เราไปต่อตอนนี้เหลือเวลาอีกเพียง5นาทีเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังค่ะรายการฮิวใจไปกับดร.จอยพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.ทาง FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุจุฬาโรงกรมหาวิทยาลัยและอีกช่องหนึ่งคือ FM 90.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเป็นสถานีวิทยุของกรมพลังงานทหารออกอากาศวันอาทิตย์7:30 ถึง8:30ส่วนวิทยุจุฬาออกอากาศเฉพาะวันบ่าย2:30บ่าย2:30ถึงบ่าย3:00เดี๋ยวมา10:00ไม่เจอเอาละค่ะคราวนี้เรามาดูเรื่องของวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่พี่จอจะฝากทิ้งท้ายไว้ในช่วงท้ายของรายการนะคะว่าวุฒิภาวะเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพียงแค่การกระทำที่เราเห็นในการแต่งกายในการพูดจาในการบุคลิกภาพอะค่ะแต่มันมีวุฒิภาวะทางอารมณ์เขาเรียกว่าเป็น emotional maturity คนประเภทเนี้ยคนที่ไม่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์อ่ะพอผิดหวังก็จะร้องไห้ครวญครางอกหักลักคุดตีอกชกตัวที่ได้ด่าคนนู้นว่าคนนี้ถามเพื่อนคนนู้นคนนี้ทำไมเขาเป็นแบบนี้ทำไมเขาเป็นแบบนั้นนี่คือคนไม่มีวุฒิภาวะนะแต่คนที่มีวุฒิภาวะเขาจะนิ่งค่ะเขาจะไม่ต้องรีบโพสต์หรือรีบแก้ตัวแก้ต่างอะไรเขาจะนิ่งและเขาก็จะหาเวลาในการที่จะตอบกลับแบบใจเย็นๆในทุกสิ่งที่เขาเจอคือเขามีวุฒิภาวะอารมณ์ทำอะไรเขาไม่ได้เลยนะวุฒิภาวะทางความคิดนะเมื่อกี้นี้เป็นวุฒิภาวะทางอารมณ์นะคะวุฒิภาวะทางความคิดเป็นยังไง
เราถามตัวเองสิคะว่าวันนี้ความคิดเราอ่ะมันเป็นแบบตายตัวยืดหยุ่นไม่ได้เลยเนี่ยทำงานมา20-30 ปีแล้วเชื่อฉันเถอะมันทำไม่ได้หรอกแบบนั้น

ั้นน่ะเดี๋ยวเธอก็ต้องกลับมาทำแบบเดิมมีไหมคะคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์เนี่ยนะคนประเภทเนี้ยพอผิดหวังนะโอ้โหโพสต์ประจานด่าทอคนอื่นก็มีนะดังนั้นไม่ต้องรีบโพสต์เพื่อที่จะบอกกับเรื่องราวทั้งหมดให้สังคมรู้นะคะเพราะมันจะกลายเป็นคนที่ไม่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์เราโพสต์บอกอะไรไปเกิดข้อมูลมันเปลี่ยนข้อมูลเปลี่ยนแต่คนจำไปแล้วคนเขาไม่ได้มาดูตอนที่เราแก้ข่าวอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่สำคัญนะแล้วก็ต้องใจเย็นๆนะคนที่มีวุฒิภาวะเขาจะใจเย็นเขาจะไม่ตัดสินใจตอนที่เขากำลังโกรธกำลังโมโหเพราะว่าการตัดสินใจในขณะที่โกรธเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่แย่มากเลยมันจะไม่ดีมันจะมองอะไรลบแย่ไปหมดเลยนะดังนั้นอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจแต่ว่าให้ใช้วุฒิภาวะทางอารมณ์หรือemotional maturity ศึกษาแล้วก็ค่อยนำไปตัดสินใจค่ะต่อไปค่ะเรายังมีเรื่องของวุฒิภาวะทางความคิดโอ้โหมีเรื่องราวมากมายเลยวันนี้อาจจะจบไม่ทันนะคุณผู้ฟังวุฒิภาวะทางความคิดคืออะไรคะสามารถคิดได้หลายแง่มุมไม่ได้คิดอยู่ในบล็อกอยู่ในกรอบสามารถคิดเขาเรียกว่าคิดหลายแง่มุมบางทีเราช่วยอาจารย์อาจารย์ยังคิดไม่ออกเลยแต่เราคิดได้อย่างเงี้ยเราเรียกว่าเป็นการควบคุมตัวเองแล้วก็ฝึกให้เป็นคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์คนประเภทเนี้ยเมื่อผิดเขาจะรีบลบโพสต์เลยนะประชดไม่ด่าทันทีไม่บล็อกทุกคนแต่ให้เวลาตัวเองในการตัดสินใจแล้วค่อยๆตัดสินใจเคยไหมคะเราเข้าไปในกลุ่มไลน์แล้วเราอาจจะไปเจอข้อความอะไรที่ไม่ดีแล้วถ้าเราควบคุมอารมณ์ได้เราก็ต้องเพิกเฉยนะบางทีก็มีการพูดประชดประชันกระทบกระเทียบเปรียบเปยกันทำให้เรารู้สึกผิดหวังรู้สึกว่าอุ๊ยไม่ได้แก้ตัวเลยเขาเข้าใจเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยนะก็ไม่ต้องใส่ใจนะมันเป็นวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่แย่ๆนั่นเองเราต้องไม่เป็นแบบนั้นอันที่สองนะวุฒิภาวะทางความคิดนะคะคุณผู้ฟังมันคืออะไรคะคิดให้หลายรูปแบบไม่ได้มองโลกว่าต้องขาวสะอาดหรือต้องดำสนิทบางทีมันก็มีบางจุดที่จะเป็นเทาๆเหมือนกันนะในหลายๆเรื่องราวเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นน่ะมันจะมีเหตุมีผลเสมอเลยเราใช้เครื่องมืออันนี้มาวัดก็ได้นะคะต่อไปแล้วค่ะน่าจะเป็นเกือบสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ฟังวุฒิภาวะในโลกออนไลน์นี่โอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะปัจจุบันเราเห็นคนทะเลาะกันง่ายมากเพราะทุกคนอยากตอบอยากเถียงกันแต่ไม่มีใครอยากเข้าใจเลยค่ะดังนั้นคนมีวุฒิภาวะเขาจะถามตัวเองก่อนที่จะพิมพ์ว่าข้อความนี้มันช่วยแก้ปัญหาอะไรหรือแค่ระบายอารมณ์ถ้าพิมพ์ไปแล้วมันสะใจระบายอารมณ์ก็ก่อนส่งเนี่ยให้กดตั้งค่าดูคนเดียวเลยค่ะไม่ต้องส่งให้คนอื่นอันนี้ก็เป็นการช่วยได้อย่างนึงนะเอาละค่ะคุณผู้ฟังต่อไปนี้จะเป็นสัญญาณเตือนว่าเรากำลังมีวุฒิภาวะมากขึ้นหรือเปล่าลองเช็คลิสต์ดูนะ1นะขอโทษคนอื่นได้ไหม2ยอมรับว่าตัวเองผิดเคยไหมเคยทำไหม3เปลี่ยนใจเมื่อมีข้อมูลมากขึ้นอ่ะเปลี่ยนได้ด้วยเหรอเปลี่ยนได้ค่ะตอนที่เราได้รับข้อมูลมาตอนแรกๆมันอาจจะไม่เพียงพอแต่พอเรายืนยันมีข้อมูลจากหลายส่วนเข้ามาแล้วอ่ะเราเปลี่ยนใจได้เลยนะคะไม่อิจฉาความสำเร็จของคนอื่นเพราะว่าอะไรคะเราอายุมากแล้วอย่าไปอิจฉาความสำเร็จของคนอื่นทำชีวิตของเราให้เหลืออยู่เนี่ยมีความสุขที่สุดก็พอแล้วค่ะดีใจกับคนอื่นอย่างจริงใจไม่เปรียบเทียบชีวิตตัวเองตลอดเวลาแล้วก็รู้จักที่จะปฏิเสธไม่ต้องรับการยอมรับจากทุกคนก็ได้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเตือนตัวเองว่าสัญญาณต่อไปนี้เนี่ยเราเป็นคนมีวุฒิภาวะหรือเปล่าแต่ในภาพรวมของการทำงานคนที่มีวุฒิภาวะเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีอีโก้ค่ะอีโก้เดี๋ยวคลำหน้ามีโอกาสจะมาเล่าให้เพื่อนฟังนะคะอีโก้เนี่ยคือหมายความว่าเขาคิดว่าตัวเองถูกเสมอเลยนะคนที่จะเจอเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็เหตุการณ์เหล่านี้มันจะทำลายมันเป็นสิ่งที่ทำลายวุฒิภาวะเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะเสียดายจังเวลาหมดลงแล้วจริงๆยังมีเรื่องราวอีกมากมายเลยเดี๋ยวมีโอกาสคราวหน้านะพี่จอยจะนำมาพูดคุยให้กันฟังวันนี้รายการฮิวใจไปกับดร.จอยนำมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วขอให้คุณผู้ฟังมีวุฒิภาวะที่ดีทำให้มีชีวิตอย่างมีความสุขฝากค
คนมีวุฒิภาวะ

0: มากขึ้น7ข้อค่ะอย่าลืมฟังก่อนที่จะพูดคิดก่อนที่จะพูดฟังก่อนจะตอบคิดก่อนจะพูดยอมรับความจริงให้เร็วพยายามหาความรู้ให้หลากหลายพยายามพบเจอผู้คนให้หลายหลากแล้วก็กล้าที่จะยอมรับว่าตัวเราเองผิดแล้วก็ถามตัวเองทุกคืนเลยว่าวันเนี้ยเราโตขึ้นหรือยังคุณฟังขารายการฮิวใจไปกับดร.จอยวันนี้ต้องลาคุณฟังไปก่อนเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในคราวหน้าค่ะเจอกันวันเสาร์หน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนขอให้คุณฟังทุกท่านประสบความสุขความสำเร็จเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยทำมาค้าขายก็ขอให้รุ่งเรืองนะคะเจอแต่คนดีมิตรภาพที่ดีกินอาหารอร่อยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ให้เราเป็นพื้นที่พักใจที่อยู่ข้างคุณพร้อมรับกำลังใจในรายการฮิวใจไปกับดร.จอยดำเนินรายการโดยดร.จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพราะทุกความรู้สึกมีเราที่เข้าใจ
2: โลกโซเชียลทุกวันเนี่ยพอมีเรื่องอะไรทุกคนก็มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นบางคนพอเสพข่าวก็ดราม่าอย่างไร้สติบางคนก็อินจัดจนปล่อยให้ด้านมืดของตัวเองออกมาเพ่นพ่านโดยไม่รู้ตัวบางคนก็แสดงความคิดเห็นในทางรุนแรงอย่างไร้เหตุผลที่สุดหยุดตัดสินใครทั้งที่ไม่รู้จักเขาดีหยุดโจมตีใครตามกระแสที่เป็น FM 101.5 ชวนตั้งสติสักนิดก่อนคิดจะคอมเมนต
3: ์หลากเสียงดนตรีหลายวัฒนธรรมเนรมิตศาสตร์แห่งการประสานงานดนตรีทุกซุ้มเสียงแห่งความลุ่มลึกถูกบันทึกไว้ในดนตรีทิพย์โดยด็อกเตอร์ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 7:30 น.ถึง 7:55 น.
2: ชวนมองอินเดียใหม่360องศาเกือบความหลากหลายของอินเดียทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองการต่างประเทศปกิณิกาอินเดียสื่อกลางการรับรู้และเข้าใจอินเดียร่วมติดตามฟังรายการที่จะอธิบายความเป็นอินเดียให้คุณได้เข้าใจทุกวันเสาร์ 10:30 นาทีรายการปกิณิกาอินเดียโดยศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: ร่วมหล่อหลอมวัฒนธรรมดนตรีไทยให้หลั่งไหลอยู่ในใจคนไทยอย่างยั่งยืนกับรายการดนตรีไทยมีคุณอดุลค่าดำเนินรายการโดยคุณกันชิตจิตรทานและดร.สิริชัยชาญฟักจำรูนศิลปินแห่งชาติประจำปี2557สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทย
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งกับรายการดนตรีไทยมีคุณอดุลค่าสวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: สวัสดีครับ
4: วันนี้รายการของเราก็คงมีเพลงเพราะๆมาฝากกันเช่นเคยด้วยคำอธิบายดีๆจากท่านอาจารย์ศรีชัยชาญนะครับวันนี้เรามีเพลงอะไรกันบ้างครับอาจารย์ครับ
5: เริ่มรายการจากการทำการบ้านซะก่อนครับวันนี้นะคร
4: ับ ครับก็คือเงาะป่าสิครับ
5: เป็นเพลงจากเรื่องเงาะป่านะคร ับ วันนี้มีเพลงเพราะๆเช่นลีลากระทุ่มนะครับ
4: ครับ
5: อันนี้ก็เป็นเพลงสองชั้นที่ใช้มากเลยไม่ว่าจะเป็นในโขนละครในตับมโหรีในอะไรหลายหลายอย่างใช้เพลงนี้เพราะถ้าร้องแล้วผู้ชายร้องอย่างเช่นบทเจ้าเงาะในเรื่องตอนรจนาจะเลือกคู่ใช่ไหมคร
4: ับ
5: เรื่องพระสังก็เขาก็จะใช้ผู้ชายร้องเพราะเก๋ๆนะครับ
4: ครับ
5: แล้วจากนั้นก็เป็นเพลงร่ายก็เข้าใจอยู่แล้วแต่จะมีอยู่อย่างหนึ่งมีอยู่เพลงหนึ่งที่เรียกว่าจีนขวัญอ่อนนะ
4: ครับ
5: บางทีเราก็ตัดคำว่าจีนออกในปัจจุบันนี้นะครับเราก็เรียกขวัญอ่อน

0: เฉยๆนะ
1: ครับ
0: เวลาได้ชื่อเพลงแล้วต้องขอฟังนิดนึงว่ามันยังไงก
1: ัน แน่ครับ
0: มันออกจีนหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นขวัญอ่อนเนี่ยที่เรารู้จักเนี่ยนะครับ
1: ครับผม
0: คือโบราณท่านนะมีอะไรนิดนึงที่เราก็ได้ความคิดจากส่วนไหนก็แล้วแต่ท่านก็ให้เกียรตินะก
1: ็
0: เนี่ยสำเนียงอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างออกเป็นจีนนิดๆเราฟังเท่าไหร่ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้จีนอะไรเท่าไหร่

0: พิจารณาญาณที่ลึกซึ้งก็ตั้งเอาไว้เพื่อให้รู้ว่าเอออย่างเงี้ยทำมาจากสำเนียงที่เราได้ยินจากเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าอันเนี้ยมาทำเป็นเพลงไทยแล้วก็เพราะดีนะคร
1: ับ ครับผม
0: ก็เป็น3เพลงจากเงาะป่าครับ
1: ครับผมก็เงาะป่าคราวนี้นะครับก็ยังเป็นตอนต่อจากสัปดาห์ที่แล้วที่เป็นการโต้ตอบกันระหว่างนางมือซังกับนางวังคอนแล้วก็ฮันเนานะครับ
0: ครับ
1: เป็นเรื่องราวซึ่งวันนี้ผู้ขับร้องนะครับก็จะมีคุณสมพรทองสีเขียวเป็นต้นเสียงอาจารย์ณัฐวิภามูลธรรมเกณฑ์เป็นต้นเสียงนะครับทั้ง2รายการครับเชิญผู้ฟังรับฟังก่อนเดี๋ยวคุยกันต่อครับเชิญรับฟังตับขนังตอนต่อไปครับ

0: ครับท่านผู้ฟังที่จบลงไปก็คือเงาะป่าหรือเมื่อกี้ผมเรียนท่านผู้ฟังว่าตับขนังก็คืออันเดียวกันนะครับ
1: ครับก็อยากจะให้อาจารย์อธิบายนิดหนึ่งนะ
0: ครับ
1: บางทีเราเรียกเงาะป่าบางคนแล้วอาจารย์เรียกตับขนังไอ้เอ้ยตับขนังก็คืออะไรอะไร
0: อ
1: ่
0: าขนังก็เป็นเงาะใช่ไหมครับอาจารย์ขนังก็คือจริงๆก็เป็นเรียกว่าถ้าเป็นภาษาวิชาการก็เป็นชาติพันธุ์หนึ่งสมัยนั้นซึ่งรัชกาลที่5ได้โปรดท่านโปรดนะครับท่านก็เอา

0: าอยู่ด้วยนะครับก็เป็นเด็กก็ผิวดำหัวหยิกเลยล่ะว่างั้นนะครับก็เป็นที่มาของถ้าพูดภาษาเราคือเป็นไอเดียที่รัชกาลที่5ท่าน
1: ก็เหมือนเราเรียกตับนิชาชาคริสเราไม่ค่อยเรียกเราเรียกตับอบูฮัสัน
0: ก็เอาชื่อพระเอก
1: ไปมาก็พันกันยุ่งเลยคร
0: ับผมประมาณนั้นครับก็อันนี้ก็เป็นการบรรเลงซึ่งเกิดขึ้นตอนที่ท่านอาจารย์เจริญชัยสุนทรวทินนะครับกับอาจารย์พี่สาวท่านนั่นนะครับ
1: ครูเลื่อน
0: ครูเลื่อนสุนทรวทินนะครับก็ช่วยกันกันแล้วก็มีต้องขอบคุณว่ามีส่วนของทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะครับอาจารย์ช่วยกันแล้วก็จัดการแล้วก็ทางดนตรีไทยรู้สึกจะเป็นสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรนะครับส่วนกลุ่มนักร้องโดยส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มลูกศิษย์ครูเลื่อนกับลูกศิษย์สิทธิ์สายสนอเขาใช้คำว่าสิทธิ์สายสนอนะครับก็มีหลายท่านที่พวกเรารู้จักกันนะครับมีทั้งคุณนิตยาแดงกูลคุณชันทราสุขวิริยะนะครับอาจารย์ประพจน์อัศววิรุณการแล้วก็มีกลุ่มลูกศิษย์สายศิลปกรรมนะครับก็มีคุณพมรบุญยังสมพรทองสีเขียววิรัตสงเคราะห์อภิญญาบุญธรรมเกณฑ์นะครับหรือครูเม้งเนี่ยนะครับแล้วก็มีอาจารย์จรุวรรณที่เป็นศิษย์ท่านอาจารย์เจริญใจด้วยนะครับน
1: ี่
0: ก็เป็นกลุ่มก็ทำกันขึ้นมาครับอาจารย์ครับนี่ก็เป็นข้อมูลซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่จบนะครับวันนี้จีนขวัญอ่อนไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ยังมีอีกยาวนะครับอาจารย์ครับครับผม
1: ครับนำเสนอเพลงต่อไปเลยครับอาจารย์ครับ
0: ครับ
1: เพลงเชิดจีน
0: จีนต่อเลยนะครับ
1: ครับก็ยังอยู่ในเพลงที่อยากจะนำเรียนท่านผู้ฟังนิดหนึ่งครับเพลงเชิดจีนเนี่ย
0: ครับ
1: เครื่องสายก็นิยมเล่นนะ
0: ครับ
1: ปีพาดก็นิยมเล่น
0: ครับ
1: ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ปีพาดไม้แข็งแล้วปีพาดผสมเครื่องสายอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยก็ชอบนิยมเล่นด้วยนะ
0: ครับผม
1: ก็คิดว่ามโหรีอะไรแต่ก็คงนำไปเล่นกันด้วยนะ
0: ครับ
1: เป็นเพลงฮิตติดอันดับเลยแล้วก็เป็นเพลงอมตะเพลงหนึ่งของท่านครูพระประดิษฐ์ไพเราะครูมีแขกนะครับ
0: ครับ
1: คือเพลงนี้เป็นเพลงที่จังหวะสนุกสนานคือไม่มีกลองนะมีแต่ชิงกับกลับเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าจังหวะฟังแล้วมันน่าเต้นตามมันน่าขยับตามนะเป็นเพลงที่มีลักษณะที
0: ่แสดงว่า
1: พิเศษมากๆ
0: คุณครูท่านกำกับของท่านมาแต่ต้นว่าฉันเอาแต่ชิงหรือเปล่า
1: เอาเพลงเชิดนี่แหละมาทำ
0: ครับ
1: นะครับแล้วมาทำให้เป็นแบบนี้ได้นะ
0: พอเป็นเพลงเชิดก็เลยไม่มีหน้าท้า
1: สุดยอดจริงๆเลยครับแล้วก็ถ้าเราฟังบางทีเรามีหลายเวอร์ชันนะครับก็จะแล้วแต่ว่าแต่ก่อนเนี้ยโบราณท่านร้องเนี่ยท่านตัดบ้างก็มีแล้วท่านก็ไม่ร้องยาวตอนท้ายก็ท่านร้องจบแล้วก็นักดนตรีรับไปแล้วกันนะปัจจุบันนี้นักร้องบอกฉันไม่ได้ฉันต้องเอื้อนยาวหน่อยนักดนตรีตามฉันมาแล้วกันนะครับก็มีลักษณะที่มีความแปลกพอสมควรเหมือนกันก
0: ็
1: มีการมีเหมือนกับเป็นพัฒนาการของแต่ละยุคแต่ละสมัยคราวนี้ก็จะได้ยินเสียงนักร้องท่านหนึ่งท่านก็ร้องเดี๋ยวร้องแต่ก่อนนี้เล่นมาด้วยกันนะครับก
0: ็ศิลปินแห่งชาติ
1: ก่อนจะเป็นศิลปินกันเนี่ยเราก็รับงานทั่วๆไปกันมาก่อนแต่ก่อนนี้มันมีลิเกสอทัพบางดีมีอะไรบ้างแล้ววิโรจน์สายแดนเนี่ยนะท่านนี้ก็เป็นพระเอกลิเกแต่เราไม่เป็นนะครับแต่ร้องประจำของหลายๆหลายหลายคณะเลย
0: เป็นลิเกวิทยุใช่ไหมครับ
1: ขวัญจะมาเป็นศิลปินของกรมศิลปากรนี่โอ้โหมากันเยอะผมก็เล่นอยู่กับเขาด้วยในตรงนี้ก็สนุกดีครับแต่ว่าอันนี้ร้องไว้นานแล้วก็แสดงว่าร้องจริงๆมีความไม่ต้องหยดย้อยอะไรมากก็พอสมควรโอเคคร
0: ับผมครับวันนี้คุณครูแจ้งค่ายสีทองครับจะเป็นผู้ร้องจากวงปีพาทเสภานะครับแหมชื่อวงรวมดาวปีพาทเสภาเลยนะครับชื่อวง
1: เขาก็มีหลายอย่างครับมีทั้งทหารเรือนนะครับมีแล้วก
0: ็ร้อยใหญ่ร้อยตีสุวิทย์แก้วโกมลครับร้อยตีกิตติเกตราจ่าเอกพนมผลดีร้อยเอกร้อยโทดีเดชกล้าหาญพันจ่าเอกประมูลประยูนมุ้ยจีนนะครับจ่าเอกพิเชษสังสุวรรณแล้วก็นายมนพแก้วนุชครับวงนี้เชิญท่านผู้ฟังรับฟังเชิดจีนครับ

0: ครับท่านผู้ฟังที่จบลงไปคือเพลงเชิดจีนนะครับจากนำมาจากแผ่นซีดีชุดเพลงดนตรีครูมีแขกนะครับเป็นวงปี่พาดเสภาคุณครูแจ้งคล้ายสีทองเป็นผู้ขับร้องครับเหลือเวลาอีกหน่อยครับอาจารย์ เพลงสุดท้าย
1: เพลงสุดท้ายเป็นเดี่ยวครับเดี่ยวซอด้วงเพลงพญาโศกแต่ก่อนจะได้รับฟังนี่ก็แนะนำนิดหนึ่งว่าคนที่เดี่ยวนี่ชื่อคงศักดิ
0: ์ครับ
1: แต่เสียดายเอ้คนซอของสมัครการคีนี่อายุไม่ค่อยยืนนี่ไปก่อนเลยนะคนนี้ไปก่อนเข้ามามีความรู้ทีเดียวแล้วก็สีได้เพลาะแต่ว่าแป๊บเดียวไปแล้วนะฮะก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นอะไรแล้วก็สุดท้ายไปง่ายๆเลยนะครับก็เสียดายนะครับเสียดายเป็นคนสนุกสนานแล้วก็สีซอดีทีเดียวนะครับ
0: ครับผมเรามาฟังเสียงซอเพราะๆของคุณคงศักดิ์สุขิตานนท์นะครับจากเพลงพญาโศกครับและจบเพลงนี้แล้วผมและอาจารย์ธีรชันลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกับดนตรีไทยมีคุณอดุลค่าได้ใหม่วันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ

0: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
1: ขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลากับรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์ 15:55 นถึง 16:00 นโดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนายอานนท์คงสุนทรกิจกุลนักวิชาการการกีฬาประจำศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับหลายๆท่านตั้งใจที่จะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเลือกรับประทานอาหารที่ดีแต่กลับละเลยสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการนอนหลับพักผ่อนนั่นเองครับหลายๆท่านอาจจะคิดว่าการนอนวันละ 4-5 ชั่วโมงก็เพียงพอแล้วขอเพียงมีเวลามาออกกำลังกายทุกวันก็พอซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะครับการนอนหลับคือช่วงเวลาที่ร่างกายกำลังซ่อมแซมและฟื้นฟูตัวเองหากพักผ่อนไม่เพียงพอประโยชน์ที่ได้จากการออกกำลังกายอาจจะลดลงในระหว่างที่เราหลับครับร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนที่ช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อฟื้นฟูเนื้อเยื่อของเรานะครับปรับสมดุลต่างๆของร่างกายในช่วงที่เรานอนหลับอีกทั้งสมองยังใช้ช่วงเวลานี้นะครับในการจัดระเบียบความจำแล้วก็ฟื้นฟูการทำงานของระบบประสาทด้วยดังนั้นท่านใดที่นอนน้อยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นไม่ใช่

0: แค่ความง่วงระหว่างวันแต่จะเป็นการตอบสนองที่ช้าลงสมาธิลดลงแล้วก็ประสิทธิภาพในการออกกำลังกายลดลงเช่นกันครับสำหรับผู้ที่เวทเทรนนิ่งเป็นประจำนะครับการนอนหลับที่เพียงพอจะช่วยให้กล้ามเนื้อฟื้นตัวได้ดีขึ้นสำหรับผู้ที่วิ่งหรือเล่นกีฬาก็จะมีแรงนะครับมีความสดชื่นมากขึ้นสำหรับการเล่นหรือการฝึกครั้งต่อไปหลายๆคนเคยมีประสบการณ์ว่าวันที่นอนดีก่อนออกกำลังกายนั้นวิ่งได้สบายยกน้ำหนักได้มากขึ้นหรือว่าเล่นกีฬาได้คล่องตัวขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่เป็นผลจากการที่ร่างกายได้รับการพักฟื้นอย่างเพียงพอในทางกลับกันครับหากนอนดึกติดต่อกันหลายวันร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมามากขึ้นจะมีความอยากอาหารอยากกินขนมนะครับอยากกินของหวานมากขึ้นทำให้เราควบคุมน้ำหนักได้ยากกว่าเดิมด้วยครับแล้วเราควรนอนกี่ชั่วโมงต่อวันสำหรับผู้ใหญ่แล้วนะครับควรนอนประมาณ 7-9 ชั่วโมงต่อคืนแม้ว่าความต้องการของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันแต่การพักผ่อนให้เพียงพอนะครับสม่ำเสมอสำคัญกว่าการนอนชดเชยในวันหยุดนอกจากจำนวนชั่วโมงแล้วคุณภาพการนอนก็สำคัญไม่แพ้กันครับดังนั้นเราอาจจะต้องพยายามลองสร้างพฤติกรรมง่ายๆเช่นเข้านอนและตื่นนอนให้เป็นเวลาลดการใช้โทรศัพท์มือถือก่อนนอนหลีกเลี่ยงการดื่มคาเฟอีนในช่วงเย็นจัดห้องนอนให้มืดเงียบและก็อากาศถ่ายเทพฤติกรรมเล็กๆเหล่านี้นะครับจะช่วยให้เราเนี่ยนอนหลับพักผ่อนอย่างมีคุณภาพมากขึ้นหากวันนี้นะครับท่านใดที่รู้สึกว่าออกกำลังกายแล้วไม่ค่อยเห็นผลลองถามตัวเองก่อนว่าเมื่อคืนเรานอนพอหรือยังการออกกำลังกายคือช่วงเวลาที่เรากระตุ้นให้ร่างกายพัฒนานะครับแต่การนอนหลับคือช่วงเวลาที่ร่างกายสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริงอย่างยั่งยืนหากอยากแข็งแรงอย่าฝึกเพียงอย่างเดียวต้องพักให้เป็นด้วยสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ
1: ขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลากับรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์15:55 น.ถึง16:00 น.โดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
3: ์เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
4: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสนอรายการดนตรีคลาสสิกดำเนินรายการโดยสีส้มเอี่ยมสันพาง

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีคลาสสิกจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 คลื่นความรู้สู่ประชาชนนะคะขอเริ่มรายการของเราในเย็นนี้ด้วยเพลงอิตาเลียนที่มีชื่อเสียงมากค่ะคือเพลง O

โตเลมีโยเนื้อร้องนี่กล่าวถึงดวงอาทิตย์และสาวคนรักของฉันผู้มีดวงหน้าสว่างสดใสและอบอุ่นราวกับแสงตะวันขอเชิญฟังเสียงเทนเนอร์อันไพเราะของคุณณัฐพรธันมาธิขับร้องร่วมกับวงดุริยางค์ไหมไทยของอาจารย์ดนุหันตระกูลศิลปินแห่งชาติค่ะขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังผ่านไปคือโอโซเลมิโยฉบับการเรียบเรียงและการอำนวยเพลงของอาจารย์ดนูหันตระกูลศิลปินแห่งชาตินะคะนั่นเป็นเสียงเทนเนอร์ของคุณณัฐพรธันมาธิกับวงไหมไทยค่ะต่อกันด้วยไวโอลินคอนแชร์โตผลงานของมาร์คสบรูคยันนี้ฟังไวโอลินคอนแชร์โตหมายเลข2ในกุญแจเสียง D minor ผลงานลำดับที่44นะคะมาร์คสบรูคเป็นนักประพันธ์เพลงชาวเยอรมันจากสมัยโรแมนติกค่ะมีชีวิตอยู่ในช่วงปี1838ถึง1920ค่ะสำหรับฟาเลโกเชโตหมายเลข2นี้ท่านแต่งเสร็จสมบูรณ์ในปี1877ก็อยู่ในช่วงวัย40ต้นๆและอุทิศให้ปาโบลเดซาราซาเตนักเดี่ยวไวโอลินฝีมือเลิศชาวสเปนิชซึ่งซาราซาเต้ก็เป็นผู้นำออกแสดงรอบปฐมฤกษ์ในปีเดียวกันนั้นด้วยค่ะโครงสร้างประกอบไปด้วย3ท่อนเย็นนี้ทางรายการขอเสนอทีละท่อนนะคะท่อนที่1ท่านกำกับไว้ว่า Adagio ma non troppo ช้าแต่ไม่มากนักขึ้นต้นมานี่ก็จะแปลกนิดๆ นะคะคือป

กติท่อนแรกของเพลงประเภทคูเชร์โตจะเป็นท่อนที่มีน้ำหนักมากที่สุดและมักอยู่ในจังหวะเร็วแต่ท่อนแรกของวาลีคูเชร์โตนี้ออกจะช้าค่ะขึ้นมาให้บรรยากาศครึ้มไวโอลินเดี่ยวเข้ามาในทำนองหลักที่ให้อารมณ์

ังแนวเดี่ยวไวโอลินต้องโชว์ฝีมือสูงแบบเพลงเวอร์ทูโอโซของสมัยโรแมนติกนะคะเพลงนี้ไวโอลินเดี่ยวมีบทบาทมากแนวของวงดุริยางดูจะเป็นรองลงไปคอยทำหน้าที่เพียงโอบอุ้มและสนับสนุนไวโอลินเดี่ยวค่ะขอเชิญฟังเสียงไวโอลินของอิตซัคเพอร์มันร่วมกับวง Israel Philharmonic Orchestra อำนวยเพลงโดยซูบินเมทาขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังผ่านไปเป็น movement ที่1ของ Violin Concerto หมายเลข2ในกุญแจเสียง D minor ผลงานลำดับที่44ของ Max Bruch ค่ะมาต่อกันด้วยท่อนที่2นะคะท่อนที่2นี่อยู่ในลีลาเร็วพอสมควรกำกับไว้ว่า Allegro Moderato Violin เดี่ยวมีบทบาทแต่แรกเสนอทำนองในลักษณะ Recitative คือคล้ายการขับร้องแบบร่ายและเช่นเดียวกับท่อนแรกค่ะแนวเดี่ยวไวโอลินมีความผาดโผนวิจิตรพิสดารมากนะคะขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังผ่านไปคือ movement ที่2ของ Violin Concerto หมายเลข2ในกุญแจเสียง D minor ของ Max Bruch นั่นเป็นการเดี่ยวไวโอลินของ Itzhak Perlman ร่วมกับ The Israel Philharmonic Orchestra อำนวยเพลงโดย Zubin Mehta ค่ะก็มาถึงท่อนสุดท้ายของ Concerto บทนี้นะคะเป็นท่อนส่งท้ายที่เร็วมากกำกับไว้ว่า Allegro Molto และมีความเข้มข้นเร้าใจอย่างสูงค่ะขอเชิญฟังเสียงไวโอลินของ Itzhak Perlman กับวง Israel Philharmonic Orchestra อำนวยเพลงโดย Zubin Mehta ขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังจบลงไปคือไวโอลินคอนแชร์โตหมายเลข2ในกุญแจเสียง D minor ผลงานลำดับที่44ของมาร์คส์บรูคนี่เป็นเสียงไวโอลินของอิซซัคเพิร์ลมันร่วมกับ The Israel Philharmonic Orchestra อำนวยเพลงโดยซูบินเมทธาค่ะจากเพลงเดี่ยวไวโอลินกับออร์เคสตรามาฟังเครื่องเป่ากับออร์เคสตรานะคะในฮอร์นคอนแชร์โตในกุญแจเสียง D minorเป็นผลงานของฟรานเชสโกอันโตนิโอโรเซตติท่านผู้นี้ฟรานเชสโกโรเซตติเดิมมีชื่อว่าฟรานซ์อันตอนเรสเลอร์เป็นนักประพันธ์เพลงและนักเล่นดับเบิลเบสชาวเช็กมีชีวิตอยู่ในช่วงปี1750ถึง1792ค่ะท่านเกิดในดินแดนโบฮีเมียจากสมัยคลาสสิกนะคะก็ร่วมสมัยเดียวกันกับไฮเดนและโมซาร์ทต่อมาเมื่ออายุราว35ปีเนี่ยท่านจากบ้านเกิดค่ะจากบ้านเกิดที่เช็กมาทำงานดนตรีในดินแดนเยอรมนีแล้วก็เลยเปลี่ยนชื่อใหม่ให้ฟังดูเป็นอิตาเลียนคือจากชื่อเดิมว่าฟรานซ์อันตอนเรสเลอร์เปลี่ยนมาเป็นฟรานเชสโกอันโตนิโอโรเซตติเพราะสมัยนั้นนักดนตรีอิตาเลียนได้รับความนิยมยกย่องนะคะในช่วงชีวิตเพียง42ปีของท่านก็ได้แต่งเพลงไว้มากมายเลยค่ะทั้งเพลงบรรเลงเพลงขับร้องมีทั้งเพลงขนาดใหญ่ขนาดเล็กเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงทีเดียวนะคะเพลงโดยรวมๆของโรเซตติก็ไพเราะแจ่มใสฟังเพลิดเพลินค่ะสำหรับเพลงประเภทคอนแชร์โตนั้นท่านแต่งคอนแชร์โตสำหรับเครื่องเป่าไว้มากโดยเฉพาะฮอร์นคอนแชร์โตนี่แต่งไว้กว่า20บทเลยนะคะที่เราจะฟังในเย็นนี้ฮอร์นคอนแชร์โตอินดีไมเนอร์แต่งราวปี1782ค่ะก็ประกอบไปด้วย3ท่อนท่อนที่1เป็นท่อนเร็วท่อนแรกนี้มีความเข้มข้นมากนะคะทั้งในเชิงดนตรีและอารมณ์แนวฮอร์นเดี่ยวได้เล่นทำนองที่ฮึกเหิมซึ่งก็เหมาะกับคาแรคเตอร์ของแตรมากเลยค่ะและยังมีพาสเซจที่ลีลาเนี่ยผาดโผนต้องใช้ฝีมือบรรเลงอย่างสูงในท่อนนี้ทั้งแนวเดี่ยวฮอร์นและวงดุริยางจะผลัดกันรุกผลัดกันรับอย่างสนุกสนานค่ะขอเชิญฟังท่อนแรกของฮอร์นคอนแชร์โตในกุญแจเสียง D minor ของฟรานเชสโกอันโตนิโอโรเซตติจากการเดี่ยวฮอร์นของเฮร์มันบาวมันร่วมกับคอนแชร์โตอัมสเตอร์ดัมอำนวยเพลงโดยยาร์ปชโรเดอร์ขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังผ่านไปเป็นท่อนแรกของฮอร์นโคเชตโตในกุญแจเสียงดีไมเนอร์ผลงานของฟรานเชสโกอันโตนิโอโรเซตตีมาฟังท่อนที่2และท่อนที่3ต่อเนื่องกันไปในช่วงนี้นะคะท่อนที่2นี่เป็นท่อนช้าอ่อนหวานไพเราะนุ่มนวลแบบเพลงโรแมนซ์ค่ะและปิดท้ายด้วยท่อนส่งท้ายในลีลาเร็วในรูปแบบรอนโดคือจะมีแนวทำนองหลักสำคัญที่เสนอแต่แรกแล้วก็จะหวนกลับมาบ่อยๆสลับกับทำนองรองหลายทำนองขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังจบลงไปคือฮอร์นคอนแชร์โตในกุญแจเสียง D minor ผลงานของฟรานเชสโกอันโตนิโอโรเซตตินั่นเป็นการเดี่ยวฮอร์นของเฮรมันบาวมันร่วมกับคอนแชร์โตอัมสเตอร์ดัมอำนวยเพลงโดยยาบชโรเดอร์ลำดับต่อไปค่ะขอเชิญฟัง Wonder Fantasy ในกุญแจเสียง C major ผลงานลำดับที่760ของฟรานซ์ชูเบิร์ตชูเบิร์ตเป็นนักประพันธ์เพลงชาวออสเตรียจากช่วงต้นสมัยโรแมนติกนะคะเกิดปี1797จากไปในปี1828ค่ะเดิมชูเบิร์ตแต่งเพลงบทนี้เป็นเพลงเดี่ยวเปียโนนะคะแต่งในปี1822โดยท่านนำทำนองหลักของเพลงเปียโนนี้มาจากทำนองเพลงร้องบทหนึ่งที่ท่านแต่งไว้ก่อนหน้าค่ะเพลงร้องนั้นมีชื่อว่าDer Wanderer ต่อมาแฟนตาซีสำหรับเดี่ยวเปียโนบทนี้เลยเรียกกันว่า Wanderer Fantasy นับเป็นเพลงเดี่ยวเปียโนที่ต้องใช้ฝีมือการบรรเลงสูงยิ่งเลยนะคะโครงสร้างแบ่งออกเป็น4ท่อนในลีลาช้าเร็วต่างๆแต่บรรเลงติดต่อเนื่องกันไปค่ะและเพลงเดี่ยวเปียโน Wanderer Fantasy นี้ต่อมาฟรานซ์ลิสต์นักเปียโนฝีมือเลิศชาวฮังการีรุ่นหลังชูเบิร์ตได้นำเพลงเปียโนเดี่ยวนี้มาแต่งขยายออกเป็น2แบบ2เวอร์ชันนะคะคือฉบับหนึ่งให้บรรเลงด้วยเปียโน2หลังและอีกฉบับหนึ่งลิสต์เขียนแนววงดุริยางให้บรรเลงประกอบแนวเดี่ยวเปียโนของชูเบิร์ตค่ะและสำหรับการนำเสนอของรายการดนตรีคลาสสิกสถานีวิทยุจุฬาในเย็นนี้ขอเสนอในฉบับของลิสต์แบบเปียโนมีวงดุริยางประกอบนะคะฟังเสียงเปียโนฝีมือบาร์บาร่าโมเซอร์ร่วมกับ Hanover Radio Philharmonic Orchestra อำนวยเพลงโดย Thomas Dalsgaard ขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังผ่านไปคือ Wanderer Fantasy ในกุญแจเสียง C Major ผลงานลำดับที่760ของ Franz Schubert ขยายเป็นเปียโนกับออร์เคสตราโดย Franz Liszt นั่นเป็นเสียงเปียโนของ Barbara Moser ร่วมกับ Hanover Radio Philharmonic Orchestra อำนวยเพลงโดย Thomas Dalsgaard ค่ะลำดับต่อไปขอเชิญฟังซิมโฟนีหมายเลข4ในกุญแจเสียง A Major ผลงานลำดับที่90ของฟิลิกซ์เมนเดลโซนเมนเดลโซนเป็นนักประพันธ์เพลงชาวเยอรมันจากช่วงต้นสมัยโรแมนติกท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงปี1809ถึง1847นะคะเมนเดลโซนได้แต่งซิมโฟนีไว้ด้วยกันทั้งหมดเนี่ย5บทล้วนมีชื่อเสียงได้รับความนิยมมาโดยตลอดค่ะสำหรับหมายเลข4ในกุญแจเสียง A Major เป็นผลงานจากปี1833นะคะบทนี้นี่มีชื่อเล่นเรียกกันว่าอิตาเลียนเพราะผู้แต่งได้รับความบันดาลใจจากการไปเยือนประเทศอิตาลีค่ะท่านประทับใจดินแดนยุโรปทางใต้มากเพราะมีบรรยากาศแจ่มใสมีแสงแดดอบอุ่นผู้คนเปิดเผยก็ดูจะต่างจากดินแดนเยอรมนีบ้านเกิดของท่านมากนะคะโครงสร้างของซิมโฟนีอิตาเลียนซิมโฟนีประกอบไปด้วย4ท่อนในช่วงแรกนี้ขอเสนอท่อนที่1ก่อนท่อนที่1เป็นท่อนเร็วมีชีวิตชีวากำกับไว้ว่า Allegro vivace ทำนองแรกที่เสนอมาแต่ต้นเพลงนี้แจ่มใสมีชีวิตชีวามากนะคะเป็นทำนองเพลงของเมนเดลโซนที่ผู้ฟังติดหูแล้วก็เป็นทำนองที่มีชื่อเสียงมากค่ะทำนองหลักอันทรงพลังนี้ปลุกธรรมชาติและ energy ของดินแดนยุโรปตอนใต้แบบประเทศอิตาลีได้ดีเยี่ยมเลยค่ะขอเชิญฟังการบรรเลงของ The London Classical Players อำนวยเพลงโดย Sir Roger Norrington ขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังผ่านไปคือ movement ที่1ของ Italian Symphony Symphony หมายเลข4ในกุญแจเสียง A major ของ Felix Mendelssohn ก็เป็นท่อนแรกที่มีท่วงทำนองอันเจิดจ้าและทรงพลังนะคะต่อไปเราจะต่อกันด้วยท่อนที่2และท่อนที่3ของบทเพลงนี้ท่อนที่2นี่อันดานเต้คอนโมโตลีลาช้าพอสมควรคือช้าเนิบๆนะคะออกเคร่งครึมสักหน่อยว่ากันว่าผู้แต่งได้แรงบันดาลใจจากขบวนแห่ของพิธีกรรมทางศาสนาที่เมนเดลโซนท่านได้พบเจอในนครเนเปิลส์ค่ะแล้วตามมาด้วยท่อนที่3ท่อนที่3นี่อยู่ในรูปแบบเพลงเต้นรำมินูเวตแอนทริโออันสง่างามอยู่ในจังหวะปานกลางมอเดราโตไม่ช้าไม่เร็วค่ะขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังผ่านไปคือ movement ที่2และ3ของซิมโฟนีหมายเลข4ในกุญแจเสียง A major ผลงานลำดับที่90ของฟิลิกซ์เมนเดลโซนนั่นเป็นการบรรเลงของ The London Classical Players อำนวยเพลงโดย Sir Roger Norrington ก็มาถึงบทส่งท้าย Presto อยู่ในลีลาเร็วมากซึ่งท่อนนี้เมนเดลโซนผู้แต่งท่านนำลักษณะเพลงเต้นรำพื้นเมืองอิตาเลียนซาลโตเรลโลและจังหวะทารันเตล่ามาผสมผสานนะคะก็เป็นท่อนจบที่เข้มข้นดุเดือดร้อนแรงสักหน่อยค่ะฟังการบรรเลงของ The London Classical Players อำนวยเพลงโดยซิร์โรเจอร์นอริงตัน

ที่ท่านได้ฟังจบลงไปคือซิมโฟนีหมายเลข4ในกุญแจเสียง A major อิตาเลียนผลงานลำดับที่90ของฟิลิกซ์เมนเดลโซนนั่นเป็นการบรรเลงของ The London Classical Players อำนวยเพลงโดยเซอร์ Roger Norrington ค่ะมาถึงบทสุดท้ายในเย็นนี้นะคะขอเชิญฟัง Dances for Harp and Orchestra ผลงานของ Claude Debussyก็เป็นเพลงที่ออกแนวฟุ้งฝันไพเราะมากของเดบิวซีนักแต่งเพลงเอกชาวฝรั่งเศสจากปลายสมัยโรแมนติกต่อกับต้นศตวรรษที่20ค่ะผลงานโดยรวมของเดบิวซีจัดอยู่ในศิลปะดนตรีแบบ Impressionist นะคะเดบิวซีได้แต่งเพลงบทนี้ในปี1904เป็นเพลงสำหรับฮาร์ปและออร์เคสตราคือท่านได้รับคอมมิชชั่นจากกุสตาฟลียงผู้อำนวยการของบริษัทผลิตฮาร์ปที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศสคือบริษัทเพลเยอร์ซึ่งตอนนั้นได้พัฒนาฮาร์ปรุ่นใหม่ที่สามารถทำให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถบรรเลงโน้ตต่างๆได้สะดวกขึ้นค่ะเจบูซีก็แต่งออกมาเป็นเพลงชุด Dances นี้สำหรับเดี่ยวพินฮาร์ปรุ่นใหม่จากบริษัทเพลเยอร์ร่วมกับการบรรเลงของวงดุริยางขนาดย่อมนะคะโดยเพลงประกอบไปด้วย2ท่อนท่อนแรกมีชื่อว่าDons Sacri, Sacred Dance แล้วก็ท่อนที่2 Secular Dance 2ท่อนนี้ก็มักจะบรรเลงและบันทึกเสียงไว้คู่กันเสมอค่ะดังเช่นในเย็นนี้ก็บรรเลงคู่กันนะคะจากการเดี่ยวฮาร์ปของนิโคลซาบาเลตตาร่วมกับ Chamber Orchestra Paul Quince ขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังจบลงไปคือ Dances for Harp and Orchestra ผลงานของ Claude Debussy นั่นเป็นการเดี่ยวฮาร์ปของ Nicanor Zabaleta ร่วมกับ Chamber Orchestra of Paul Quince และนั่นก็เป็นเพลงสุดท้ายจากรายการของเราในเย็นวันนี้นะคะขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการดนตรีคลาสสิกจากสถานีวิทยุจุฬาได้ใหม่วันเสาร์หน้าค่ะวันนี้สีส้มอิ่มสันพางลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์

นไม่ถล่มซ้ำน้ำท่วมน่านลดระดมฟื้นฟูเร่งด่วนกรมชลปรับแผนร่องน้ำยมลดผลกระทบก่อนเข้าเมืองสุโขทัยคืนนี้ตรวจครบ46ห้องแฟลตดินแดงหาความเชื่อมโยงทุจริตทำบัตรชมพูให้ลูกแรงงานข้ามชาติเจ้าบ้านบางส่วนอ้างรับเงินย้ายเข้าทะเบียนเพราะไม่รู้ผิดกฎหมายทัพเรือคุมผู้ต้องหาสอบหาที่มาปืนเครื่องกระสุนหลังพบเรือลอบขนเข้าไทยต้นทางจากกัมพูชาส่วนสถานการณ์ชายแดนนิ่ง3เหล่าทัพเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุเจรจาไม่เป็นผลสหรัฐขึ้นภาษีนำเข้าแคนาดาร้อยละ50ด้านผู้นำแคนาดาเรียกทีมกลับเตรียมใช้มาตรการตอบโต้ขึ้นภาษีอัตราเดียวกัน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับสู่ข่าวค่ำค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพิมพิมลปัญญานะค่ะ
1: และดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
0: ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่25สิงหาคมนะคะคงต้องเฝ้าระวังกันเพิ่มเติมสำหรับน้ำฝนที่มีโอกาสจะตกเพิ่มโดยเฉพาะในตอนบนของจังหวัดน่านนะคะแล้วเป็นพื้นที่ที่มีน้ำป่ามีน้ำหลากในช่วงก่อนหน้านี้บริเวณอำเภอปัวแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดด้วยนะคะ
1: ค่ะซึ่งถ้าเป็นแบบนี้นะคะจังหวัดน่านเนี่ยไม่น่าจะเป็นเพียงจุดเดียวแล้วนะคะที่จะต้องเผชิญกับสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้ในพื้นที่ภาคเหนือหลายจังหวัดก็ต้องจับตาอย่างเข้มข้นด้วยเช่นกันเพราะว่ายังมีปัจจัยฝนสะสมที่อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ค่ะนี่เป็นความยากลำบากของครูโรงเรียนบ้านห้วยหมูตำบลแม่คงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะช่วยกันนำรถจักรยานยนต์ข้ามลำห้วยที่ถูกน้ำท่วมเพื่อที่จะกลับบ้านนะคะหลังจากที่เลิกเรียนเมื่อเย็นวันศุกร์ที่21สิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากมีฝนตกหนักน้ำท่วมหลายจุดใช้เวลาเดินทางระยะทาง48กิโลเมตรค่ะออกจากโรงเรียนเนี่ยคุณผู้ชมกว่าจะถึงบ้านใช้เวลา8ชั่วโมงนะคะสถานการณ์น้ำท่วมในวันนี้หลายหมู่บ้านค่ะน้ำลดลงแล้วทหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้าให้การช่วยเหลือชาวบ้านแล้วก็เร่งฟื้นฟูบ้านเรือนและสาธารณูปโภคที่เสียหายโดยที่อำเภอแม่เสรียงได้รับผลกระทบมากที่สุดนายวรศักดิ์พันทองในอำเภอแม่เสรียงเปิดเผยว่าช่วง2วันที่ผ่านมามีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ6ตำบล50

0: านตามปกติแต่ว่าน้ำท่วมสูงแบบนี้นะคะยังมีน้ำท่วมสูงบริเวณเกาะใต้สะพานไทยเมียนมาเป็นเกาะที่เป็นโนแมนแลนด์มีชาวเมียนมาอาศัยอยู่ร้อยคนเดือดร้อนมีขยะจำนวนมากแม่น้ำเมยที่เพิ่มสูงขึ้นก็ทำให้อำเภอชายแดนอย่างอำเภอแม่สอดกับอำเภอแม่ระมาต้องเฝ้าระวังเตือนประชาชนริมแม่น้ำยกของขึ้นที่สูงแล้วก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดค่ะส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์แม่น้ำป่าสักลดลงต่อเนื่องพื้นที่เขตเศรษฐกิจเมืองลมสักก็ปลอดภัยจากน้ำท่วมแล้วนะคะแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังค่ะเพราะถ้าหากว่ามีฝนตกลงมาเพิ่มคันกั้นน้ำเขตตัวเมืองลมสักก็อาจจะเอาไม่อยู่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายงานว่าภาคเหนือยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่และวันนี้ยังมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะที่อำเภอปัวตอนนี้ถึงแม้จะเป็นโหมดฟื้นฟูแต่การฟื้นฟูนั้นค่อนข้างยากลำบากนะคะเพราะว่าดินโคลนจำนวนมากนั้นยังคงอยู่ในพื้นที่แล้วก็ยังมีอีกหลายปัญหามีสิ่งที่ยังขาดแคลนอยู่อีกหลายอย่างด้วยนะคะที่รอการช่วยเหลือติดตามจากคุณปัดเสรีรักรายงานสดมาจากอำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะคุณปัดคะ
1: ครับเข้าสู่วันที่4แล้วนะครับที่ชาวบ้านในเขตอำเภอปัวจังหวัดน่านขณะนี้ก็ยังคงเร่งทำความสะอาดบ้านเรือนของตัวเองนะครับรวมไปถึงยกสิ่งของที่พังเสียหายออกมาทิ้งไว้หน้าบ้านโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าให้การช่วยเหลือนะครับแต่สิ่งที่สะท้อนออกมาณขณะนี้ที่ต้องการเร่งด่วนคือน้ำสะอาดนะครับและอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านครับข้าวของที่เสียหายนะครับถูกนำมากองไว้หน้าบ้านเพื่อรอขนย้ายไปทิ้งภายนอกนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานก็ระดมกำลังการเข้าช่วยทำความสะอาดขนย้ายสิ่งของและเร่งซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ในเขตอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อเร่งให้ชาวบ้านกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติครับแต่ชาวบ้านร้องอำเภอปัวจังหวัดน่านก็สะท้อนนะครับว่าน้ำสะอาดยังไม่เพียงพอสำหรับล้างโคลนและกำลังคนสำหรับบ้านผู้สูงอายุก็ไม่เพียงพอครับพร้อมเสนอให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการแจกสิ่งของช่วยเหลือลดขั้นตอนนะครับโดยให้ผู้ใหญ่บ้านรวบรวมรายชื่อและนำของมาแจกในพื้นที่เพราะหลายครอบครัวยังต้องเร่งทำความสะอาดบ้านนะครับขณะที่บางบ้านมีเพียงผู้สูงอายุทำให้เดินทางไปรับของไม่สะดวกครับ
2: ยังจะให้เราไปรับของอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่มีเวลาไปหรอกครับก็อยากจะบอกว่าถ้าจะแจกของอะไรเนี่ยให้ทุกหลังคาเรือนทั่วถึงจริงเนี่ยควรจะให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยแล้วรายชื่อตามบ้านเลขที่แล้วให้ช่วยนำของมาให้หน่อยอย่างพวกยาอะไรที่เขาแจกมาอย่างของราชการคือบางหลังอย่างบ้านผมเนี่ยไม่เคยได้ไปรับอะไรครับก็จะฝากบอกเรื่องนี้ด้วย
1: ขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับก็ได้ลงพื้นที่อำเภอปัวเช่นกันและรับฟังปัญหาและให้กำลังใจผู้ประสบภัยโดยระบุนะครับว่าสิ่งที่ชาวบ้านต้องการเร่งด่วนคือน้ำสะอาดรองเท้าบูทไม้กวาดและอุปกรณ์ทำความสะอาดครับส่วนการเยียวยาเห็นว่าต้องเร่งดำเนินการพร้อมเสนอให้สนทช.ปรับการคาดการณ์และแจ้งเตือนภัยให้เร็วขึ้นหลังครั้งนี้น้ำมาเร็วทำให้ชาวบ้านตั้งตัวไม่ทันพร้อมผลักดันงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาน้ำอย่างเป็นระบบครับ
3: นะครับเราก็พยายามขับเคลื่อนผ่านคณะทำงานน้ำนะครับรวมถึงในกรรมธิการน้ำด้วยนะครับก็พยายามที่จะทำเรื่องของแผนบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเป็นลายลุ่มน้ำนะครับแล้วก็ตั้งแต่คราวที่แล้วที่ผมมาเข้าพื้นที่ที่จังหวัดน่านเนี่ยร่วมกับสสเตอร์นะครับแล้วก็สสไนท์เนี่ยเขต1กับเขต3จริงๆวันนั้นจากกล้าทำเขต2ก็มานะครับสสประสิทธิ์เนี่ยก็เห็นตรงกันนะครับว่าสทนชเนี่ยก็ควรจะเป็นเจ้าภาพในการทำซึ่งเขาก็ทำอยู่นะครับเราเองก็พร้อมที่จะผลักดันในส่วนนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการจัดสรรงบประมาณนะครับที่มันจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบครับ
1: ขณะเดียวกันนะครับนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายและรวบรวมข้อมูลผู้ประสบภัยเพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็วลดเวลาที่ประชาชนต้องรอความช่วยเหลือครับส่วนบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมหากเข้าเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์ของทางราชการสามารถขอรับเงินช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านได้โดยจำนวนเงินจะพิจารณาตามระดับความเสียหายและเงื่อนไขที่กำหนดครับครับขณะนี้ผมยังคงอยู่ในพื้นที่นะครับการเร่งซ่อมแซมนะครับหรือว่าฟื้นฟูก็ยังคงทำอย่างต่อเนื่องครับโดยในวันพรุ่งนี้นะครับทางด้านนายกรัฐมนตรีก็จะลงพื้นที่จังหวัดน่านในช่วงเช้านะครับเพื่อติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงทางจังหวัดน่านเองก็เตรียมที่จะเสนอแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำนะครับในระยะสั้นและระยะยาวให้กับทางด้านนายกรัฐมนตรีทราบต่อไปในวันพรุ่งนี้ครับ
0: ค่ะขอบคุณคุณปัดค่ะ
4: ขอบคุณคุณปัดนะคะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นจากภารกิจต่างประเทศนะคะอย่างที่คุณปัดบอกไปก็บอกว่าจะมีการลงพื้นที่ที่จังหวัดน่านแล้วก็ไปที่อุบลราชธานีด้วยนะคะสำหรับการจัดการปัญหาภัยพิบัติในพื้นที่ภาคเหนือค่ะนับตั้งแต่ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติจนถึงวันนี้

0: ราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์และนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ยังคงอยู่ในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะก็ได้มีการกำชับสั่งการให้เร่งฟื้นฟูและสำรวจความเสียหายเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาชาวบ้านค่ะศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือประชุมสรุปสถานการณ์แล้วก็ติดตามการช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการสั่งการจัดกำลังพลและกระจายบุคคลพร้อมกับเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูเน้นย้ำตำรวจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรกรมชลประทานจัดส่งรถบรรทุกน้ำทำความสะอาดฉีดล้างดินโคลนตามบ้านเรือนกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสำรวจความเสียหายอาคารบ้านเรือนกำชับเรื่องการฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจและสุขภาพกายโดยกระทรวงพม.และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวรับผิดชอบดูแลและในช่วงเย็นศาสตราจารย์ยศชนันท์เดินทางไปที่บ้านมอนอำเภอปัวติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานแบริ่งจุดแรกใช้สัญจรไปมาได้แล้วจุดที่2รอเปิดช่วงเย็นวันพรุ่งนี้หลังจากที่ถูกตัดขาดไป4วันนำทีมขี่มอเตอร์ไซค์วิบากนะคะนี่คือมท.3ค่ะคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะคือขี่ตามกำนันกับเจ้าหน้าที่พยายามจะให้เข้าไปถึงจุดที่ชาวบ้านกำลังลำบากมากที่สุดมีผลกระทบมากที่สุดนะคะจะได้ไปช่วยคืนสภาพพื้นที่หลังน้ำลดระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ภาครัฐกับอาสาสมัครก็ช่วยกันเร่งขนย้ายขยะสิ่งปฏิกูลเศษวัสดุที่ถูกน้ำพัดออกมาจากชุมชนนำรถฉีดน้ำเข้าไปทำความสะอาดด้วยมท.3ย้ำว่าสิ่งไหนทำได้ให้ทำทันทีไม่ต้องรอและให้ใช้กำลังคนกับทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดถ้าขาดแคลนก็ให้บูรณาการประสานอย่างเร่งด่วนค่ะ
1: และหลังเสร็จสิ้นภารกิจราชการต่างประเทศที่ประเทศนิวซีแลนด์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางถึงไทยค่ำนี้และมีกำหนดการไปที่จังหวัดน่านในวันพรุ่งนี้เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยรวมไปถึงสั่งการรับมือฝนและลอกใหม่วันที่23สิงหาคมจากนั้นในช่วงบ่ายจะเดินทางไปที่จังหวัดอุบลราชธานีไปเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจกำลังพลหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการเหยียบทุ่นระเบิดที่ช่องอานม้าอำเภอน้ำยืนเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมา
0: เมื่อเก็บกวาดชำระล้างบ้านเรือนแล้วสิ่งที่หลงเหลือก็จะกลายเป็นขยะนะคะคาดว่าที่จังหวัดน่านจะมีขยะหลายพันตันและที่ต้องเฝ้าระวังก็คือมลพิษที่จะเกิดขึ้นทั้งจากบ่อขยะบ่อบำบัดน้ำเสียรวมไปถึงสารเคมีเกษตรที่อาจจะปนเปื้อนมาตามแหล่งน้ำทางกรมควบคุมมลพิษมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการรับมือแก้ไขปัญหามลพิษจากน้ำท่วมลุ่มน้ำน่านขึ้นมาด้วยค่ะนอกจากซากไม้ขยะทั่วไปแล้วนะคะก็อาจจะมีมลพิษที่เกิดจากน้ำท่วมบ่อขยะบ่อบำบัดน้ำเสียรวมถึงน้ำมันที่รั่วไหลและสารเคมีเกษตรซึ่งเป็นความเสี่ยงปนเปื้อนในแหล่งน้ำหลังจากที่เกิดน้ำท่วมที่จังหวัดน่านนะคะทางกรมควบคุมมลพิษกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรับมือและแก้ไขปัญหามลพิษจากน้ำท่วมลุ่มน้ำน่านเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและลดผลกระทบด้านมลพิษสำหรับศูนย์นี้จะส่งเจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษอย่างเช่นสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยระบบบำบัดน้ำเสียสถานประกอบการสถานีบริการน้ำมันค่ะ
2: คือนอกจากตัวที่เป็นแหล่งกำเนิดที่เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแล้วก็เป็นตัวไซต์ขยะแล้วเนี่ยเราก็ให้สำรวจดูว่าพื้นที่อื่นที่น้ำท่วมเนี่ยโดยเฉพาะแหล่งกำเนิดมลพิษที่อาจได้รับผลกระทบเช่นตัวโรงพยาบาลเองปั๊มน้ำมันเองซึ่งส่วนใหญ่ปั๊มน้ำมันเนี่ยก็จะมีถังอยู่ใต้ดินตอนนั้นเราก็ให้เร่งสำรวจว่ามีไหมหรือว่าคาดว่าจะอยู่ในพื้นที่ที่ถูกท่วมไหมจะได้มีการปิดระบบจะให้เรียบร้อยก่อนที่จะมีน้ำมันเนี่ยออกมาเปิดเปื้อนข้างนอกรวมทั้งโรงแรมหรือก็แหล่งอื่นๆที่เป็นแหล่งที่มีระบบน้ำเสียซึมมักอยู่ใต้ดินเนี่ยด้วยอันนั้นเราก็สำรวจไปนะครับก็พบว่าแหล่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรก็เลยเป็นที่ดีใจของพวกเราเหมือนกันไม่งั้นงานก็จะงอกตามขึ้นมาก
1: รมควบคุมมลพิษจะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจระบบบำบัดน้ำเสียและสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยทุกวันหากประเมินว่ามีความเสี่ยงจะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเคลื่อนย้ายอุปกรณ์และเครื่องจักรสำคัญออกจากพื้นที่ทันทีรวม

0: ถึงมีการเฝ้าระวังแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาพร้อมทั้งทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำขังเบื้องต้นยังไม่พบปัญหาน้ำเน่าเสีย
1: มีการคาดการณ์ถึงปริมาณขยะมูลฝอยสะสมทั้งจังหวัดน่านนะคะอาจจะสูงถึง 6,000 ตันจุดที่จะมีขยะมากที่สุดก็คืออำเภอปัวทางเทศบาลเตรียมพื้นที่รองรับขยะไว้แล้วส่วนในเขตอำเภอเมืองน่านคาดว่าจะมีขยะประมาณ600ตันขนไปกำจัดในสถานที่กำจัดขยะของเทศบาลที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมได้ในทันทีค่ะ
0: และอย่างที่บอกไปในช่วงต้นนะคะว่ามีหลายจังหวัดที่ยังต้องรับมือกับสถานการณ์น้ำนะคะที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีค่ะก็เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำยมมีการจัดเจ้าหน้าที่เสริมความแข็งแรงของพนังกั้นน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้พนังแตกซ้ำในปี2568ที่เคยเกิดเหตุมาแล้วนะคะพร้อมกับเตือนภัยชุมชนริมน้ำให้เตรียมรับมือน้ำเหนือที่กำลังไหลลงมาเราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณชานนท์ขุมทรัพย์รายงานสดจากเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีค่ะคุณชนนท์เชิญค่ะ
2: แม้ระดับน้ำในแม่น้ำยมที่ไหลผ่านเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานียังคงอยู่ต่ำกว่าตลิ่งแต่เจ้าหน้าที่นะครับยังคงประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าติดตามสถานการณ์อยู่เป็นระยะขณะเดียวกันครับก็คอยตรวจสอบนะครับพนังกั้นน้ำตามจุดต่างๆโดยเฉพาะจุดเปราะบางที่เคยเกิดเหตุพนังกั้นน้ำแตกเมื่อปีที่แล้วครับจากภาพมุมสูงนะครับจะสังเกตเห็นว่าระดับน้ำในแม่น้ำยมที่ไหลผ่านบริเวณเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานียังคงอยู่ต่ำกว่าตลิ่งโดยข้อมูลที่สถานีวัดน้ำ Y4 ตำบลธานีอำเภอเมืองสุโขทัยมีระดับตลิ่งอยู่ที่ 8.15 เมตรระดับน้ำปัจจุบันอยู่ที่ 6.39 เมตรต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 1.7 เมตรนะครับปริมาณการไหลของน้ำอยู่ที่280ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ก็ยังไม่สามารถวางใจได้ครับเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีครับนำกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงน้ำเอ่อล้นและจุดที่มีประวัติพนังกั้นน้ำพังเสียหายจุดแรกครับบริเวณชุมชนคูหาสุวรรณเคยเกิดเหตุพนังกั้นน้ำแตกเมื่อวันที่27สิงหาคม2568ทำให้มวลน้ำไหลทะลักเข้าท่วมชุมชนอย่างรวดเร็วซึ่งเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีนำชีทพายมาเสริมหลังคันกั้นน้ำเป็นระยะทางประมาณ200เมตรป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาในชุมชนและจัดเตรียมงบประมาณเพื่อสร้างผนังกั้นน้ำใหม่เอาไว้แล้วครับ
3: ทางเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีเนี่ยได้ดำเนินการในหลายๆเรื่องนะครับในเรื่องของการตั้งเครื่องสูบน้ำแม่น้ำยมทั้งสองฝั่งในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีตลอดจนเฝ้าระวังนะครับในทุกช่วงเวลานะครับเรามีเจ้าพนักงานของเราเนี่ยดูแลพื้นที่นะครับปัญหาตอนนี้ก็คือน้ำยังมวลน้ำใหญ่ยังไม่มานะครับเราก็ดูแลในเรื่องของน้ำผุดน้ำล้นนะครับเพื่อที่จะทำการดำเนินการเก็บสูบออกจากพื้นที่ให้รวดเร็วที่สุดนะครับเนื่องจากว่าจะเห็นได้ว่าเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีเนี่ยอาจจะมีพนังทั้งสองฝั่งนะครับเวลาฝนตกมาเนี่ยเราต้องเริ่มดำเนินการอย่างรวดเร็วเพราะไม่งั้นน้ำจะท่วมขังในเขตเมืองครับ
2: แม้ปริมาณน้ำในปัจจุบันยังอยู่ใต้ระดับตลิ่งแต่เมื่อย้อนดูข้อมูลสถิติจุดวิกฤตเมื่อปีที่ผ่านมาครับพบว่าขณะนั้นระดับตลิ่งอยู่ที่ประมาณ8เมตรมีอัตราการไหลของน้ำพุ่งสูงถึง474ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเป็นมวลน้ำมหาศาลที่กดดันจนพนังกั้นน้ำพังทลายลงมาครับเทศบาลจึงต้องเร่งป้องกันจุดอ่อนในระบบโครงสร้างเอาไว้ล่วงหน้าก่อนที่มวลน้ำหลักก้อนใหญ่จากตอนบนจะเดินทางมาถึงพื้นที่ตรงจุดนี้ครับและระดับแม่น้ำยมตอนนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ายังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 1.7 เมตรนี่เป็นระดับน้ำที่ไหลผ่านเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีแค่280ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าระดับน้ำในแม่น้ำยมเนี่ยอยู่สูงกว่าพื้นผิวถนนที่อยู่ด้านข้างแล้วนะครับหากมวลน้ำตามที่คาดการณ์กันไว้ว่าจะมีประมาณ700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่กำลังไหลลงมาเนี่ยจะต้องบริหารจัดการให้ดีนะครับว่าจะผันออกคลองไหนคลองสาขาตรงจุดไหนเพื่อบรรเทาปริมาณน้ำที่จะไหลเข้ามาตรงจุดนี้ไม่ให้มวลน้ำไหลล้นทะลักผนังกั้นน้ำในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีครับและนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่เมืองสุโขทัยครับ
0: ค่ะขอบคุณคุณชานนท์ค่ะ
1: ค่ะ คุณผู้ชมคะมีน้ำป่าไหลหลากแล้วก็เกิดดินสไลด์บริเวณทางขึ้นหมู่บ้านอีต่องอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะคะแล้วก็ทำให้ทางอุทยานแห่ง

0: ชาติทองผาภูมิประกาศเตือนประชาชนระมัดระวังการใช้เส้นทางเพราะตอนนี้ก็ยังคงมีฝนตกลงมาในพื้นที่ต่อเนื่องค่ะนี่เป็นน้ำป่าที่ไหลหลากลงบริเวณทางหลวงชนบทนะคะจุดนี้เป็นจุดที่อยู่ก่อนถึงหมู่บ้านอีตองอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่หลายวันค่ะโดยเฉพาะเมื่อวานมีฝนมากนะคะแล้วก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์ต้นไม้ล้มขวางเส้นทางทำให้ประชาชนนักท่องเที่ยวไม่สามารถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบทก็ระดมกำลังนำเครื่องจักรเข้าพื้นที่ตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทางแล้วก็เคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางเร่งเคลียร์เส้นทางให้กลับมาใช้การได้ตามปกติอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิออกประกาศเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้เพิ่มความระมัดระวังสำหรับการใช้ทางค่ะเพราะว่าในพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องและขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากฝนตกหนักด้วยนะคะ
1: ส่วนทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาส่วนปริมาณฝนที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิที่วัดได้เมื่อวานนี้อยู่ที่ประมาณ150มิลลิเมตรซึ่งวันนี้ฝนก็ตกทั้งวันนะคะจึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงค่ะ
0: หลายจังหวัดเสี่ยงไปแล้วนะคะแต่ตอนนี้ที่อ่างทองเตรียมรับมือค่ะเจ้าหน้าที่นำเรือนวัตกรรมกำจัดผักตบชวาจัดเก็บและย่อยสลายผักตบชวาในพื้นที่คลองบางตะแผ่นตำบลบ้านแหอำเภอเมืองอ่างทองเป็นการเตรียมพร้อมรองรับปริมาณน้ำเหนือที่จะไหลหลากในช่วงฤดูฝนนะคะวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดกิจกรรมคิกออฟการกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำชลประทานจังหวัดอ่างทองก็ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณีนายศิโรจน์ลิขิตวรรณการรองผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดอ่างทองบอกว่าเป็นมาตรการเชิงรุกเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและรับมือปริมาณน้ำจากตอนบนลดความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมขังและป้องกันไม่ให้น้ำเอ่อล้นท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและตัวเมืองค่ะ
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการปรับขึ้นอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรกรณีประสบภัยพิบัติเพิ่มขึ้นสูงสุด 128% นะคะโดยทางด้านของรองปลัดกระทรวงเกษตรออกมาชี้แจงนะคะว่าจังหวัดน่านเนี่ยค่ะจะยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในอัตราใหม่เพราะว่าประกาศมีผลบังคับใช้หลังจากที่สถานการณ์นั้นคลี่คลายแล้วค่ะเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติหลังจากนี้นะคะจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มขึ้นโดยนายวินารอดทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนามในประกาศหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ.2569ซึ่งมีผลบังคับใช้21สิงหาคม2569กระทรวงเกษตรจะจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีพืชผลเสียหายไม่สามารถฟื้นฟูกลับมาในสภาพเดิมได้ข้าวปรับอัตราเพิ่มขึ้นจากไร่ละ 1,340 บาทเป็น 2,340 บาทคิดเป็นร้อยละ 74.6 พืชไร่และพืชผักจากไร่ละ 1,980 บาทเป็น 3,480 บาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 75.76และไม้ผลปรับจากไร่ละ 4,048 บาทเป็น 6,800 บาทท
0: ีนี้ถ้าเป็นพื้นที่เพาะปลูกแล้วถูกดินโคลนถล่มสร้างความเสียหายกับพื้นที่นะคะก็จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าขุดลอกขนย้ายซากออกจากพื้นที่จากไร่ละ 7,000 บาทเพิ่มเป็น 16,000 บาทนั่นหมายความว่าเพิ่มขึ้นมากกว่า1เท่าถ้าเทียบกับประกาศฉบับเดิมปี2564ส่วนชาวประมงปศุสัตว์อัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือส่วนใหญ่นั้นคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่นะคะนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าการปรับอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือตามประกาศฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังแล้วกระทรวงเกษตรก็สามารถออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรเท่านั้นแต่กรณีความเสียหายพื้นที่การเกษตรในจังหวัดน่านที่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยค่ะจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลืออัตราใหม่เพราะว่าสถานการณ์เกิดขึ้นก่อนประกาศมีผลบังคับใช้ย้ำว่าแม้การปรับอัตราการจ่ายเงินเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในกรอบการบริหารจัดการได้ค่ะ
2: ตรงนี้สำหรับประเทศเราเนี่ยมีเงินแยกในการช่วยเหลือเนี่ยเป็นเงินทดรองราชการครับเงินทดรองราชการถ้าหากว่าไม่เพียงพอนะครับก็อาจจะต้องขอเพิ่มเติมนะครับขอขยายวงเงินเพิ่มเติม

0: เติมต่อไปได้แต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยก็ยังอยู่ในกรอบของวงเงินทดลองราชการเพื่อการช่วยเหลืออยู่ครับ
1: งานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ระบุนะคะว่าการปรับอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือฉบับใหม่คำนวณจากฐานต้นทุนการเพาะปลูกอัตราเดิมในปี2563ถึง2564บวกอีกร้อยละ20ถึง30เพื่อเป็นการสะท้อนสภาพค่าใช้จ่ายจริงของเกษตรกรหลังจากเกิดวิกฤตตะวันออกกลางกระทบกับราคาปัจจัยการผลิตหลายรายการส่วนวิธีการจ่ายเงินยังคงยึดหลักจ่ายตามความเสียหายจริงโดยจะมีข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชนรวม5คนเป็นผู้พิจารณาในการจ่ายเงินซึ่งเป็นการจ่ายตามหลักการที่สามารถใช้งบฉุกเฉินผู้ว่าราชการจังหวัดและงบทดรองราชการสำนักปลัดกระทรวงเกษตรเป็นแหล่งเงินหลักแต่ถ้าหากว่าไม่เพียงพอตั้งเรื่องให้กระทรวงการคลังขยายกรอบวงเงินทดรองราชการได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
2: ผู้เชี่ยวชาญได้เตือนว่าเรากำลังต้องรับมือกับวิกฤตภูมิภาค2อากาศ2ขออภัยค่ะวิกฤตภูมิอากาศ2เด้งนะคะก็นั่นก็คือการบรรจบกันของซูเปอร์เอลนินโญกับภาวะโลกเดือดนั่นทำให้อากาศแปรปรวนจนคาดเดาไม่ได้นะคะปัจจัยนึงที่ทำให้เกิดฝนตกหนักก็คือพายุซึ่งในอีก4เดือนที่เหลือของปีนี้ไทยจะต้องรับมือกับพายุด้วยหรือไม่ติดตามใน Climate Crisis โลกสุดขั้วกับคุณอัฟนันอับดุลเลาะห์ค่ะ

0: 17ลูกที่เหลือพร้อมรับมือหรือยังครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะครับเมื่ออาร์กติกส่งสัญญาณอันตรายด้วยการละลายของน้ำแข็งทะเลซึ่งหนักที่สุดในรอบ20ปีครับแต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นนะครับเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังจะเจอหลังจากนี้ก็คือวิกฤตภูมิอากาศ2เด้งที่จะเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของภัยพิบัติไปตลอดกาลครับเด้งแรกคือโลกเดือดครับสะสมพลังงานความร้อนมหาศาลครับและเด้งที่2ก็คือซูเปอร์เอลนีโญครับซึ่งมีโอกาสเกิดสูงกว่า 90% ในช่วงปลายปีนี้2วิกฤตสภาพอากาศนี้กำลังจะมาเจอกันครับในปี2569นี้ก็มีการคาดการณ์ครับว่าจะเกิดพายุขึ้นอีกประมาณ 21-28 ลูกและเรายังเหลือโควต้าพายุที่จะเกิดขึ้นอีกประมาณ 10-17 ลูกหลังจากนี้ครับ 10-17 ลูกนี้ไม่ใช่พายุที่จะเข้าไทยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีพายุเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยเพียงแค่ 1-2 ลูกเท่านั้นช่วงเวลาที่จะต้องเฝ้าระวัง 1-2 ลูกนี้คาดว่าจะส่งผลกระทบในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้ครับดูนี่นะครับสถิติตั้งแต่ปี2494ชี้ชัดนะครับว่าเดือนกันยายนและตุลาคมคือช่วงที่อันตรายที่สุดสำหรับประเทศไทยนะครับเดือนกันยายนมีพายุเข้าสะสมอยู่ที่ประมาณ55ลูกนะครับและเดือนตุลาคมอีก56ลูกแม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็น depression นะครับแต่ว่าในยุคที่สภาพอากาศแปรปรวนจนคาดการยากแบบนี้นะครับเราประมาทไม่ได้แม้แต่ลูกเดียวนะครับในปีที่ซูเปอร์เอลนีโญรุนแรงอย่างปี2540นะครับเราเคยเจอฤทธิ์เดชของพายุตินดามาแล้วครับและตอนนี้ในต่างประเทศเช่นที่จีนถึงขั้นจะต้องเปิดคอร์สฝึกรับมือกับพายุไต้ฝุ่นเสมือนจริงที่แรกของโลกครับเพื่อเตรียมรับมือกับฝนถล่มและน้ำท่วมแบบสุดขั้วและก็ถี่ขึ้นแบบนี้นะครับความรุนแรงในต่างประเทศสะท้อนให้เห็นที่บ้านเรานะครับปีที่แล้วเราอาจจะรอดเพราะว่ามีปรากฏการณ์ PMM ครับช่วยยับยั้งพายุได้นะครับแต่ภายใต้สภาวะโลกร้อนแบบนี้ที่ชั้นบรรยากาศกักเก็บความชื้นได้มากขึ้นพายุเพียงลูกเดียวที่หลุดเข้ามาอาจจะสร้างความเสียหายมหาศาลอย่างที่เราไม่เคยเห็นครับนี่คือโจทย์ที่รัฐบาลจะต้องรับมือต่อหลังจากนี้นะครับการกักเก็บน้ำชะลอเข้าแก้มลิงป้องกันเมืองเศรษฐกิจในยุคที่เราจะต้องเปิดโหมดน้ำหลากนะครับแต่ในวินาทีถัดมาเราจะต้องเตรียมความพร้อมเข้าสู่โหมดน้ำแล้งเพราะว่าซูเปอร์เอลนีโญจะตามมาด้วยความแห้งแล้งกัดกินพื้นที่เกษตรกรรมและวิกฤตสองเด้งต้องการความตระหนักครับแต่ไม่ตระหนกการติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์ไม่ใช่ทางเลือกนะครับแต่คือทางรอดเดียวของเราในยุคโลกเดือดแบบนี้ครับและนี่คือทั้งหมดของ Climate Crisis โลกสุดขั้วสัปดาห์นี้สวัสดีครับ
1: กรณีทุจริตที่มีการย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านแฟลตดินแดงแล้วก็ทำบัตรชมพูให้กับลูกของแรงงานข้ามชาติอันเป็นเท็จที่สำนักงานเขตดินแดงอาจจะไม่ใช่มีแค่3ห้องที่มีการเปิดปฏิบัติการไปก่อนหน้านี้นะคะหลังจากที่มีข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนะคะ
2: ค่ะเป็นข้อมูลจากตำรวจแล้วก็ชุดโดปาไนซ์นะคะกรมการปกครองที่ไปพบเบาะแสนะคะว่าอาจจะมีอีก46ห้องที่อยู่ในแฟลตดินแดงที่กระทำ

0: ในลักษณะเดียวกันวันนี้กรุงเทพมหานครได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มครบทั้ง46ห้องแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ BMA ICE ซึ่งเป็นชุดที่กรุงเทพมหานครตั้งขึ้นเพื่อตรวจสอบกรณีการย้ายทะเบียนบ้านเข้าแฟลตดินแดงและออกบัตรชมพูอันเป็นเท็จให้กับลูกของแรงงานข้ามชาติลงพื้นที่ตรวจสอบห้องพักอีก46ห้องในแฟลตดินแดงซอยประชาสงเคราะห์11จากข้อมูลพบว่าทั้ง46ห้องมีจำนวนผู้พักอาศัยเกิน16คนต่อ1ห้องเข้าข่ายพักอาศัยเกินกว่าศักยภาพของห้องพักจะรองรับได้เพราะตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดจำนวนคนต่อจำนวนพื้นที่ของอาคารที่พักอาศัยถือว่ามีคนอยู่มากเกินไปโดยมีการกำหนดเอาไว้ว่า1คนต้องการพื้นที่พักอาศัยประมาณ3ตารางเมตรซึ่งห้องพักในแฟลตดินแดงมีขนาดประมาณ33ตารางเมตรควรจะมีผู้ที่พักอาศัยไม่เกิน10คนแม้ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการสรุปข้อมูลของกรุงเทพมหานครว่าทั้ง46ห้องในแฟลตดินแดงมีการย้ายชื่อเพื่อสวมสิทธิ์ทำบัตรชมพูให้กับลูกแรงงานข้ามชาติทั้งหมดหรือไม่แต่ว่าจากการลงพื้นที่ในวันนี้เจ้าของห้องบางห้องยอมรับกับเจ้าหน้าที่โดยบอกว่าเคยให้เอกสารบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านกับในหน้าที่อยู่ที่แฟลตดินแดงเพื่อย้ายเด็กเข้าในทะเบียนบ้านแลกกับค่าตอบแทนโดยอ้างว่าไม่ทราบว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
1: ที่เขตถึงได้รู้ว่ามีคนมาอยู่หลายคน
2: ต้องสรุปเมื่อวันที่ไปดูมีกี่คนมาอยู่กี่คนทะเบียนบ้านเล่มอีกเล่มนึงของแม่ในบ้านเลขที่แม่ที่ไปเจ้าที่เขตเขาบอกกี่คนเมื่อวัน
1: เขาบอก20กว่าคน
2: นะ20กว่าคน
1: เออ28คนประมาณนี้แหละเขาบอกว่า28
2: เป็นพม่าเหมือนกันกับบ้านอื่นไหมครับ
1: เป็น
2: พม่าเหมือนกัน
1: เป็นคนต่างด้าวเขาบอกว่าเขตเขาบอกว่าเป็นคนต่างด้าวไม่ใช่
3: ให้โซฟาอะไรบ้าง
1: ไม่ใช่คนไทย
2: ก็บอกว่าอย่างนี้แต่เราก็แจ้งกับสำนักงานเขตไปแล้วว่าเราไม่รู้
1: เราไม่รู้เขาก็ถามป้าอย่างนี้แหละว่าป้ารู้ไหมอย่างเงี้ยบอกป้าไม่รู้หรอกเพราะป้าเห็นว่าเพื่อนมาเอาก็ให้เขาไปเขาบอกว่าให้ค่าให้เงินค่าเสียเวลาแม่ก็อยากได้เงินก็พูดตามตรงว่าอยากได้เงินก็ให้เขาไปว่าเห็นคนใกล้กันก็รู้จักกันมาเป็นสิบปีแล้ว
0: ส่วนเจ้าของห้องบางคนยืนยันว่าไม่เคยติดต่อกับกลุ่มนายหน้าหรือว่ายินยอมให้ย้ายเด็กเข้ามาในทะเบียนบ้านของตัวเอง
4: มาทั้งหมด7คน
5: อันนี้อาศัยรับนอนกินอยู่หมดเลยวะอยู่กันทุกวันเหรอและในบ้านนี่มีคนอื่นอยู่อีกปะ
6: ไม่มีแล้ว
5: ไม่มีแล
6: ้
5: วเหรอแล้วก็มีใครมาฝากชื่อฝากอะไรเข้า
6: ไม่มีไม่เคย
5: ไม่เคยเลยเหรอ
6: จ้ะ
5: เคยไปย้ายเข้าใครเข้าเปล่า
6: ไม่เคย
5: เลยเหร
6: อ
5: ไม่เคยเลยอยู่กันแค่นี้หรอ
6: แค่นี้จริงๆเพราะป้าไม่เคยให้ใครเข้าทะเบียนบ้านเลย
5: ไม่เคยให้ใครเข้าเลย
6: ใช
5: ่แล้วบัตรประชาชนทะเบียนบ้านเคยให้ใครเข้าไปทำอะไรบ้างหรือเปล่า
6: ไม่มี
0: เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงครบทั้ง46ห้องแล้วนะคะบางส่วนยังต้องรอเจ้าของห้องเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานเขตเนื่องจากว่าในห้องเนี่ยไม่มีผู้พักอาศัยอยู่หรือบางห้องก็พบว่าย้ายออกไปแล้วพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ข้อมูลว่าใน50เขตพบบุคคลที่มีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข7หรือว่าบัตรสีชมพู 16,634 คนอยู่ในบ้าน 1,066 หลังจากการลงรายละเอียดรายเขตค่ะพบว่ามีอยู่9เขตที่มีบ้านที่มีแรงงานข้ามชาติถือบัตรสีชมพูเนี่ยอาศัยอยู่เกิน16คนต่อหลังรวมทั้งหมด13หลังนะคะได้รับรายงานจากสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้องว่าสถานที่ดังกล่าวเนี่ยมีลักษณะเป็นโรงงานหอพักหรือบ้านเช่าแรงงานค่ะขั้นตอนต่อจากนี้กทม.จะมอบหมายให้ชุดเฉพาะกิจตรวจสอบความมั่นคงทางทะเบียนของสำนักงานปกครองและทะเบียนตรวจสอบเชิงลึกอีกครั้งเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีทั้งลักษณะการใช้ประโยชน์ของบ้านจำนวนผู้พักอาศัยจริงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านตลอดจนเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งย้ายเข้าย้ายออก การตรวจสอบของกรมการปกครองเกี่ยวกับปืนหายจากระบบปืนสวัสดิการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนั้นพบว่ามีมากถึง 2,255 กระบอกนะคะคาดว่าเป็นการออกใบป.3 ปลอมสวมสิทธิ์ซื้อปืนแล้วก็นำมาสู่การเปิดปฏิบัติการกวาดล้างปืนเถื่อนทั้งจังหวัดโดยเฉพาะร้านปืนรวมไปถึงบ้านในหน้าค้าปืนเถื่อนที่เป็นเป้าหมายสำคัญค่ะร้านปืน2แห่งในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกที่เป็นเป้าหมายที่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองร่วมกับนาย

0: เกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำหมายสารไปตรวจค้นค่ะหลังจากที่มีข้อมูลบอกว่ามีกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับร้านปืนนำปืนสวัสดิการไปขายให้ชนกลุ่มน้อยทางภาคเหนือแล้วยังมีข้อมูลที่เชื่อมโยงไปถึงขบวนการทุจริตปลอมแปลงใบป.3ที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบในอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนอกจากร้านปืนเจ้าหน้าที่ก็ยังไปตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นนายหน้าของขบวนการค้าปืนเถื่อนนายรณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าจุดเริ่มต้นของการตรวจสอบครั้งนี้ก็เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่พบความผิดปกติในระบบอาวุธปืนของอำเภอเมืองพิษณุโลกระหว่างปี2563ถึง2569มีผู้มีใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบป.3แต่ไม่นำไปขอออกใบอนุญาตให้มีการใช้หรือว่าใบป.4มากถึง 2,255 ฉบับซึ่งเป็นพฤติการที่เชื่อได้ว่าอาจจะมีการปลอมแปลงเอกสารราชการหรือลายมือเจ้าพนักงานผลการตรวจค้นก็สามารถควบคุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้9คนนะคะเป็นอดีตข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐ3คนลูกจ้างส่วนราชการ2คนเจ้าของร้านค้าปืน1คนและนายหน้าค้าปืนเถื่อน3คนค่ะ
1: ใช่พี่
2: ทหารเรือใช้กฎอัยการศึกคุมตัวผู้ต้องหาสืบสวนสอบสวนหาที่มาของอาวุธสงครามที่มีทั้งปืนและกระสุนปืนกว่า 23,000 นัดนะคะก็เป็นการลักลอบนำเข้ามาในประเทศไทยโดยจะไปสอบสวนนะคะว่ามีวัตถุประสงค์นำไปก่อเหตุหรือว่าสร้างสถานการณ์หรือไม่ซึ่งจากการสอบสวนแล้วก็หลักฐานในเบื้องต้นพบว่าต้นทางอาวุธสงครามมาจากกัมพูชาค่ะ
3: ไปรับที่บขส.ที่เราเคยไปรับตั้งแล้วก็ของส่งให้ลูกค้าที่กรุงเทพเหมือนเดิม
4: แม่ที่จะ
3: เองคิดเท่าไหร่ของกล่องเดียวกล่องเล็กประมาณ5กิโลน้ำหนัก5กิโลเอง
4: อ๋อส่งที่กรุงเทพอย่างเดียวใช่ไหมครับไม่ต้องเอามาตากใช่ไหมครับ
3: ไม่ต้องเอามาตากหรอกเพราะว่าของมีแค่กล่องเดียวกล่องเล็กน้ำหนักประมาณ5กิโลเองเขาสั่งลูกค้าเขาสั่งให้รับจากบขส.แล้วเองก็ไปลงให้ลูกค้าที่กรุงเทพเดี๋ยวพี่จะส่งแผนที่โลเคชั่นให้
2: นี่เป็นคลิปเสียงจากแชทในโทรศัพท์ของผู้ต้องหาถือว่าเป็นหนึ่งในหลักฐานชิ้นสำคัญนะคะที่ระบุว่าอาวุธปืน2กระบอกเครื่องกระสุนปืนกว่า 23,000 นัดที่ตรวจยึดมาได้ต้นทางมาจากประเทศกัมพูชาการเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีนี้ตำรวจน้ำกรมการข่าวทหารเรือใช้เวลาในการแกะรอยและติดตามนานกว่า2เดือนหลังจากได้รับเบาะแสจากสายข่าวโดยระบุว่าจะมีการส่งมอบอาวุธสงครามกลางทะเลจนสืบทราบเวลานัดหมายส่งมอบอาวุธจึงนำกำลังเข้าตรวจค้นเรือต้องสงสัยที่เข้ามาเทียบท่าบริเวณท่าเรือในตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดจากการเข้าตรวจค้นเจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ต้องหาได้1คนส่วนคนขับเรือหลบหนีไปได้
0: ขณะเดียวกันนะคะก็ยังพบอาวุธสงครามและเครื่องกระสุนจำนวนมากที่ซุกซ่อนอยู่ในช่องเก็บของใต้ท้องเรือและใต้เบาะท้ายเรือประกอบไปด้วยอาวุธปืน AK-47 จำนวน2กระบอกกระสุนปืนขนาด 7.62 มิลลิเมตรจำนวน 23,640 นัดกระสุนปืนขนาด 12.7 มิลลิเมตรจำนวน765นัดและแมกกาซีนอีก102ซองผู้ต้องหาให้การอ้างว่าคนขับเรือเป็นผู้ที่ชักชวนให้ขนย้ายเหล็กจากเรือของชาวกัมพูชานำมาส่งที่ชายฝั่งจังหวัดตราดและยอมรับว่าทำมาแล้วหลายครั้งแต่อ้างว่าไม่ทราบว่าสินค้าที่ขนย้ายมานั้นเป็นอาวุธสงครามนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาเพิ่มได้อีก3คนขณะที่ขับรถเข้ามาจอดบริเวณท่าเรือเพื่อรอรับสินค้าตรวจยึดรถยนต์3คันหนึ่งในนั้นก็เป็นรถของคนขับเรือที่หลบหนีค่ะ
5: นะผมพอมาถึงนี่ปุ๊บก็ไปเอาสาดีก็คือไปเข้ามา
6: ไม่ไกลเน
5: า
6: ะ
5: ไม่ไกลจอดอยู่ตรงรถสาดี
6: แล้วเขาติดต่อมาผ่านทางใครมาอีกทีไหมหรือว่าเขาเป็นคนรู้จักอะไรไงไห
5: มคนรู้จักที่คนขับแฟน
6: เอาขึ้น
5: ไหมจอดเงี้ย
6: เอาขึ้นจากในทะเลขึ้นมาบนบก
5: ใช่ๆขึ้นบนบก
6: อ๋อเขาให้เท่าไหร่ครับพี่
5: เลยผมก็เป็นเรือปลาเรือพวกเนี้ย500พี่ก็แค่เปรี้ยวก็แค่เอาขึ้นมา
2: เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมนำของกลางทั้งหมดส่งสถานีตำรวจภูธรแหลมงอบเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเบื้องต้นทหารได้ใช้กฎอัยการศึกคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง4คนสืบสวนสอบสวนร่วมกับตำรวจเพื่อเป็นการขยายผลตรวจสอบแหล่งที่มาของอาวุธจุดหมายปลายทางตลอดจนบุคคลและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง พลเรือตีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือระบุว่าการจับกุมครั้งนี้เกิดจากการบูรณาการด้าน

0: การข่าวระหว่างกองทัพเรือตำรวจน้ำและหน่วยงานด้านความมั่นคงทำให้สามารถสกัดกั้นอาวุธสงครามและเครื่องกระสุนจำนวนมากได้ก่อนจะถูกลำเลียงไปยังจุดหมายนับเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการปิดด่าน 100% ครอบคลุมการลักลอบทำผิดกฎหมายทุกเส้นทางทั้งทางบกและทางทะเลรวมถึงช่องทางธรรมชาติท่าเรือและเส้นทางเดินเรือที่อาจถูกใช้ในการลักลอบนำพาบุคคลหรือขนส่งอาวุธยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายข้ามแดน
1: ชายแดนไทยกัมพูชาก็ยังต้องเฝ้าระวังกันนะคะถึงแม้ว่าจะผ่านเหตุปะทะรอบแรกในยุทธการยุทธบดินทร์มากว่า1ปีแล้วทางกองทัพมีการตรึงกำลังทหารเสริมฐานที่มั่นใช้บทเรียนในอดีตมาปรับฝึกร่วม3เหล่าทัพแล้วก็เตรียมแผนเผชิญเหตุหลายระดับถ้าเกิดว่าจำเป็นต้องใช้กำลังตามกฎการปะทะติดตามจากรายงานของคุณดวงทิพย์เยี่ยมพบค่ะ
2: ผ่านมากว่า1ปีหลังเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชารอบแรกช่วงเดือนกรกฎาคม2568ปราสาทตาเมินทมอำเภอพนมรงรักจังหวัดสุรินทร์ในวันนี้เงียบสงบและอยู่ระหว่างปิดการเที่ยวชมเพื่อความปลอดภัยโดยมีทหารเฝ้ารักษาปราสาทและดูแลแนวชายแดนอย่างเข้มข้น
3: ท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ยังอ่อนไหวและต้องเฝ้าระวังนอกจากการเสริมฐานที่มั่นให้แข็งแกร่งแล้วการสร้างขวัญกำลังใจของกำลังพลที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเฝ้าชายแดนก็เป็นสิ่งที่จำเป็น
2: ย้อนกลับไปในช่วงการปะทะรอบแรกภายใต้ยุทธการยุทธบดินทร์ปราสาทตาเมินทมคือหนึ่งในพื้นที่สำคัญที่สะท้อนความตึงเครียดระหว่างไทยกัมพูชาจากปราสาทตาเมินทมไล่ต่อเนื่องไปยังปราสาทตาควายและเนิน350มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดโดยบริเวณนี้ได้เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการปรับสภาพมาอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้าชมในโอกาสพิเศษหรือกิจกรรมสำคัญรวมทั้งเตรียมเดินหน้าบูรณะปราสาทตาควายซึ่งจะใช้เวลาประมาณ2ปีแต่ระหว่างนี้ต้องเร่งเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่อาจตกค้างอยู่ทั้งภายในและรอบตัวปราสาทให้ได้ทั้งหมดก่อนตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชานอกจากกลุ่มปราสาทและภูมิประเทศสำคัญยังมีช่องทางเศรษฐกิจที่ทหารไทยวางกำลังรักษาพื้นที่ควบคู่ไปกับการดูแลสวัสดิภาพกำลังพลทั้งร่างกายและจิตใจ
4: มีมาตรการในการตรวจดูแลสุขภาพจิตให้กับกำลังพลมีการหมุนเวียนกำลังพลที่อยู่ในแนวหน้ากลับไปปกติบ้างส่วนที่ปกติก็หมุนเวียนเข้ามาทดแทน
2: ขณะเดียวกันกองทัพก็เตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจต้องใช้กำลังตามกฎการปะทะ
5: เพราะในแผนเผชิญเหตุเรามีอยู่แล้วทุกแบบไม่ว่าจะเป็นมีสายลับเข้ามามีการใช้อาวุธเข้ามาทำร้ายร่างทำร้ายทหารหรือทำร้ายประชาชนหรือแม้แต่มีการอาจจะมีประชาชนหลงเข้าไปแล้วก็มีช่องทางติดต่อหรือมีอุบัติเหตุถ้าจำเป็นแล้วเขามีแนวโน้มก้าวร้าวที่จะมาทำให้เกิดภัยคุกคามกับทหารเราเนี่ยเราก็มีมาตรการรองรับ
2: สอดคล้องกับมิติของกระทรวงการต่างประเทศที่ยังติดตามท่าทีของกัมพูชาและใช้ทุกเวทีเพื่อสื่อสารจุดยืนของไทย
6: รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็พูดในหลายเวทีนะคะว่าตราบใดที่ยังมีการยั่วยุในลักษณะนี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าเขายังไม่พร้อมที่จะนั่งมาคุยกันจริงๆจังๆนะคะเพื่อที่จะให้มีความคืบหน้าตามที่เราเห็นร่วมกันในถ้อยแถลงร่วมแล้วนะคะก็เราก็ยังรอให้เขาแสดงความจริงใจค่ะ
2: แม้ทหารไทยควบคุมพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาไว้ได้หลายจุดหลังเหตุสู้รบ2ครั้งที่ผ่านมาแต่สถานการณ์ในอนาคตที่ยังไม่แน่นอนทั้ง3เหล่าทัพจึงต้องฝึกและเตรียมความพร้อมทุกด้านเพื่อรักษาความได้เปรียบและต้องไม่ทำให้การสละชีพของกำลังพลเพื่อปกป้องอธิปไตยต้องสูญเปล่าดวงทิพย์เยี่ยมพบไทย PBS รายงาน
0: ในวันพรุ่งนี้จะมีการเลือกตั้งนายกอบจกาฬสินธุ์นะคะโดยผู้ลงชิงชัยคราวนี้มีทั้งอดีตนายกอบจแล้วก็ผู้สมัครอิสระค่ะเลขาธิการกกต.ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมเน้นย้ำคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทำหน้าที่อย่างถูกต้องตั้งเป้าว่าจะมีผู้ที่มาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่า60%ค่ะนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้เลขาธิการกกต.ระบุว่าให้ความสำคัญกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยหรือว่ากปน.ซึ่งจะต้องอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการลงคะแนนรวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบของกกต.กกต.นั้นต้องเป้าหมายผู้ที่มาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่า60%ซึ่งอาจจะตั้งเป้าไม่สูงมากนักเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งเฉพาะนายกอบจ.และไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าส่วนกรณี

0: มีผลการเลือกตั้งหากคะแนนโนโหวตมากกว่าคะแนนผู้ชนะจะทำให้ต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม
1: ่ทางบางจังหวัดท่านก็ตั้งเป้าไว้สูงนะเหมือนกับเกือบจะ80แต่ว่าด้วยการเลือกตั้งที่มีนายกประเภทเดียวแล้วก็ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าเหมือนการเลือกตั้งปส.นะครับก็เราอยากได้ประมาณสักเกิน60ถึง55เนี่ย60ถึง65ก็น่าจะได้ถือว่าได้ดีได้ทำได้ดีอ่ะครับ
0: สำหรับการเลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์มีผู้ลงสมัครชิงเก้าอี้นายกอบจ.2คนซึ่งเป็นอดีตนายกอบจ.และผู้สมัครอิสระผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 786,000 คนครอบคลุม18อำเภอกกต.จัดเตรียมหน่วยเลือกตั้งเอาไว้ 1,668 หน่วยซึ่งการเลือกตั้งครั้งที่แล้วปี2565มีผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ55สัปดาห์หน้าพรรคฝ่ายค้านในสภานำโดยพรรคประชาชนเตรียมเปิดเวทีชำแหละคดีหัวเลือกสว.ที่โรงแรมภูแมนซึ่งคอการเมืองก็รับรู้กันนะคะว่าเนี่ยเป็นการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ที่น่าจะเปิดพยานหลักฐานแล้วก็ไปพาดพิงถึงพรรคภูมิใจไทยหลังจากที่มีการเดินสายเปิดข้อมูลคดีหัวเลือกสว.เนี่ยค่ะมาเกือบ2เดือนเต็มนะคะ
2: ค่ะขณะที่ไทม์ไลน์ก็มีรายงานว่ากกต.นั้นจะนัดลงมติชี้ขาดสำนวนคำร้องหัวเลือกสว.เร็วกว่าที่กำหนดเอาไว้อยู่เดิมนะคะแต่จะเอาผิดได้มากน้อยขนาดไหนมีมุมมองจากฝ่ายวิชาการที่เชื่อว่ากกต.จะส่งให้ศาลฎีกาชี้ขาดหัวเลือกสว.เพิกถอนสว.บางส่วนตามหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้เท่านั้นติดตามจากรายงานของคุณเกศมณีแก้วผลึกค่ะ
3: ยืดเยื้อมานานกว่า2ปีกับการสืบสวนและสอบสวนคดีหัวเลือกสว.มีรายงานข่าวว่าช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้กกต.เร่งเครื่องขยับลงมติเร็วกว่าไทม์ไลน์1สัปดาห์คาดว่าวันที่31สิงหาคมนี้จะฟันธงได้และได้แบบเห็นชอบส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งท่ามกลางข้อสังเกตว่ากกต.อาจจะส่งเผือกร้อนให้ศาลฎีกาสืบเนื่องจากสำนวนที่ลงมติเห็นชอบจะกล่าวหาผู้กระทำความผิดบางส่วนทั้งที่เป็นสว.ผู้สมัครสว.รวมไปถึงเครือข่ายที่ร่วมกระบวนการหัวโดยสาวไม่ถึงนักการเมืองที่เป็นทั้งส.ส.และอดีตส.ส.ในค่ายน้ำเงินแต่ในมุมมองของศาสตราจารย์ศิริพันธ์นกสวนสวัสดีชี้อาจไม่ใช่การโยนเผือกร้อนแต่น่าจะเป็นเพราะกกต.ไม่มีอำนาจตัดสินความผิดและมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญกำหนดในมาตรา226ซึ่งเขียนไว้ชัดว่าเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าทุจริตต้องส่งคำร้องและหลักฐานทั้งหมดไปยังศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดและเมื่อวิเคราะห์จากบริบทของคดีอาจมีผู้อยู่เบื้องหลังบางคนมีนักการเมืองท้องถิ่นส่วนหนึ่งและสว.กลุ่มหนึ่งอยู่ในสำนวนที่กกต.ส่งให้ศาลฎีกาตัดสิทธิ์และเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมืองแต่ไม่ถึงขั้นยุบพรรคการเมือง
4: ณวันนี้ถ้ากกต.จะยกคำร้องทั้งหมดนะคะในที่สุดแล้วเนี่ยกกต.จะกลายเป็นจำเลยของสังคมแล้วก็จะเสี่ยงต่อการทำหน้าที่ที่ขัดกับรัฐธรรมนูญและขัดต่อพรบการได้มาซึ่งสว.นะคะทางที่สองก็คือกกต.ส่งสำนวนบางส่วนนะคะส่งไม่ครบนะคะซึ่งถ้าการส่งไม่ครบตามที่คณะ26เคยทำไว้สังคมก็อาจจะตั้งคำถามได้ว่านี่คือการตัดตอนนะคะ เก็บเฉพาะปลาสิวปลาส้อย
3: สอดรับกับรองศาสตราจารย์โอลานถิ่นบางเตียวที่พิเคราะห์จากข้อมูลที่เห็นแล้วเชื่อว่ากกต.เลือกส่งเรื่องให้ศาลฎีกาด้วยสำนวนบางส่วนเท่านั้นทางหนึ่งด้วยเจตนาลดแรงกระแทกจากสังคมและอีกทางหนึ่งก็เพื่อเลี่ยงผลกระทบทางโครงสร้างโดยจะไม่ส่งสำนวนที่ทาบเกี่ยวกับคดีฟอกเงินและอ้างยี่ซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะเข้าข่ายตัดตอนด้วยไม่ต้องการให้เรื่องลามไปถึงตัวการใหญ่ที่หมายถึงคดียุบพรรคการเมือง
5: ยื่นเพื่อที่จะให้ความผิดนั้นพ้นตัวแล้วก็กระบวนการเนี่ยมันไปไม่ถึงนะครับตัวการใหญ่อาจจะไปนะครับได้เพียงแค่สีน้ำเงินแบบจางๆปลายๆเนี่ยนะครับหรือว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในนะครับศูนย์กลางอำนาจนะฮะ
6: แสดงว่าบรรดารัฐมนตรีที่ชื่อออกมาเนี่ยไม่ถึงแน่นอนใช่ไหม
5: คะก็คือถ้ายื่นในลักษณะนั้นไม่ถึงกับยังไงก็ไม่ถึง9คนที่มีชื่อเพราะว่าโดยอ้างว่ามันเป็นหน้าที่ของ DSI และถ้าเราดูถ้าตามข่าวดูนะ DSI ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมมันนิ่งไปใช่ไหม
3: แต่ในช่วงหนึ่งสัปดาห์ก่อนกกต.นัดลงมติชี้ขาดพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาโดยเฉพาะพรรคประชาชนนำโดยนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อ

0: ประชาชนยังคงเดินสายเปิดเวทีเปิดพยานหลักฐานจากขบวนการที่เกี่ยวข้องกับสว.ผู้สมัครและผู้ที่สอบตกหรือที่เรียกว่าโหวตเตอร์และกลุ่มผีชีพโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาขยายผลข้อกล่าวหาและพยานหลักฐานไปที่นักการเมืองท้องถิ่นและอดีตส.ส.สัปดาห์หน้าคาดจะโยงถึงส.ส.และรัฐมนตรีในค่ายสีน้ำเงินผ่านกำหนดการชำแหละคดีหัวเลือกส.ว.ที่โรงแรมภูแมนที่ขอการเมืองรับรู้กันว่าเป็นการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ถึงพรรคภูมิใจไทยเกตมณีกับผลึกไทย PBS รายงาน
1: ตอนนี้โรงพยาบาลรัฐหลายแห่งยังเผชิญกับปัญหาผู้ป่วยจำนวนมากแล้วก็เวลารอคอยที่ยาวนานนะคะทำให้ต้องมีการเร่งปรับระบบการให้บริการให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของประชาชนอย่างเช่นที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าค่ะนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาจัดการคิวแล้วก็ขั้นตอนการรักษาหวังว่าจะลดความแออัดแล้วก็คืนเวลาให้กับผู้ป่วยติดตามจากรายงานของคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะ
2: มาถึงโรงพยาบาลก่อนเวลานัด30นาทีแต่ผู้ใช้บริการคนนี้ยังรับบัตรคิวไม่ได้ทันทีเพราะระบบกำหนดให้เข้ารับบริการตามเวลานัดไม่ให้คนมาก่อนได้บัตรคิวก่อนแบบที่เคยชินนี่คือหนึ่งในวิธีจัดการความแออัดของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าที่ต้องการลดการมารอคิวตั้งแต่เช้ามืดและไม่ให้ผู้ป่วยต้องมานั่งรอรวมกันในพื้นที่จำกัด
3: ปัจจุบันเร็วขึ้นนะคะถ้าแบบจะมีถ้าใครรอรับยาเขาอาจจะนานนิดนึงเพราะว่าคนไข้ใช้บริการเยอะเนาะแต่ของแม่เนี่ยส่วนใหญ่น้องมาตรวจเอ็กซเรย์พบแพทย์แล้วก็รอนานอาจจะไม่ต้องรอรับยาก็ไม่นานนะบางทีประมาณ3ชั่วโมงก็เสร็จแล้วก็ได้กลับบ้านค่ะก็ถือว่าไว
2: โรงพยาบาลพระนั่งเกล้านำเทคโนโลยีมาปรับระบบบริการต่อเนื่องตั้งแต่การลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าไปจนถึงระบบคิวดิจิทัลโดยมีผู้ป่วยนอกมากกว่า 3,000 คนต่อวันทำให้การบริหารจัดการคิวเป็นโจทย์สำคัญเมื่อได้คิวแล้วผู้ป่วยสามารถติดตามสถานะผ่านระบบดิจิทัลไม่จำเป็นต้องนั่งรออยู่หน้าห้องตรวจตลอดเวลาใกล้ถึงคิวจึงกลับมารับบริการระบบยังเชื่อมต่อไปถึงข้อมูลการรักษาผลตรวจใบนัดและบริการผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมทั้งหมดนี้ทำให้โรงพยาบาลประเมินว่าเวลาที่ผู้ป่วยใช้ในโรงพยาบาลต่อการรักษาแต่ละครั้งลดจากประมาณ4ชั่วโมงเหลือประมาณ2ชั่วโมง
4: ตามยุคสมัยตามเทรนด์นะคะตอนนี้คือระบบดิจิตอลมันเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นเพราะฉะนั้นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องของการลดภาระงานตั้งแต่ในลดของขั้นตอนลดการบันทึกและคนไข้เองก็ได้เรียนรู้ในถึงขั้นตอนว่าถ้าเขาผ่านตรงจุดนี้แล้วเขาต้องไปไหนต่ออันนี้คือข้อมูลการสื่อสารจะอยู่บนจอมือถือคนไข้ทั้งหมดก็คิดว่าเทคโนโลยีมันมีบทบาทสำคัญในส่วนของการก็เรียกชีวิตประจำวันมากขึ้น
2: แต่การก้าวสู่โรงพยาบาลดิจิทัลไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องใช้เทคโนโลยีเหมือนกันเพราะผู้รับบริการมีทั้งคนรุ่นใหม่ที่คุ้นเคยกับโทรศัพท์มือถือและผู้สูงอายุที่ยังต้องการเอกสารกระดาษโรงพยาบาลจึงต้องออกแบบระบบให้ตอบโจทย์คนหลายวัยพร้อมปรับการทำงานของบุคลากรไปพร้อมกับการเรียนรู้ของประชาชน
5: เราก็ต้องปรับก็เรียกว่าปรับ mindset ของพวกเราด้วยบางทีเนี่ยก็ต้องขอร้องประชาชนด้วยว่าเวลาที่เข้ามารับบริการเนี่ยอยากให้ที่มันเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉินไม่ฉุกเฉินอันนี้ประชาชนก็ต้องเรียนรู้ส่วนภาคข้าราชการก็ต้องเรียนรู้ว่าเวลาที่ประชาชนสะดวกเช่นเดียวกันมาแมทชิ่งกันเพราะแต่ละคนก็มีความสะดวกแตกต่างกันใช
2: ่ก้าวต่อไปคือการพัฒนาระบบเช็คอินด้วยเทคโนโลยียืนยันตัวตนด้วยใบหน้าเพื่อลดขั้นตอนเมื่อผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลจากการรอคอยที่เคยเป็นภาพจำของโรงพยาบาลรัฐซึ่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ากำลังเปลี่ยนให้เทคโนโลยีเข้ามาจัดการคิวและกระบวนการการบริการเพื่อคืนสิ่งสำคัญที่สุดให้ผู้ป่วยนั่นคือเวลาวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน
1: สหรัฐได้ประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาร้อยละ50นะคะหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการค้าร่วมกันได้ก็มีปฏิกิริยาจากผู้นำแคนาดาที่เรียกทีมเจรจาของตัวเองกลับประเทศพร้อมกับประกาศเตรียมใช้มาตรการตอบโต้เช่นกันค่ะ มาร์คคานีนายกรัฐมนตรีแคนาดาระบุผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าได้ตัดสินใจระงับการเจรจาการค้ากับสหรัฐและสั่งให้ทีมเจรจาของแคนาดากลับประเทศแล้วหลังจากสหรัฐประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาหลายรายการร้อยละ50เริ่มมีผลบังคับใช้ไปแล้วเมื่อเที่ยงคืนของวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นผู้นำแคนาดาระบุว่าทีมเจรจาได้ทำหน้าที่ด้วยความสุจริตอย่างเต็มที่แล้วตลอดการเจรจาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาวแคนาดาแต่ความเปลี่ยนแปลงของข้อเสนอจากสหรัฐในนาทีสุดท้ายถือเป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมไม่คุ้มค่าและทำให้ฝ่ายแคนาดาเคลือบแคลงสงสัยถึงความน่าเชื่อถือของข้อตกลงที่กำลังจะเกิดขึ้นพร้อมทั้งยืนยันว่าแคนาดาจะเรียกเก็บภาษีสินค้าจากสหรัฐในอัตราเดียวกันด้วยการตัดสินใจล่าสุดของสหรัฐนั้นคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อสินค้าแคนาดามูลค่ามากถึง 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 660,000 ล้านบาทแม้ว่าเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้าที่สหรัฐประกาศตั้งกำแพงภาษีรอบใหม่ต่อแคนาดาจะมีรายงานว่าทั้ง2ฝ่ายใกล้จะบรรลุข้อตกลงกันแล้วด้วยซ้ำหลังการเจรจามา3วันขณะที่ผู้แทนการค้าสหรัฐระบุว่าแคนาดาเป็นฝ่ายปฏิเสธที่จะบรรลุข้อตกลงทางการค้ากับสหรัฐภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงกันไว้เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งเสริมว่าแคนาดาเพิ่งพลาดโอกาสการเป็นพันธมิตรกับสหรัฐในฐานะประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดในกลุ่ม G7 ค่ะ
6: ดูคดีใหญ่ที่สหรัฐนะคะ TikTok ตกลงจ่ายเงิน400ดอลลาร์สหรัฐให้กับรัฐบาลสหรัฐเพื่อยุติคดีความที่กล่าวหาว่าแพลตฟอร์มนั้นละเมิดความเป็นส่วนตัวของเด็กซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในการยอมความเกี่ยวกับคดีที่มีมูลค่าสูงสุดเท่าที่เคยมีมาค่ะกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่าได้บรรลุข้อตกลงประนีประนอมยอมความกับ TikTok ByteDance และบริษัทในเครือมูลค่า400ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 13,000 ล้านบาทเพื่อยุติคดีความตามกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเด็กทางออนไลน์โดยภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ TikTok จะต้องจ่ายเงินให้รัฐบาลสหรัฐทันที300ดอลลาร์สหรัฐและให้จ่ายอีก100ล้านดอลลาร์สหรัฐในภายหลังเมื่อกระบวนการทางศาลเสร็จสิ้นคดีความนี้เกิดขึ้นหลังจากที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐในสมัยของโจไบเดนอดีตประธานาธิบดียื่นฟ้องต่อศาลโดยกล่าวหาว่า TikTok และ ByteDance เก็บข้อมูลจำนวนมหาศาลของผู้ใช้งานหลายล้านคนที่มีอายุต่ำกว่า13ปีซึ่งขัดต่อกฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐที่ประกาศใช้ตั้งแต่ปี2000โดยผู้ช่วยอัยการสูงสุดสหรัฐระบุหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายตกลงประนีประนอมยอมความกันแล้วว่าเด็กๆและผู้ปกครองกำลังจะได้รับการคุ้มครองที่ดีกว่าเดิมซึ่งนอกจาก TikTok แล้วอีกหนึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Meta ซึ่งเป็นเจ้าของ Instagram และ Facebook กำลังเผชิญกับคดีความภายใต้กฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเด็กฉบับเดียวกันหลังจากที่กลุ่มอัยการจาก29รัฐในสหรัฐยื่นฟ้องศาลโดยกล่าวหาว่า Meta จงใจออกแบบแพลตฟอร์มของตนเองให้มีลักษณะเสพติดเพื่อมุ่งหากำไรรวมทั้งยังเก็บข้อมูลเด็กที่อายุต่ำกว่า13ปีโดยไม่ได้รับคำยินยอมจากผู้ปกครองจนอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเยาวชนซึ่งก็อาจทำให้เมตาเสี่ยงที่จะเผชิญบทลงโทษมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐได้
1: ข่าวเจาะยอดโลกวันนี้ชวนติดตามก้าวต่อไปของกระบวนการระงับข้อพิพาททางทะเลไทยกัมพูชาจะเป็นอย่างไรนะคะเมื่อคณะกรรมการประนอมได้รับการแต่งตั้งครบ5คนแล้วค่ะติดตามกับคุณอนุชาขำดวงค่ะ
7: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเจาะย่อโลกกับผมอนุชาขำดวงนะครับการแก้ปัญหากรณีอ้างสิทธิ์ไหลทวีปทับซ้อนระหว่างไทยกับกัมพูชามีความเคลื่อนไหวที่สำคัญครับหลังจากที่คณะกรรมการประนอมได้รับการแต่งตั้งครบทั้ง5คนกระบวนการต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรนะครับคุยกับคุณพงษ์สทัศน์สุขพงษ์ครับ

0: น่าจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังที่จะคลี่คลายปัญหาข้อพิพาททางทะเลนะครับระหว่างประเทศไทยแล้วก็กัมพูชากับการประนอมภาคบังคับภายใต้อังกอร์สนะครับ
1: ตอนนี้มีคณะกรรมการทั้งหมดครบ5คนแล้วนะครับเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการตั้งคนที่5ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการประนอมด้วยก็คือท่านทูตแคทรีนาคูเปอร์ซึ่งถือว่ามีประวัติที่น่าสนใจด้วยนะคุณอนุชาเพราะว่าเขาเคยทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวแทนร่วมหรือว่าโคเอเจนต์ในช่วงของการประนอมภาคบังคับที่ติมอร์เลสเต้ยื่นออสเตรเลียเมื่อปี2016นะครับซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยติมอร์เลสเต้ก็เป็นฝ่ายยื่นออสเตรเลียเนี่ยอยู่ในสถานะที่ถูกบังคับให้เข้าร่วมกระบวนการเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นประสบการณ์ตรงนั้นก็น่าจะมีประโยชน์ในการทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการในรอบนี้เหมือนกัน
0: และที่สำคัญคูเปอร์คนนี้เป็นคนที่ไทยสนับสนุนด้วยนะ
1: ครับ
0: น่าจะส่งผลดีกับไทยนะ
1: ก็จริงๆถ้าเราพูดถึงคณะกรรมการประนอมเนี่ยในหลักของกฎหมายระหว่างประเทศเขาก็ต้องอธิบายว่าคณะกรรมการประนอมทั้ง5คนไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเหมือนทนายความนะครับคือทั้ง5คนจะมาทำหน้าที่เป็นคนกลางในการช่วยรัฐคู่กรณีแก้ปัญหาหาทางออกแล้วท้ายที่สุดก็จะสรุปออกมาเป็นรายงานคำแนะนำเฉยๆเพราะฉะนั้นทั้ง4คนด้านล่างเนี่ยเราก็จะเห็นว่าด้าน2คนด้านบนก็คือฝ่ายไทยเป็นคนแต่งตั้งใช่ไหมครับ2คนด้านล่างคือฝ่ายกัมพูชาเป็นคนแต่งตั้งแต่ว่าทั้ง5คนเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือมีอยู่3คนจาก5คนที่เคยมีประสบการณ์ตรงในกระบวนการประนอมภาคบังคับระหว่างติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียไปแล้วเมื่อสักครู่พูดถึงคูเปอร์ไปอีกคนนึงก็คือคนที่ไทยแต่งตั้งก็คือโรดิเกอร์โบฟรุมนะครับคนนี้ทำหน้าที่เป็นผู้ประนอมของฝ่ายติมอร์เลสเต้และคนที่3ก็คือปีเตอร์ทักโซเยนเซนในกระบวนการประนอมภาคบังคับระหว่างติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียคนนี้ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นในบรรดา5คนที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชามีอยู่3คนที่มีประสบการณ์โดยตรงด้วยนะครับโดยเฉพาะท่านทูตคูเปอร์เนี่ยก็น่าจะเข้าใจถึงทิศทางของกระบวนการประนอมเหมือนกันอย่างที่ผมบอกไปว่าออสเตรเลียก็เคยเป็นฝ่ายถูกบังคับให้เข้าสู่กระบวนการตอนนี้กัมพูชาเป็นคนเปิดกระบวนการประนอมภาคบังคับไทยถูกบังคับให้เข้าสู่กระบวนการเพราะฉะนั้นเขาก็น่าจะมองทิศทางต่อจากนี้ออกเหมือนกันครับ
0: พูดถึงกระบวนการเรื่องของอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการทั้ง5คนเนี่ยทั้ง5คนนี้จะมีอำนาจหน้าที่ในการทำอะไรบ้าง
1: อย่างที่ผมบอกไปเมื่อช่วงต้นทั้ง5คนหลายคนบอกว่าเอ๊ะผู้ประนอมแบบนี้แต่ละฝ่ายไทยตั้ง2คนกัมพูชาตั้ง2คนแล้วก็ทั้งหมด4คนมาเลือกประธาน1คนถูกไหมครับแบบนี้ฝ่ายไทยตั้ง2คนเนี่ยเขาจะเอียงข้างฝ่ายไทยหรือเปล่าหรือกัมพูชาตั้ง2คนเขาจะเอียงข้างกัมพูชาไหม
0: ครับ
1: ก็ต้องอธิบายอีกครั้งว่าทั้งหมดไม่ได้ทำหน้าที่เป็นทนายความไม่ได้เป็นศาลอนุญาโตตุลาการนะครับเป็นแค่ผู้ประนอมที่จะมานั่งประชุมกันแล้วก็คอยหาแนวทางในการแก้ปัญหาแต่ว่านอกเหนือจากคณะกรรมการประนอมเนี่ยก็มีผู้แทนของแต่ละประเทศด้วยนะครับผู้แทนของแต่ละประเทศผู้แทนของไทยก็คือคุณเสียศักดิ์พวงเกียรติแก้วรัฐมนตรีต่างประเทศทำหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้แทนนะครับแล้วก็ท่านทูตทรงชัยชัยปฏิยุทธเป็นรองหัวหน้าผู้แทนฝั่งกัมพูชาคุณหน้าคุณตากันดีคุณอนุชา
0: ชื่อนี
1: ้ชื่อนี้สองชื่อเลยนะครับ
0: ครับ
1: ปรักสุคนรัฐมนตรีต่างประเทศก็ทำหน้าที่หัวหน้าผู้แทนและลำเจีย
0: ครับ
1: ก็ทำหน้าที่รองหัวหน้าผู้แทนซึ่งทั้ง4คนก็จะเข้าร่วมในกระบวนการประชุมในแต่ละครั้งด้วยนะครับทีนี้คุณอนุชาถามเรื่องของขั้นตอนต่อจากนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
0: ครับ
1: นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกภาพหนึ่งกันในช่วงเดือนหน้ากันยายนคาดว่าจะมีการประชุมนัดแรกเป็นการกำหนดระเบียบข้อบังคับต่างๆอันนี้เป็นการประชุมนัดสำคัญ
0: ครับ
1: เพราะว่าเขาก็จะกำหนดขอบเขตต่างๆที่ผู้ประนอมก็จะพิจารณานะครับจากนั้นก็จะใช้เวลาประมาณ1ปีครับในการประชุมกันแล้วก็มีรายงานข้อเสนอแนะออกมานะครับซึ่งรายงานฉบับนี้ไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมายต้องพิจารณาให้ดีเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแล้วเราจะทำอะไรก็ได้นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยรายงานมันก็จะเป็นตัวกำหนดกรอบ การพูดคุยหรือว่าท่าทีของทั้งสองฝ่ายต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องจับตาต่อไปก็คือเรื่องของการประชุมนัดแรกในการกำหนดขอบเขตว่าเขาจะมีกฎเกณฑ์อย่างไรของคณะกรรมการประนอมด้วยครับ
0: ไม่มีบทบังคับที่จะต้องทำตามนะครับน่าจะเป็นเรื่องของรายงานสรุปแล้วก็ข้อเสนอแนะแต่ว่ามันจะเป็นผลดีกับฝ่ายไทยหรือมันจะเป็นผลดีกับทั้งสองประเทศที่จะหาข้อยุติเรื่องของข้อพิพาทนี้ได้ครับ
1: เรียกได้ว่าตอนนี้ก็เข้าสู่กระบวนการประนอมแล้วนะครับไทยก็ถูกนำมามีสถานะเหมือนออสเตรเลียเมื่อปี2016เลยนะครับข้อดีของมันก็คือตอนนี้เราอยู่

0: ายใต้กติกาเดียวกันของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS แล้ว
1: ครับ
0: ไม่สามารถจะอ้างหรือว่าหยิบหลักเกณฑ์อื่นๆมาใช้ได้นะครับทั้งสองฝ่ายอยู่ในกฎกติกาเดียวกันมีกรอบเวลาในการคุยกันอย่างน้อย12เดือนใ

0: ขยายเวลาออกไปได
1: ้
0: นะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขของเขาเหมือนกันแล้วถ้าตกลงกันได้กระบวนการมันไม่ได้จบแค่นี
1: ้
0: มันก็จะต้องผ่านรัฐสภาของแต่ละประเทศด้วยเราในฐานะประชาชนก็น่าจะมีโอกาสรับทราบสิ่งที่เกิดขึ้นในการประชุมของคณะกรรมการประนอมด้วยเช่นกัน
1: ก็เท่ากับว่าน่าจะเป็นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การเจรจาในอนาคตแต่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าโอ้โหกรอบเวลา1ปี12เดือนเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่นานไปไหมแล้วก็บางคนบอกว่าโอ้โหช่วงเวลา12เดือนเนี่ยอาจจะเกิดการปะทะกันรอบใหม่แล้วด้วยซ้ำไปกรอบเวลามันยาวนานไปไหม
0: ครับเรื่องของกรณีนี้ก็ต้องยกไปเปรียบเทียบกับกรณีของติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียเพราะว่าเป็นกรณีแรกของกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอันคลอสของโลกเลยก็ว่าได้
1: ครับ
0: ในกรณีของติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียเนี่ยยืดไปถึง2ปีคุณอนุชา
1: เพราะมันต่อขยายได
0: ้ต่อขยายได้เพราะมันมีปัญหาก็คือติมอร์เลสเต้ได้รับเอกราชจากอินโดนีเซียในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขามีข้อตกลงชั่วคราวครับเกี่ยวกับการจัดสรรพื้นที่ร่วมกันในทะเลติมอร์แต่ติมอร์เลสเต้รู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมกับตัวเขาอะเขาควรจะได้ทรัพยากรหรือว่าสามารถแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรได้มากกว่านี้ก็เลยเป็นสาเหตุในการยื่นเปิดกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบUNCLOSEนะครับออสเตรเลียในช่วงแรกก็ยื่นขัดขานเขตอำนาจของผู้ประนอมเหมือนกัน
1: ครับ
0: มันเลยทำให้กระบวนการเนี้ยยืดไปอีก1ปีนะครับแต่สุดท้ายก็จบลงได
1: ้
0: ด้วยการที่ลงนามในสนธิสัญญาเขตแดนทางทะเลถาวรของทั้ง2ประเทศในปี2018อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องย้อนกลับไปดูในกรณีเก่านะครับแต่ว่ามันเทียบเคียงกันได้หมดไหมก็ต้องกลับมาดูกรณีของไทยเนี่ยถ้าสมมติไทยไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ยื่นคัดค้านเขตอำนาจของผู้ประนอมกระบวนการก็จะเร็วกว่าติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียแต่ประเด็นก็คือติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียเขามีเหมือนพื้นที่ที่เป็นพื้นที่พัฒนาร่วมกัน
1: ครับ
0: คล้ายๆกับ JDA ครับแต่หันกลับมาดูของไทยกับกัมพูชาเนี่ยเราไม่มีสิ่งนั้นนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าประเด็นตรงนี้อาจจะทำให้กระบวนการพูดคุยมันขยายระยะเวลาต่อไปหรือเปล่าและท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อมีเอกสารคำแนะนำของผู้ประนอมออกมาก็ไม่ใช่ว่าไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแล้วเราจะรู้สึกเบาใจได้เพราะว่ามันก็จะเป็นตัวกำหนดท่าทีของแต่ละฝ่ายในการคุยกันในอนาคตเพราะฉะนั้นการคุยกันก็จะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักอันนี้เป็นจุดสำคัญนะครับท้ายที่สุดผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็มองตรงกันว่าสิ่งที่จะต้องดำเนินการตอนนี้เลยก็คือเรื่องของกระแสชาตินิย
1: ม
0: ไม่ว่าจะในไทยหรือว่าในกัมพูชานะครับเรามีกระแสชาตินิยมที่ค่อนข้างร้อนแรงในช่วงเวลานี้พอพูดถึงประเด็นนี้นะครับอาจจะต้องจัดการสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกทำความเข้าใจก่อนว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับมันมีข้อดีอย่างไรแล้วทำไมเราถึงต้องเข้าสู่กระบวนการนี้ซึ่งสิ่งนี้มันแตกต่างจากกรณีของติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียมันก็มีข้อพึงระวังเหมือนกันข้อพึงระวังอย่างที่ผมย้ำไปเมื่อสักครู่ว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมคณะกรรมการนัดแรกเนี่ยในช่วงเดือนกันยายนเขาก็จะกำหนดระเบียบวาระของผู้ประนอมครับต้องจับตามองขอบเขตขั้นตอนกลไกที่ผู้ประนอมจะพิจารณาเช่นพิจารณาเส้นเขตแดนไห
1: ม
0: พื้นที่พัฒนาร่วมหรือ JDA เนื่องจากสภาพผู้ประนอมเนี่ยปกติเขาจะไม่มีอำนาจมากำหนดนะครับแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญบอกว่าก็อาจจะมีการออกมาตรการชั่วคราวอะไรบางอย่าง
1: ครับ
0: เกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรที่อยู่ในพื้นที่ทับซ้อนหลายทวีปในอ่าวไทย
1: ครับ
0: ซึ่งก็เป็นต้นเรื่องของการยื่นเปิดกระบวนการประนอมภาคบังคับในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งอีกประเด็นนึงที่จะต้องจับตาให้ดีก
1: ็
0: คือเรื่องของท่าทีของกัมพูชาเหมือนกันอย่างที่เราเห็นกันมาตลอดว่ากัมพูชาเองก็มักจะสื่อสารกับสื่อของตัวเองก่อนเสมอถูกไหมครับมันอาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่ผิดเพี้ยนไปตรงจุดนี้การประชุมนัดแรกของผู้ประนอมอาจจะต้องมีการกำหนดขอบเขตในการให้ข้อมูลต่อสาธารณะไหม
1: วันนี้ขอบคุณคุณพงษ์สทัศน์นะครับ
0: ครับ
1: DSI ออกหมายจับพันโทม่อโต่ง1ใน3ผู้นำกองกำลัง BGF หลังจากไปพบหลักฐานเชื่อมโยงคดีค้ามนุษย์ในศูนย์สแกมเมอร์ฝั่งเมียวดีของเมียนมาซึ่งติดกับชายแดนไทยนะครับเมื่อทีมข่าวไปสำรวจเขตอิทธิพลของพันโทม่อโต่งไปพบข้อมูลนะครับว่าแรงงานสแกมเมอร์อาจจะถูกเคลื่อนย้ายลึกเข้าไป

0: ในพื้นที่ตอนในของเมียนมาติดตามจากรายงานของคุณทอฝันช่วยชูครับ
1: กองพันที่1022ในจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาคือเป้าหมายแรกของการเดินทางครั้งนี้ค่ายนี้ห่างจากด่านพรมแดนแม่สอดประมาณ10กิโลเมตรอยู่ภายใต้การควบคุมของพันโทมอตงผู้บัญชาการกองบังคับการควบคุมพื้นที่4กองกำลัง BGF นายทหารคนสนิทของพลรีชิตตูผู้นำสูงสุดกองกำลัง BGF หรือ KNA ในปัจจุบันบรรยากาศด้านในทีมข่าวพบความเคลื่อนไหวของกองกำลังตามปกติแต่ไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวของพันโทมอตงสอบถามคนในพื้นที่ทำให้รู้ว่าพันโทมอตงเก็บตัวเงียบตั้งแต่ทางการไทยออกหมายจับเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาหลัง DSI พบหลักฐานว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์ในธุรกิจผิดกฎหมายรวมถึงจัดหาสถานที่ให้กับกลุ่มคนจีนในธุรกิจคาสิโนหลายแห่ง
2: ส่วนใหญ่มอตงก็ดูแลแบบเกือบทุกอย่าง
3: ใช
1: ่ทีมข่าวสำรวจบริเวณพื้นที่ตอนกลางของจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาห่างจากกองพัน1022ประมาณ5กิโลเมตรพื้นที่นี้มีอาคารสูงหลายแห่งที่เคยมีข้อมูลว่าเป็นที่ทำงานของแหล่งสแกมเมอร์ปัจจุบันไม่พบความเคลื่อนไหวของกลุ่มแรงงานแล้วคนในพื้นที่ให้ข้อมูลว่าพันโทมอตงยังดำเนินธุรกิจคาสิโนและพนันออนไลน์แต่เลือกใช้พื้นที่ที่ลึกเข้าไปห่างจากชายแดนไทยเมียนมาแทนที่ย่านเศรษฐกิจใจกลางเมืองเช่นเดียวกับโซนตลาดกลางเมืองเมียวดีก่อนหน้านี้เคยพบชาวจีนอาศัยอยู่จำนวนมากปัจจุบันเริ่มพบเห็นน้อยลงตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาร้านขายวัสดุก่อสร้างร้านนี้มีข้อมูลว่าดำเนินกิจการโดยลูกสาวของพันโทมอตงพบว่าร้านยังเปิดตามปกติเขตอิทธิพลของพันโทมอตงอยู่ในพื้นที่ตอนกลางของจังหวัดเมียวดีมีฐานสแกมเมอร์ในความดูแลหลายแห่งหนึ่งในนั้นคือเหิงเชิงกรุ๊ปเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือเหิงเชิงหนึ่งสถานบันเทิงครบวงจรและคาสิโนอยู่ติดแม่น้ำเมยตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการออกหมายจับพันโทมอตงหลัง DSI สืบสวนพบว่าเป็นฐานคอลเซ็นเตอร์และค้ามนุษย์มีหลักฐานที่ผู้เสียหายร้องขอความช่วยเหลืออ้างอิงคดีเมื่อปี2565ที่ทางการอินเดียประสานไทยให้ช่วยเหลือชาวอินเดีย8คนที่ถูกหลอกไปทำงานโรแมนต์สแกมหน่วยงานด้านความมั่นคงระบุว่ากลุ่มเหิงเชิงมีผู้ก่อตั้งเป็นชาวจีนชื่อว่าจี้เสี่ยวโปเดิมลงทุนอยู่ในเมืองสีหานุวิวประเทศกัมพูชาก่อนเข้ามาทำสัญญาเช่าพื้นที่กับกองกำลัง BGF เมื่อเดือนมิถุนายนปี2560นอกจากเหิงเชิงหนึ่งข้อมูลจากศูนย์วิจัยไซเบอร์สแกมมอนิเตอร์ยังรายงานว่าตลอดแนวชายแดนไทยเมียนมามีพื้นที่ลงทุนของกลุ่มเหิงเชิงรวมทั้งหมด5เฟสแบ่งเป็นติดอำเภอแม่สอด3แห่งและติดอำเภอพบพระ2แห่งปัจจุบันยังมีผู้เสียหายถูกบังคับค้ามนุษย์ในพื้นที่ของเหิงเชิงขอความช่วยเหลือมายังเครือข่ายภาคประชาสังคมอย่างต่อเนื่องนอกจากกลุ่มเหิงเชิงแล้วข้อมูลจากเอกสารคว่ำบาตร3ผู้นำ BGF ของสหภาพแห่งชาติยุโรปหรือ EU ในเดือนตุลาคมปี2567ยังระบุว่าพันโทมอตงเป็นผู้ควบคุมเขตตงเหมยแหล่งอาชญากรรมทางตอนใต้ของจังหวัดเมียวดีซึ่งมีผู้ลงทุนคือนายหวันคอกคอยอดีตผู้นำองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจีนกลุ่ม 14K เอกสารฉบับเดียวกันยังระบุว่าพันโทมอตงมีส่วนเกี่ยวข้องกับ KK Park ในเมืองเมียวดีประเทศเมียนมาตรงข้ามตำบลแม่กุอำเภอแม่สอดจังหวัดตากของไทยซึ่งนับว่าเป็นศูนย์กลางอาชญากรรมข้ามชาติที่มีการฉ้อโกงทางออนไลน์ยาเสพติดและการค้ามนุษย์ปัจจุบันอาคารเกือบทุกหลังในเมือง KK Park พังทลายเหลือเพียงซากตึกนับตั้งแต่รัฐบาลทหารเมียนมาทิ้งระเบิดกวาดล้างเมือง KK Park เมื่อเดือนพฤศจิกายน2568
4: เมือง KK Park ที่อยู่ด้านหลังของดิฉันเคยเป็นพื้นที่ที่ถูกระบุว่าเป็นแหล่งอาชญากรรมไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเมียวดีประเทศเมียนมานะคะตอนนี้ไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวของกลุ่มกองกำลังและบุคคลที่เคยทำงานในพื้นที่ค่ะมีข้อมูลจากคนในพื้นที่

0: ค่ะว่าตอนนี้กลุ่มคนที่เคยทำงานย้ายเข้าไปทำงานอยู่ในพื้นที่ที่ลึกไปจากชายแดนไทยเมียนมา
1: จากเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ระบุว่าหลังเคเคปาร์คถูกทำลายมีผู้เสียหายจากขบวนการสแกมเมอร์ที่อยู่ภายในจำนวนมากถูกขายต่อไปยังพิกัดต่างๆภายใต้การควบคุมของกองกำลัง BGF ซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในประเทศเมียนมาข้อมูลนี้ยืนยันโดยผู้เสียหายคนหนึ่งที่ร้องขอความช่วยเหลือมายังเครือข่ายนานกว่า1ปีนี่เป็นคลิปวิดีโอที่ผู้เสียหายส่งมาให้เขาเรียกพื้นที่ในภาพว่าจังเกิลแคมป์ดูลึกเข้าไปจากเขตแดนไทยประมาณ3กิโลเมตรเป็นพิกัดล่าสุดที่ผู้เสียหายคนนี้ถูกส่งต่อหลังก่อนหน้านี้เคยทำงานสแกมเมอร์ที่เคเคปาร์คข้อมูลจากเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ระบุว่าจังเกิลแคมป์ถูกพัฒนาขึ้นในเดือนเมษายน2569ไม่ถึง4เดือนจากแคมป์เล็กๆกลางป่าแปรสภาพเป็นตึกอาคารขนาดใหญ่เรียงรายจังเกิลแคมป์เป็น1ใน8พิกัดที่เครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์รวบรวมข้อมูลได้ว่าอยู่ในพื้นที่ควบคุมโดยกองกำลัง BGF หรือ KNA ปัจจุบันมีผู้ขอความช่วยเหลือมายังเครือข่ายจำนวนกว่า300คนมากที่สุดเป็นชาวจีน190คนรองลงมาคือปากีสถานอินเดียและฟิลิปปินส์
2: ผู้เสียหายถูกขายต่อมาจาก KK Park เนาะเสร็จแล้วก็มาอยู่ที่พิกัดที่เรียกว่า Apollo Park เนี่ยนะคะแล้วพอมีการกวาดล้างทีนึงเนี่ยก็จะมีคนที่มีส่วนรู้เห็นน่ะที่เป็นผู้นำกองกำลังของ KNA เนี่ยนะคะระดับสูงเนาะย้ายคนส่วนหนึ่งเอาไปไว้ในป่า
1: DSI ให้ข้อมูลความคืบหน้าการจับกุมพันโทมะตงว่าอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อส่งสำนวนคดีให้กับอัยการสูงสุดรวมถึงติดตามกลุ่มชาวไทยและชาวจีนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหาผู้เสียหายเข้าไปทำงานในแหล่งสแกมเมอร์มาดำเนินคดีส่วนพันโทมะตงมีข้อมูลว่ายังกบดานอยู่ในประเทศเมียนมาก่อนหน้านี้ DSI เคยมีความพยายามออกหมายจับพลตรีชิตตูและพันตรีเต่งวินสองผู้นำ BGF หลังพบหลักฐานความเชื่อมโยงกับขบวนการสแกมเมอร์และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกับพันโทมอสตงทั้ง3คนถูกระบุอยู่ในรายชื่อบัญชีคว่ำบาตรในหลายประเทศรวมถึงสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา
2: ทุกวันนี้เนี่ยนะคะแหล่งสแกมเมอร์เหล่านี้ก็ยังขยายตัวไปอย่างอู้ฟู่เหมือนเดิมแล้วก็อย่าลืมว่าผู้นำกองกำลังอย่างของ BGF หรือ KNA เนี่ยหลายๆคนก็ถูกแบนหรือว่าแซงชั่นแต่ว่าในทางไทยเนี่ยที่บอกว่ามีการออกหมายจับเนี่ยนะคะก็ยังรอดูท่าทีอยู่เพราะอย่างเช่นหมายจับของมะตงที่ออกไปเนี่ยนะคะหลังจากนั้น2วันเขาก็ยังไปทำบุญไปร่วมพิธีกรรมตามปกติมันทำให้นึกถึงเคสของเจ้าเว่ยที่ก็ยังไปออกงานตัดริบบิ้นอะไรต่างๆนะคะซึ่งแสดงให้เห็นว่ามาตรการทางกฎหมายอะค่ะมันไม่มีน้ำหนัก
1: ข้อมูลจากเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ระบุว่าปัจจุบันมีผู้เสียหายที่ถูกหลอกไปทำงานสแกมเมอร์ขอความช่วยเหลือมายังเครือข่ายกว่า 13,000 คนโดยอยู่ในพื้นที่ของกองกำลัง BGF กว่า 8,300 คนส่วนที่เหลืออีกกว่า 5,000 คนอยู่ในพิกัดของกองกำลัง DKBA ทอฝันช่วยชูข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน
3: อีกไม่กี่วันอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ฝีมือคนไทยแมทที่ใช้เวลาพัฒนากว่า3ปีกำลังจะออกเดินทางสู่อวกาศห้วงลึกไปโคจรรอบดวงจันทร์กับภารกิจฉางเอ7ของจีนนะครับติดตามพร้อมข่าวอื่นๆใน Science and Tech Weekly Update กับคุณธรณินทร์เทพวงศ
4: ์ Science and Tech Weekly Update สัปดาห์นี้ครับนับถอยหลังส่งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ชิ้นแรกที่ออกแบบและพัฒนาโดยนักวิจัยและวิศวกรไทยครับกำลังจะออกเดินทางไปสู่อวกาศห้วงลึกไปโคจรรอบดวงจันทร์กับภารกิจฉางเอ7ของจีนครับในวันที่24สิงหาคมนี้นะครับเป็นวันจันทร์ช่วงเวลาประมาณ 7:00 นตามเวลาในไทยครับจรวด Long March 5จะส่งภารกิจนี้ครับจากศูนย์ส่งดาวเทียมหวนชางเกาะไหหนานของจีนครับฉางเอ7คืองานระดับกองยานสำรวจขั้วใต้ของดวงจันทร์เลยนะครับทั้งยานโคจรยานสำรวจแล้วก็ยานที่มีการกระโดดได้ครับสามารถกระโดดไปสำรวจหลุมอุกกาบาตมืดสนิทเพื่อตามหาน้ำแข็งบริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่ครับ

การโคจรในภารกิจช้างเอ๋อ7ครับจะมีอุปกรณ์ทดลองแมชครับเป็นผลงานความร่วมมือระหว่างนาริตมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานวิจัยของจีนครับนี่คืออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอวกาศโฮโดสโคปครับระดับฟอนเทียเทียบเท่ากับเครื่องมือ HIT บนยาน iMap ของ NASA ครับตรวจวัดทิศทางพลังงานและชนิดของอนุภาคแบบ3มิติและส่งข้อมูลกลับมายังโลกครับแมชเป็นอุปกรณ์ชุดเดียวนะครับที่จะหันหน้าออกสู่อวกาศห้วงลึกเปิดรับอนุภาคพลังงานสูงจากทั่วทั้งจักรวาลเลยครับทั้งอนุภาคจากลมสุริยะรังสีคอสมิกจากนอกระบบสุริยะไอออนที่กระดอนออกมาจากพื้นผิวดวงจันทร์หรือแม้กระทั่งโจเวียนอิเล็กตรอนครับเป็นอิเล็กตรอนที่ถูกเร่งจากสนามแม่เหล็กดาวพฤหัสบดีแล้วเดินทางข้ามระบบสุริยะมาถึงดวงจันทร์ครับตลอด3ปีที่ผ่านมาทีมวิศวกรไทยต้องฝ่าฟันการทดสอบ Space Grade ครับสภาพสุญญากาศและอุณหภูมิเบี่ยงสุดขั้วจนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอวกาศห้วงลึกข้อมูลจากแมชจะเป็นหัวใจในการวางมาตรการป้องกันรังสีสำหรับนักบินอวกาศในโครงการ ILRS และที่สำคัญครับนี่คือก้าวแรกในการสร้างบุคลากรและยกระดับห่วงโซ่อุตสาหกรรมไฮเทคปักหมุดประเทศไทยบนแผนที่อวกาศ

ภารกิจสำรวจดวงจันทร์ของจีนครับมาต่อกันที่ฝั่งญี่ปุ่นกันบ้างครับเมื่อแจ็กซ่าได้เผยโฉมยานสำรวจลำใหม่เตรียมลุยภารกิจเก็บตัวอย่างจากดวงจันทร์ของดาวอังคารครับกลับมายังโลกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับนี่คือยานที่ชื่อว่า MMX นะครับเป็นยานสำรวจที่จะเดินทางไกลแบบไปกลับนานถึง5ปีด้วยกันครับมุ่งหน้าสู่ดวงจันทร์โฟบอสของดาวอังคารเพื่อไขปริศนาการกำเนิดระบบสุริยะและเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งมนุษย์ไปเยือนดาวอังคารในอนาคตด้วยครับยานสำรวจ MMX หรือว่า Martian Moons Exploration ครับได้เผยโฉมที่ศูนย์อวกาศทาเนกาชิมะในจังหวัดคาโกชิมะของญี่ปุ่นแล้วนะครับตัวยานมีน้ำหนักกว่า4ตันครับถือเป็นยานสำรวจอวกาศขนาดที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ญี่ปุ่นเคยพัฒนาขึ้นมาโดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง JAXA NASA และ ESA ครับตามแผนยาน MMX จะถูกปล่อยขึ้นสู่อวกาศปลายปีนี้ตั้งเป้าลงจอดบนพื้นผิวของดวงจันทร์โฟบอสเพื่อเก็บตัวอย่างหินและดินกลับมายังโลกครับรวมถึงปล่อยโรเวอร์ขนาดเล็กขึ้นไปวิ่งสำรวจบนพื้นผิวคาดว่าตัวอย่างดินที่จะเก็บกลับมาได้นะครับจะกลับมาในปี2031ครับและจะนำมาศึกษาว่าดวงจันทร์ของดาวอังคารเกิดจากดาวเคราะห์น้อยถูกแรงดึงดูดจับไว้หรือว่าเกิดจากการชนกันครั้งใหญ่ในยุคเริ่มแรกรวมถึงศึกษาการส่งผ่านน้ำและสารอินทรีย์ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการกำเนิดสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ด้วยครับปิดท้ายกันด้วยนวัตกรรมรักษาความปลอดภัยในแอตแลนตาของสหรัฐครับที่เริ่มเปลี่ยนมาใช้หุ่นยนต์สุนัขสีขาวมาลาดตระเวนรอบอาคารช่วงกลางคืนแทนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เป็นมนุษย์ครับบริษัทสตาร์ทอัพ Undaunted พัฒนาหุ่นยนต์สุนัขติดตั้งกล้องตรวจจับด้วย AI ครับและระบบลำโพง2ทางเข้ามาเดินลาดตระเวนตามลานจอดรถและพื้นที่ส่วนกลางของอพาร์ตเมนต์ครับโดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมทางไกลคอยมอนิเตอร์กล้องแบบเรียลไทม์และตักเตือนผู้ต้องสงสัยผ่านลำโพงทันทีลดการเผชิญหน้ากับกลุ่มคนต้องสงสัยในยามวิกาลโดยหากผู้บุกรุกไม่ยอมออกจากพื้นที่ระบบจะแจ้งตำรวจเข้าดำเนินการทันทีช่วยลดปัญหาการงัดแงะและการโจรกรรมรถยนต์ลงได้อย่างมากครับนอกจากประสิทธิภาพการระงับเหตุป้องปรามอาชญากรรมที่เห็นผลได้ชัดแล้วค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและดูแลระบบหมาหุ่นยนต์ยังถูกกว่าการจ้างทีมรปภ.มนุษย์ถึงครึ่ง

0: ับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science Tech ครับและกลับมาติดตาม Science Tech Weekly Update กันได้ในข่าวเจาะย่อโลกทุกๆสัปดาห์ครับ
1: แม้จะไม่ใช่งาน Dinner Talk เหมือนที่เคยทำในรัฐบาลก่อนนะครับแต่ว่าการปรากฏตัวของอดีตนายกทักษิณชินวัตรไปกล่าวปาฐกถาเรื่องเศรษฐกิจและอนาคตของประเทศก็เรียกความสนใจจากคอการเมืองได้มากครับคำถามสำคัญก็คือนี่เป็นเพียงการไปร่วมงานของภาคเอกชนตามปกติหรือเป็นการส่งสัญญาณหวนคืนเวทีการเมืองคุณอุรชัยสอนแก้วชวนคุยเรื่องนี้กับอดีตส.ส.เทพไทยเสนาพงศ์ครับ

าห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับมีความเคลื่อนไหวของบิ๊กเนมคนสำคัญในแวดวงการเมืองก็คือคุณทักษิณชินวัตรนะครับตั้งแต่ที่เขาพ้นคุกและพ้นโทษเราก็เฝ้าจับตามองชวนคุณผู้ชมคุยในหลายวาระด้วยซ้ำ

0: ว่าคุณทักษิณจะไปขึ้นเวทีจะไปสื่อสารแสดงวิสัยทัศน์มีดินเนอร์ทอล์กด้วยหรือเปล่าปรากฏว่าเมื่อต้นสัปดาห์มีครับเป็นการกล่าวปาฐกถาด้านอนาคตประเทศทิศทางเศรษฐกิจการปรับตัวในหลายๆมิติของเศรษฐกิจไทยเป็นการกล่าวปาฐกถาในงานเลี้ยงของภาคเอกชนนะครับไม่ได้เป็นการโปรโมทล่วงหน้านักข่าวก็ไม่รู้มีรู้แค่บางเครือแต่พอมีการสื่อสารออกมาแบบนี้ข่าวเจาะย่อโลกค่ำคืนนี้เราชวนย่อเวทีการเมืองให้เห็นภาพกันชัดๆว่าคุณทักษิณพยายามส่งสัญญาณอะไรหรือแค่คิดมากกันไปเองวันนี้พูดคุยกับอดีตผู้แทนราษฎรที่ผันตัวมาเป็นนักวิเคราะห์การเมืองนะครับคุณเทพไทยเสนพงศ์ครับคุณเทพไทยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณต้นครับ
0: คุณทักษิณส่งสัญญาณหรือเปล่าแบบนี้เพราะเราคุยกันมาตลอดว่าต้องจับตานะเดี๋ยวคุณทักษิณจะมีทอล์กมีปาฐกถานะครับ
2: ผมคิดว่าน่าจะเป็นการชิมลางแยบกระแสดูก่อน
0: ครับ
2: เพราะว่าถ้าตั้งใจเนี่ยมันต้องออกเวทีใหญ่เหมือนกับที่ผ่านมาก็สื่อสำนักต่างๆเป็นเจ้าภาพเชิญให้มาแสดงวิสัยทัศน์อะไรเงี้ย
0: ครับ
2: แต่ว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นการเชิญเป็นการภายในเป็นการส่วนตัวให้กับบริษัทหนึ่งแล้วก็คิดว่าบริษัทก็คงคิดว่าไหนมาแล้วก็อยากจะให้แสดงความรู้สึกอะไรกันบ้างตามวัฒนธรรมไทยที่ผู้ใหญ่ไปใช่ไหมคุณทักษิณก็คงจะได้โอกาสเนี้ยก็เปิดประเด็นขึ้นมาเกี่ยวกับเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าถ้าเป็นการจงใจเนี่ยมันจะต้องมีฟอร์มใหญ่กว่านี
0: ้
2: อันนี้น่าจะเป็นการหยั่งกระแสดูว่าหายไปพักหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าจะกลับมาโดยการเคลื่อนไหวทางการเมืองแบบนี้เนี่ยสังคมจะตอบรับอย่างไรมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อะไรไหมอะไรเนี่ยแล้วถ้าหากว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในด้านดีเนาะไม่ใช่ด้านลบเนี่ยผมก็คิดว่าก็อาจจะเห็นคุณทักษิณอีกครั้ง
0: คุณเทพไทยบอกหยั่งเชิงใช่ไหมวัดกระแสเหมือนคุณทักษิณแบบโอ้ได้โอกาสพอดีไหนลองดูซิว่าถ้าเราพูดแล้วสังคมการเมืองจะว่าไงอย่างนี้แหละ
2: ใช่ก็อยากจะดูว่ามีเสียงตอบรับว่าคือมันจะมีคนส่วนหนึ่งว่าทักษิณก็ควรจะวางมือไปแล้วเก็บตัวเงียบๆถึงจะดีอะไรอย่างเงี้ยคุณทักษิณก็หายไปพักจริงๆจนคนถามหาให้หายไปไหนทำไมคุณทักษิณไม่ขยับเลยให้คุณทักษิณอยู่เมืองไทยหรือเปล่าไปเมืองนอกหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพอคุณทักษิณปรากฏตัวแล้วก็พูดเช่นนี้ปั๊บเราก็เห็นนะกระแสก็ตอบรับแล้วคุณทักษิณก็เป็นคนในข่าวอยู่แล้วเป
0: ็
2: นคนที่ข่าวสปอตไลท์ส่องเขาอยู่แล้วพอเขาก็หยับปั๊บก็เป็นประเด็นขึ้นมาทันที
0: ไอ้ที่ขอการเมืองคุยกันนะคุณเทพไทยก็คือระดับคุณทักษิณนะ
2: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ๆมาขอให้เขาไปช่วยพูดหน่อยได้ไหมครับพี่ทักษิณพี่อะไรก็ว่าไปนะระดับคุณทักษิณถ้าเขาอยากจะปฏิเสธว่าเดี๋ยวมันจะโดนโยงการเมืองเขาก็ทำได้
2: ได้
0: ใช่ไหม
2: ใช่คือคนก็เข้าใจได้ถ้าหากว่าคุณทักษิณเก็บตัวนะเงียบไม่อยากที่จะแสดงออกอะไรเนี่ยนะก็พูดได้แล้วก็สังคมก็เข้าใจแล้วก็คนที่เชิญก็รู้ได้ว่าโอ้คุณทักษิณก็คงจะไม่สะดวกที่จะออกมาก็แสดงว่าผมว่างานนี้แสดงคุณทักษิณก็อยากอยู่แล้วเอาเคลียร์ก็เพลอเนี่ยผมว่ามีคนไปกระซิบบอกให้คุณทักษิณแสดงความเห็นอะไรหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ย
0: บอลใน
2: ว
0: ันแสด
2: งใช่มันก็เลยเป็นที่มาของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
0: ครับทีนี้ถ้าเราถอดประเด็นที่คุณทักษิณพูดนะครับ
2: ครับ
0: มันจะมีทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่อง AI ความมั่นคงยาเสพติดคือเอาจริงๆก็โดนพูดโยงไปหลายด้านในสังคมเหมือนกันนะ
2: คือมันเป็นถ้าพูดถึงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเดิมๆนะ
0: ครับ
2: เรื่องเดิมๆที่คุณทักษิณพูดมาหลายครั้งแล้วก็คนในสังคมก็รู้ว่าปัญหาของเราเนี่ยมันก็มีที่คุณทักษิณพูดนี่แหละนะครับแต่ว่าผมว่าคิดว่าคุณทักษิณพูดเนี่ยมันต้องการให้คนมีความรู้สึกว่าคุณทักษิณมาแล้วแล้วความเชื่อหรือภาพจำของคนนะว่าคุณทักษิณเป็นคนเก่งในการบริหารประเทศในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์เพราะการพูดครั้งนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะไม่คิดมากแต่ว่าผมเนี่ยในฐานะผู้สังเกตการทางการเนี่ยผมคิดมากว่าการพูดของคุณทักษิณเกี่ยวกับวิสัยทัศน์เรื่องเศรษฐกิจเรื่องต่างๆเนี่ยมันกระทบชิ่งไปยังคุณอนุทินหรือไม่เพราะคือรัฐบาลอนุทินก็ต้องยอมรับว่าคุณอนุทินเนี่ยไม่เคยแสดงวิสัยทัศน์วิชั่นในเรื่องเศรษฐกิจเลยนะครับโดยตัวเองนะตั้งแต่หาเสียงเลือกตั้งมาก็ไม่เคยดีเบตกับใครไม่เคยพูดอะไรทั้งสิ้นแล้วก็พยายามแจกลูกโยนไปให้คนนั้นคนนี้ได้พูดแต่พอคุณทักษิณพูดแบบนี้ปั๊บเนี่ยคนมันเปรียบเทียบเลย คนมาคิดไปถึงคุณทักษิณถ้าเรามีนายกแบบคุณทักษิณเนี่ยนะบ้านเมืองมันน่าจะดีเศรษฐกิจมันน่าจะดีกว่านี้มันมีวิชั่นต่างๆเยอะแยะไปหมดที่แสดงออกมาตั้งหลาย4-5ประเด็นอะไรเงี้ยผมว่าอันนี้แหละมันเป็นการกดทับ
0: ครับ
2: บทบาทของคุณ อนุทิน

0: โดยบังเอิญหรือเปล่าผมไม่ทราบนะ
1: แล้วคุณอนุทินหรือแม้แต่คุณเนวินเนี่ยเขาคิดไหมคุณเทพไทยว่า
0: คือผมว่าเขาคิดตอนที่ถ้ามันมีกระแสออกมาคือถ้าหากว่าคุณทักษิณปล่อยวิชันออกมาแล้วมันแป๊กคนไม่ขยายผลต่อ
1: ครับ
0: ไม่ชื่นชมหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็อาจจะเฉยๆแต่ว่าถ้ามันมีกระแสตอบรับเยอะๆปั๊บแล้วมันเป็นไวรัลขึ้นมาแล้วคนพูดกันต่อๆเนี่ยนะผมว่าฝ่ายการเมืองของพรรคภูมิใจไทยก็ต้องคิดแล้วก็ต้องดูว่าครั้งที่2จะมีไหมครั้งที่3ที่จะมีไห
1: ม
0: แต่ผมก็เชื่อว่าถ้าหากว่ามันมีกระแสแรงตอบรับมาอย่างคุณทักษิณแรงเนี่ยผมว่าคุณทักษิณก็ต้องคิดหนักนะ
1: ครับ
0: เพราะว่ามันต้องไปกระทบในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลไงคือคุณทักษิณออกมาเนี่ยเหมือนกับช่วยหาเสียงให้กับพรรคเพื่อไทยอ่ะจะปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้เพราะว่าพรรคเพื่อไทยเขาก็ยอมรับว่าคุณทักษิณคือผู้นำจิตวิญญาณของเขา
1: คือคอการเมืองเขาก็โยงไปเกี่ยวจนได้อยู
0: ่ดีก็ได้อยู่คือพรรคเพื่อไทยที่มีคะแนนอยู่ได้ส่วนหนึ่งหรือมีสาวกอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะที่ร่วมเป็นร่วมตายกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันคือสาวกคุณทักษิณ
1: คนการเมืองผมเชื่อว่าไม่มีใครมองข้ามคุณทักษิณอยู่ดีแม้ว่าเจ้าตัวจะสงวนท่าทีไม่ออกมาพูดอะไรนะครับเขายังมีทีเด็ดยังมีเขี้ยวเล็บอะไรเหลืออยู่บ้างในมุมมองคุณเทพไทยครับ
0: คือผมว่าถ้าคุณทักษิณเป็นที่ปรึกษานะวางตัวเป็นที่ปรึกษาและเป็นคนดิวอยู่ข้างหลัง
1: เหมือนคุณเนวินไหม
0: ก็พยายามบอกว่าถ้าหากว่าคุณเนวินเขาฉลาดไงคุณเนวินฉลาดเพราะอะไรเขาไม่แสดงตัวเป็นเป้าให้สังคมวิพากษ์วิจารณ
1: ์ครับ
0: เป็นผู้ทรงบารมีเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองของพรรคสีน้ำเงินเนี่ยมากที่สุดแต่ว่ากระแสที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์เขาอะไรเนี่ยน้อยมากนะเบื้องหลังเนี่ยเขาเป็นตัวจักรสำคัญแต่เบื้องหน้าเขาก็ทำทีมฟุตบอลทำอะไรของเขาไปแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจคือคุณทักษิณถ้าวางตัวแบบนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ภาพของพรรคเพื่อไทยดีขึ้นแต่ว่าคุณทักษิณเราก็ต้องรู้ว่าแกเขาเรียกว่านิสัยอะเนาะคือบางคนก็เรียกว่าสันดานแต่ว่าแหมมันไปนิสัยของแกอันถาวรนิสัยอันถาวรของแกเนี่ย
1: ครับ
0: มันแกเป็นคนอีโก้สูงเป็นคนแสดงออกเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยมันท่านแกยอมไม่แกหยุดไม่ได้อะคุณทักษิณกับการเมืองเหมือนกับไก่กับเห็นข้าวเปลือกอ่ะ
1: ครับ
0: มันต้องปิดต้องกินนะต้องกินต้องกินอันนี้ก็เหมือนกันพอมีประเด็นการเมืองมามีเรื่องการเมืองมาคุณทักษิณจะไม่แสดงความคิดเห็นเนี่ยยากมาก
1: อยู่เฉยไม่ได้นะ
0: อยู่เฉยผมตอนแรกผมก็คิดว่าเขาอยู่เฉยแล้วนะผมว่าโอเคเขาคงจะสรุปบทเรียนเพราะว่าวันที่มาเนี่ยจริงๆถ้าเขาเงียบๆนะทุกอย่างก็จบมันไม่มีเรื่องเป็นแบบนี้จะไม่มีปัญหาแบบนี
1: ้แต่เราคิดว่าเขาไม่เงียบอยู่แล้วมันอยู่ที่ว่าเขาจะเคลื่อนไหวตอนไหนเท่านั้นเองใช
0: ่ไหมใช่แต่ว่าถ้าหากว่าคนมันทำใจก็คือแกพูดไงกลับมาเลี้ยงหลานใช่ไหมผมแก่แล้วผมลืมแล้วผมจำอะไรไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยผมยอมรับทุกอย่างยอมรับความผิดยอมรับอะไรที่ทุกอย่างคือพอถ้าพูดแบบนี้ต้องยอมไง
1: ครับ
0: แต่ว่าพอคุณบอกคุณยอมรับทุกอย่างอ่ะคุณบอกคุณยอมรับการกระทำนะยอมรับคำพิพากษาของศาลยอมรับในพระบรมราชโองการพระราชทานอภัยลดโทษแต่ว่าพอคุณขึ้นเวทีปั๊บคุณก็บอกคุณถูกกลั่นแกล้ง มาคุณถูกตัดสิทธิ์คุณถูกเล่นงานอย่างเงี้ยเขายัดคดีให้ผมอย่างเงี้ยไอ้อย่างนี้เนี่ยโอ้โหมันเขาเรียกปากว่าตาขยิบไง
1: อันนี้เทคนิคหาเสียงหรือเปล่าครับ
0: มันแหม คือแกพูดไปถึงขนาดว่าแกคุยกับพระเจ้าแล้วอ
1: ่
0: ะว่าที่หายไป17ปีอ่ะพระเจ้าต้องคืนไหมแกคือตอนนั้นแกคือคุณทักษิณบอกเขาเรียกว่าอะไรพอได้โอกาสนะพอได้โอกาสแล้วก็รุกไงได้โอกาสก็รุกวันนั้นเนี่ยคิดว่าสังคมไทยเนี่ยมันไม่มีใครที่จะมาแก้ปัญหาของประเทศชาติได้ไงเขาก็คิดว่าเขามั่นใจไงผมว่าวันนั้นเนี่ยชั่วโมงนั้นเขาคิดถึงเขากลับมาเป็นนายก
1: โ
0: อ้เพราะเขาพูดไงเขาพูดบอกว่าต้องคืนเวลา17ปีให้เขากลับมาที่หายไปเนี่ยก็แสดงว่าเขาคิดถึงว่าถ้าหากว่ามีการเปิดโอกาสให้เขากลับมาเป็นนายกได้เนี่ยแล้วก็พูดในทำนองทุกอย่างว่าที่เขาแสดงวิสัยทัศน์ในเวทีต่างๆมันเห็นว่าบ้านเมืองนี้เนี่ยมันต้องเขาเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาได้แล้วมันก็เลยถูกวิจารณ์ฟีดแบ็กมันก็กลับมาแรงไงต
1: ั
0: วเองก็เลยโดนแบบนี
1: ้สุดท้ายนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อไทยจะตัดสินใจแยกทางกับภูมิใจไทยเพื่อแข่งขันกันในทางการเมืองจริงจังเนี่ยคุณเทพไทยคิดว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้มันเกิดสิ่งนั้นขึ้น
0: ผมว่าก็ผลประโยชน์ขัดกันเนี่ยม
1: ัน
0: ก็เป็นไปได้เพราะว่าทั้งสองพรรคนี้เนี่ยมันก็เป็นพรรคการเมืองที่ทำการเมืองเชิงธุรกิจไม่ใช่เป็นพรรคการเมืองอุดมการณ์ทั้งสองพรรคนะครับ เพราะฉะนั้นทุกพรรคที่ได้มาโดยการใช้ทุนในการหาเสียงทั้งสิ้นเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงใหม่ๆมันยังไม่ขัดแย้งกันมากในเรื่องทุนในเรื่องผลประโยชน์ แต่ว่าพอเข้าไปสักพักหนึ่งแน่นอนที่สุดอันที่เขาพูดถึงการถอนทุนเอาทุนคืนอะไรเงี้ยนะมันก็ต้องกระทบกระทั่งกันแล้วก็จากนั้นไม่พอมันก็ต้องรู้อนาคตว่ามันก็อาจจะกลับไปถึงการเลือกตั้งใหม่สถานการณ์การเมืองมันการงอนแงนงอนแน่นทุกคนก็เตรียมที่จะเลือกตั้งใหม่พอแต่เรื่องใหม่มันก็ต้องหาโครงการหาทุนที่จะไปจัดการเลือกตั้งแล้วคุณก็รู้อยู่แล้วเนี่ยว่าการบริหารงานของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขากินรวบครูใหญ่กินรวบทุกตำแหน่งคุณก็สังเกตดูตั้งแต่ปลัดกระทรวงพลังงานเอาคนหน้าห้องมาเป็นปลัดใช่ไหมเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็เอาเพื่อนเข้ามาเป็นเลขาเป็นรัฐมนตรีตัวจริง
1: ครับ
0: แล้วก็พอถึงตรงนั้นเนี่ยผมว่าในกระทรวงต่างๆแม้ว่าจะอยู่ในฝ่ายของพรรคเพื่อไทยก็ตามนะผมว่าฝ่ายพรรคภูมิใจไทยก็คงจะล้วงลูกคงจะเอื้อมถึงวันนั้นแหละมันจะมีความขัดแย้งกัน
1: ไอ้กระทรวงที่เพื่อไทยได้ตอนนี้เป็นกระทรวงที่มอบต้นทุนทางการเมืองแต่ว่าต้นทุนอื่นนี่ไม่น่านะ
0: ก็อย่างน้อยก็เห็นอยู่ที่เขาจำใจก็คือกระทรวงเกษตรไง
1: ครับ
0: เราก็เห็นเนี่ยว่ากระทรวงเกษตรกระทรวงใหญ่แล้วกระทรวงเกษตรเนี่ยเป็นกระทรวงที่ครูใหญ่เคยอยู
1: ่
0: มีแขนขามีสมาชิกมีอะไรอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาได้แต่ว่ากระทรวงเล็กๆอื่นๆเนี่ยก็เราก็ไม่แน่ว่าเขาก็เก็บทุกเม็ดอยู่แล้วอ่ะมันก็อาจจะเป็นไปได
1: ้ครับเดี๋ยวจะรอติดตามต่อว่าก้าวต่อไปคุณทักษิณจะเป็นยังไงนี่ผมรอดูว่าเดี๋ยวจะมีดินเนอร์ทอล์คหรือเปล่านะฮะ
0: ครับดูว่าใครจะมาเป็นเจ้าภาพจัดให้เขา
1: ใช่และอาจจะมีถ้ามันมีนัยยะอะไรทางการเมืองเกิดขึ้นจริง
0: ๆครับ
1: จากการปาฐกถาครั้งแรก
0: ใช่
1: วันนี้ขอบคุณประเทศไทย
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
2: หมดเวลาของข่าวเจาะย่อโลกแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังผ่านทางเพจ Facebook ข่าวเจาะย่อโลกหรือทาง YouTube ของไทย PBS ครับวันนี้ผมและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬานะคะไปที่ราชมังคลากีฬาสถานค่ะแฟนบอลชาวไทยแห่ไปชมเกมรอบชิงชนะเลิศอาเซียนคัพกันคึกคักนะคะติดตามจากคุณสุทธาสินีสุทธิวงศ์กฤษค่ะ

0: ก็สมกับการรอคอยนะคะสำหรับแฟนบอลทั้ง2ชาติทั้งไทยแล้วก็เวียดนามนะคะซึ่งตอนนี้บรรยากาศค่อนข้างที่จะใกล้เกมการแข่งขันแล้วนะคะก็แฟนบอลหลายหมื่นคนค่ะไปที่ราชมังคลากีฬาสถานนะคะติดตามบรรยากาศจากคุณธนิตเอิบสุขนะคะรายงานสดจากราชมังคลากีฬาสถานเชิญค่ะคุณธนิตค่ะ
1: ครับคุณสุธาสินีแม้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานครับยังคงมีฝนตกลงมาโปรยปรายอย่างต่อเนื่องครับแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความคึกคักของแฟนบอลทีมชาติไทยรวมถึงแฟนบอลทีมชาติเวียดนามลดลงเลยครับโดยแฟนบอลทั้ง2ทีมครับก็ต่างมั่นใจว่าทีมชาติของตัวเองจะเก็บชัยชนะในนัดนี้ได้ครับเป็นความคึกคักที่สนามราชมังคลากีฬาสถานแม้จะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องก่อนเกมอาเซียนครับรอบชิงชนะเลิศนัดแรกที่ทีมชาติไทยอดีตแชมป์7สมัยครับพบกับคู่ปรับตลอดการทีมชาติเวียดนามแชมป์เก่าและเป็นอดีตแชมป์3สมัยท่ามกลางแฟนบอลชาวไทยกว่า 25,000 คนครับส่วนแฟนบอลทีมชาติเวียดนามไม่น้อยหน้าเช่นกันมีไม่ต่ำกว่า 3,000 คนแม้เกมอาเซียนครับในบ้านก่อนหน้านี้บรรยากาศจะเงียบเหงาครับแต่การเจอกับคู่ปรับอย่างเวียดนามได้ช่วยสร้างความคึกคักโดยเฉพาะกับแฟนบอลทีมชาติเวียดนามครับที่มีทั้งเดินทางตามมาเชียร์จากประเทศเวียดนามรวมถึงใช้ชีวิตและทำงานในประเทศไทยเช่นเดียวกับสองสาวชาวเวียดนามที่ประกอบอาชีพเสริมสวยในประเทศไทยกว่า5ปีครับยอมรับว่าผูกพันกับเมืองไทยเพราะคนไทยน่ารักและมีน้ำใจซึ่งเธอเองก็หวังว่าฟุตบอลเกมนี้จะออกมาสนุกสนานครับขณะที่แฟนบอลไทยอย่างครอบครัวพงสุวรรณก็จูงมือลูกชาย2คนเข้ามาให้กำลังใจแข้งไทยครับพร้อมหวังว่าฟุตบอลจะสร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้กับลูกชายทั้ง2คนครับ
2: น้องชอบเตะฟุตบอลอยู่แล้วค่ะแล้วก็อยู่ที่โรงเรียนน้องก็มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลค่ะแล้วก็คุณแม่จะสอนน้องเสมอว่าการแข่งขันกีฬามีแพ้มีชนะแล้วการให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วทำให้น้องเป็นคนมีระเบียบวินัยด้วยค่ะก็เขาจะพูดถึงพี่เจคุณแม่ชอบสารัตน์ค่ะน้องก็จะรู้จักนักฟุตบอลหลายๆคนค่ะขอเป็นกำลังใจค่ะให้ทีมชาติไทยคว้าแชมป์ในครั้งนี้

0: ียร์ข้างสนามค่ะ
1: อ๋อชอบมากค่ะคนไทยใจดีด้วยค่ะ
2: คร
1: ับ จ้ะ
2: นี่เป็นไงบ้างคร
1: ับ แล้วรักเมืองไทยค่ะ
3: จ้ะคนไทยดีมากค่ะหนูก็ชอบเมืองไทยค่ะอยู่เมืองไทยค่ะ
1: ก็คือเหมือนอยู่ที่ประเทศเราเลยค่ะคนไทยใจดีค่ะไม่อยู่ละสบายค่ะเราก็รักฟุตบอลเหมือนกันค่ะเราชอบดูบอลอยู่แต่ว่าวันนี้ประเทศเวียดนามมาเชียร์มาแข่งกับไทยเราก็เลยอยากมาเชียร์ค่ะค่ะเชียร์เวียดนามค่ะ
3: หนูก็เชียร์เวียดนามค่ะ
1: ค่ะเวียดนามเจียนทั้ง
3: เวียดนามโกเล่น
4: เกมนี้โค้ชฮัสซันจัดผู้เล่นชุดที่ดีสุดลงสนามครับนำโดยธีรศักดิ์เผยพิมายที่ยิงไปแล้ว4ประตูยศกรบุรพารวมถึงกัปตันสารัตน์อยู่เย็นส่วนความอันตรายของเวียดนามครับอยู่ที่ความเฉียบคมของกองหน้าอย่างเหงียนซวนซอนกับเหงียนดินบักครับซึ่งทั้งคู่ยิงไปแล้วคนละ5ประตูนำดาวซันโวร่วมขณะที่ตัวสร้างสรรค์เกมยังมีความหลากหลายในวิธีการเล่นครับโดยเฉพาะกับเหงียนกวงไห่กัปตันทีมส่วนเกมรับก็ยอดเยี่ยมเพิ่งเสียไปเพียงประตูเดียวเท่านั้นครับสำหรับทีมชาติเวียดนามครับคุณสุธาสินีสถิติการเจอกันระหว่างทีมชาติไทยกับเวียดนามในอาเซียนครับนะครับเคยเจอกันมาแล้วทั้งหมด15นัดครับเป็นทีมชาติไทยที่ทำได้ดีกว่าเอาชนะไปได้7นัดครับเสมอกัน4นัดครับแล้วก็เวียดนามชนะ4นัดครับซึ่งวันนี้ครับก็ต้องมาเอาใจช่วยทีมชาติไทยให้เอาชนะทีมชาติเวียดนามให้ได้ครับเพื่อกุมความได้เปรียบก่อนในเกมแรกที่สนามราชมังคลากีฬาสถานครับคุณสุธาสินี
5: ค่ะขอบคุณคุณธนิตนะคะเวียดนามเป็นแชมป์เก่านะคะรายการนี้ก็ไม่มีการนับกฎ away go นะคะคือถ้าใครเสมอกันสองทีมเสมอกันต้องไปต่อเวลาอีก30นาทีแล้วก็จากนั้นถ้ายังเสมอกันอีกก็จะมีการยิงจุดโทษนะคะแต่ว่าผลนั้นต้องดูนัดที่2ด้วยมาดูความเคลื่อนไหวของนักเตะไทยใน J League 2กันบ้างนะคะสุพนัทเหมือนตาประเดิมทำแอสซิสต์แรกในการแข่งขัน J League 2นะคะทำให้อมิยะจะอดีจาของเขานะคะบุกชนะกอนซาโดเล่ซัปโปโรซึ่งเป็นทีมของพี่ชายสุภโชคสารชาติค่ะฟุตบอลเจลีก2ญี่ปุ่นนัดที่3ของฤดูกาลนะคะ2ทีมที่มีนักเตะไทยโคจรมาเจอกันในครั้งนี้นะคะก็เป็นการเจอกันกับกอนซาโดเล่ซัปโปโรนะคะที่มีสุภโชคสารชาติเป็นตัวสำรองพวกเขาส่งธีรพัฒน์ปรือทองลงสนามเป็นตัวจริงนะคะเปิดบ้านเจอกับโอมิยะอดีจาที่มีสุพนัทเหมือนตาน้องชายของสุภโชคเป็นตัวสำรองนะคะเกมนี้ทีมเยือนโอมิยะบุกนำก่อน 3-0 เลยนะคะก่อนที่สุพนัทจะถูกเปลี่ยนตัวลงมาในนาที60แล้วก็แอสซิสต์แรกในเจลีก2ได้สำเร็จด้วยการจ่ายให้โทยะอิซุมิทำประตูที่4ให้กับทีมในนาที78ครับก่อนที่โอมิยะจะบุกชนะซัปโปโรไป 4-1 นะคะโอมิยะแข่งไป3นัดมี9คะแนนเต็มขึ้นนำจากฝูงเจลีก2ชั่วคราวไปก่อนส่วนซัปโปโรมี3คะแนนเท่าเดิมยังอยู่อันดับ12จากทั้งหมด20ทีมค่ะสำหรับคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะคะมีการจัดพิธีจุดคบเพลิงประจำการแข่งขันขึ้นแล้วที่ปราสาทนาโกย่ามีพิธีก็คือรวมเปลวไฟจาก3เมืองของญี่ปุ่นนะคะซึ่งโฮมาเระซาวะอดีตนักฟุตบอลหญิงที่เคยคว้ารางวัลบอลลงดอแล้วก็พาแข้งสาวญี่ปุ่นคว้าแชมป์โลกในปี2021นั้นเป็นตัวแทนจากโตเกียวค่ะคิมิโกะดาเตะอดีตนักเทนนิสหญิงมือ4ของโลกเป็นตัวแทนจากฮิโรชิมาแล้วก็ทาเครุโกโตะสมาชิกวงบอยแบนด์ของญี่ปุ่นเป็นตัวแทนจากนาโกย่าก่อนที่ซาโอริโยชิดะเหรียญทองมวยปล้ำโอลิมปิก3สมัยจะเป็นผู้จุดคบเพลิงในฐานะผู้ที่ถือคบเพลิงวิ่งเป็นคนแรกค่ะสำหรับการวิ่งคบเพลิงนั้นจะเดินทางไปทั่วจังหวัดไอจิก่อนจะมีพิธีเปิดเอเชียนเกมในวันที่19กันยายนนะคะคาดว่าจะมีผู้ร่วมวิ่งคบเพลิงครั้งนี้ประมาณ 1,000 คนค่ะปิดท้ายมาดูการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกที่ประเทศอินเดียนะคะวันนี้เป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศมีนักแบดมินตันไทยเข้าถึงรอบนี้1คนนะคะจากประเภทหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงมือ10ของโลกลงสนามเจอกับแชมป์เก่าแล้วก็แชมป์โลก3สมัยอากาเนะยามากุชิมือ2ของโลกจากญี่ปุ่นนะคะคู่นี้เจอกันมา18ครั้งหมิวชนะอากาเนะแค่5ครั้งค่ะโดยชนะอากาเนะคนสุดท้ายก็คือปี2023ในรายการสุธีรมันคัพเกมนี้หมิวต้านความแข็งแกร่งของอากาเนะไม่ไหวนะคะแพ้ไป0-2เกม12-21แล้วก็17-21พลาดการเข้าชิงไปลุ้นแชมป์โลกสมัยแรกส่วนอากาเนะ

0: เข้าชิงมีลุ้นทำสถิติคว้าแชมป์โลกมากที่สุด4สมัยแซงหน้าคาโรลินามาลินจากสเปนค่ะหมิวตกรอบเช่นเดียวกับวิวกุลวุฒินะคะที่ก็ตกรอบไปแล้วในรายการนี้เพราะฉะนั้นรายการนี้ก็ไม่เหลือนักกีฬาไทยแล้วค่ะ
1: ขอบคุณคุณสุธาชินีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะรัฐมนตรีพิพัฒน์ไปที่จังหวัดพังงาค่ะไปติดตามความคืบหน้าโครงการศึกษาก่อสร้างสะพานเชื่อมแผ่นดินใหญ่กับเกาะคอเขาที่อำเภอตะกั่วป่านะคะเป็นการแก้ปัญหาการเดินทางประชาชนและนักท่องเที่ยวตอนนี้โครงการยังอยู่ในกระบวนการจัดทำ EIA ค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมกับคณะข้ามแพขนานยนต์ไปยังท่าเทียบเรือเกาะคอเขาอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะคะไปติดตามความคืบหน้าโครงการศึกษาการก่อสร้างสะพานเชื่อมแผ่นดินใหญ่กับเกาะคอเขาที่น่าจะมาช่วยแก้ปัญหาการเดินทางเพราะว่าที่ผ่านมาการเดินทางระหว่างเกาะกับแผ่นดินใหญ่ต้องใช้เรือหรือแพขนานยนต์หากเป็นช่วงมรสุมก็จะไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากว่าคลื่นลมแรงไม่ปลอดภัยในการเดินเรือนายพิพัฒน์บอกว่าโครงการมีความคืบหน้าและยังคงเดินหน้าต่อตอนนี้ทางกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมก็เร่งจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA คาดว่าจะเสร็จสิ้นประมาณต้นปี2570จากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการออกแบบรายละเอียดและก่อสร้างในปี2571
3: ตอนนี้ผ่านวาระ1ไปแล้วนะครับรอผ่านวาระ2 3ในเดือนกันยายนเมื่อผ่านวาระ2 3เสร็จเรียบร้อยท่านอธิบดีบอกแล้วว่าในส่วนที่ไม่ต้องทํา EIA เราจะเริ่มก่อสร้าง1กิโลเมตรแรกเมื่อสร้าง1กิโลเมตรแรกถือว่าเราสามารถเป็นการจุดพลุหรือปักเสาเข็มหรือจะวางศิลาฤกษ์หรืออะไรก็ถือว่าเรานับหนึ่งกับการสร้างสะพานข้ามจากบนบกขึ้นมาที่เกาะคอเขาก็ในปี2570เกิดขึ้นแน่นอนครับ
2: และวันพรุ่งนี้นายพิพัฒน์ก็จะไปที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะคะไปติดตามโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาในวงเงินรวม 1,781 ล้านบาทค่ะ
4: ถนนตรงนี้นะครับถนนทั้งหมดเนี่ยเป็นถนนที่เรายังไม่ทราบ
1: ส่วนนักข่าวพลเมืองนะคะพาไปลงพื้นที่วัดจากแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะเป็นวัดต้นแบบด้านการจัดการขยะอย่างยั่งยืนก็มีความโดดเด่นในการแปรรูปขยะพลาสติกให้เป็นจีวรพระแล้วก็นำขยะมาสร้างประโยชน์อื่นๆด้วยนะคะติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองนักศึกษาภาควิชาบอร์ดแคสติ้งและการผลิตสื่อสตรีมมิ่งคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะ

แม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำแห่งชีวิตที่หล่อเลี้ยงผู้คนมานับร้อยปีเป็นแม่น้ำสายหลักไหลลงสู่ทะเลอันกว้างใหญ่แต่ในความสวยงามนั้นก็มีสิ่งที่เราจะมองข้ามไม่ได้เลยก็คือขยะนั่นเองครับโดยเฉพาะขยะพลาสติกที่ไหลลงสู่ทะเลปีระมหาศาลซึ่งขยะในอ่าวไทยยังติด10อันดับของโลกจึงก่อให้เกิดการคุกคามของระบบนิเวศทางทะเลที่เปรียบเสมือนบ้านของเราสัตว์น้ำส่งผลให้เกิดการสูญเสียนับไม่ถ้วนที่นี่คือวัดจากแดงจังหวัดสมุทรปราการวัดจากแดงตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาวัดแห่งนี้ไม่ได้มีแค่พิธีกรรมทางศาสนาแต่มีกิจกรรมช่วยโรคซ่อนอยู่ภายใต้การนำของพระอาจารย์ประพลพัชจิรธรรมโนที่มองเห็นว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรจะละเลยจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการขยะพลาสติกอย่างจริงจังวัดจากแดงได้สร้างโครงการการนำขยะพลาสติกที่เก็บได้จากแม่น้ำมาแปรรูปเป็นเส้นใยเพื่อทอเป็นจีวรแต่ก่อนจะนำขยะเหล่านี้มาแปรรูปได้ขยะต้องไม่ไหลลงสู่ทะเลและมีการปกป้องแม่ขยะลอยไปตามสายแม่น้ำจนทำให้เกิดมลพิษซะก่อนนี่จึงเป็นที่มาของนวัตกรรมทุ่นดักขยะจากบทสัมภาษณ์พระราชวัชรบัณฑิตประนอมธรรมมารงกาโลเจ้าอาวาสวัดจากแดงณวันที่13พฤษภาคมพ.ศ.2565ท่านได้กล่าวไว้ว่าถ้าจะจัดการกับขยะต้องใช้ขยะจัดการน้ำยอกต้องเอาน้ำบ่งใช้หลักการง่ายๆประหยัดสูงประโยชน์สุดทุกคนทำได้ตัวทุ่นนั้นทำมาจากขวดพลาสติกที่ปิดฝาแน่นและโฟมเหลือใช้เพื่อสร้างแรงรอยตัวส่วนด้านในถูกถ่วงด้วยขวดที่บรรจุทรายแน่น

พื่อความมั่นคงจากนั้นหุ้มด้วยจีวรที่เราทอและตะข่ายที่แข็งแรงทุ่นเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นเหมือนปราการด่านแรกที่คอยเสียดกั้นขยะพลาสติกที่มาตามลำคลองไม่ให้หลุดลอดเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพยาและที่สำคัญที่สุดคือไม่ให้ไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยซึ่งทุ่นดักขยะเหล่านี้ไม่ได้ดักแค่ขยะแต่มันยังได้ดักความหวังและความรับผิดชอบของสังคมไทยเอาไว้ขยะที่ถูกทุ่นดักเอาไว้เปรียบเสมือนชีวิตของสัตว์น้ำน้ำไม่ถ้วนที่ถูกช่วยชีวิตเอาไว้เพราะพลาสติกสามารถแตกตัวเป็นไมโครพลาสติกได้ที่สะสมอยู่ในปลาและแพงต้นถ้าสะสมเป็นเวลานานก็ให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ทะเลในอนาคตได้เหมือนกันเรื่องราวทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของวัดแต่ยังเป็นเรื่องของชุมชนเป็นเรื่องของทุกๆคนการจัดการขยะที่ต้นทางเช่นนี้คือการแสดงความรับผิดชอบร่วมกันเราสามารถลงมือร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหาขยะในตอนนี้ได้

0: วจสอบพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในคืนนี้กับคุณนิตยากิรติเสริมสินค่ะ
1: สวัสดีค่ะคืนนี้ไปจนถึงวันที่24สิงหาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกใน20จังหวัดทั่วประเทศนะคะเนื่องจากว่าล่องมรสุมนะคะได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านทางด้านของประเทศเมียนมาตอนบนนะคะรวมถึงทางด้านของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำค่ะทางด้านบริเวณตอนบนนะคะในขณะที่ตอนนี้นะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ยังคงพัดผ่านประเทศไทยอยู่ค่ะมาดูพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักกันหน่อยนะคะพื้นที่ทางด้านของภาคเหนือเสี่ยงหลายจังหวัดเหมือนกันได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และจังหวัดตากนะคะส่วนพื้นที่ทางด้านของภาคอีสานได้แก่หนองคายบึงกาฬและนครพนมนะคะมาดูพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในพื้นที่ทางด้านของภาคกลางค่ะภาคกลางวันนี้จะอยู่แถวๆจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีราชบุรีและกาญจนบุรีส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกได้แก่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราดและภาคใต้นะคะเสี่ยงภัย1จังหวัดได้แก่จังหวัดระนองนั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามแนวโน้มสภาพอากาศในภาคต่างๆกันค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพิทยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคมพุทธศักราช2569

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรการปล่อยยานอวกาศช้างเอ๋อ7ณศูนย์สังเกตการการบินและอวกาศหวนชางเมืองอวกาศนานาชาติหวนชางมณฑลไหหนานนอกจากนี้จะทอดพระเนตรนิทรรศการเครื่องกระเบื้องเต๋อหั่วณพิพิธภัณฑ์ไหหนานและนิทรรศการและสวนแสดงพันธุ์พืชเขตร้อนณสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนอันหนึ่งจะพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายซ่านจงเต๋อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและผู้อำนวยการองค์การอวกาศแห่งชาติจีนเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 13:00 นและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 15:20 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง22สิงหาคมพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระพิวังพระธาตุกถาพระปุคคละพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัตตฐานปัจจุบันมีสีทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสุงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระพิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนในเวลา 17:00 นหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะ

ถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกพลเอกกัปปนาถ รุจจิตรองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามการดำเนินงานของศูนย์ในการยกระดับการพัฒนาบุคลากรและพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2524ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สำหรับใช้ในการจัดตั้งศูนย์สาธิตและส่งเสริมการเพาะเห็ดหอมรวมทั้งส่งเสริมการปลูกกาแฟอาราบิก้าเป็นอาชีพเสริมให้แก่ชาวพื้นเมืองในพื้นที่ประกอบด้วยม้งเย้าและหมู่เซอครอบคลุมพื้นที่37หมู่บ้านซึ่งเดิมราษฎรประกอบอาชีพหลักคือการปลูกและนึ่งเมี่ยงโดยที่แห่งนี้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นยึดการมีส่วนร่วมของราษฎรเป็นหลักผ่านการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและการจัดทำแปลงเกษตรเพื่อนำผลผลิตมาจำหน่ายให้กับศูนย์ส่วนใหญ่ราษฎรเลือกปลูกพืชผักที่ให้ผลผลิตทั้งปีตลอดจนมีการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้และเป็นเป้าหมายในการเสริมสร้างความยั่งยืนของป่าอาทิการปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าการปลูกแมคคาเดเมียที่ปลูกภายใต้ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวน295รายโดยมีกาแฟอาราบิก้าเป็นพืชที่สร้างรายได้หลักสามารถสร้างมูลค่าจากการส่งมอบผลผลิตให้มูลนิธิโครงการหลวงรวมกว่า56ล้านบาทขณะเดียวกันยังมีการส่งเสริมพืชทางเลือกที่มีศักยภาพทางการตลาดอาทิมะเขือเทศเชอร์รี่สีเขียวและมะเขือเทศเชอร์รี่3สีที่ทำให้เกษตรกรสมาชิกโครงการหลวงร้อยละ80มีรายได้สูงพ้นขีดเส้นความยากจนที่กำหนดไว้ขณะที่ด้านการปลูกกาแฟอยู่ระหว่างการผลักดันกาแฟตีนตกกาแฟภายใต้การสนับสนุนของศูนย์ให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เพื่อสร้างการรับรู้ถึงอัตลักษณ์ของกาแฟจากพื้นที่และเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตโดยมีเป้าหมายพัฒนาให้เป็นกาแฟคุณภาพที่สามารถสร้างความแตกต่างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกรทั้งอย่างมุ่งพัฒนาศูนย์แห่งนี้ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้กาแฟโครงการหลวงแบบครบวงจรโดยในช่วงเดือนธันวาคม2568ถึงเดือนมิถุนายน2569มีผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 6,802 รายและร้านค้าสวัสดิการสามารถสร้างรายได้กว่า 3.2 ล้านบาทในช่วงเช้าของวันเดียวกันองคมนตรีได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าของศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรแปลง85ไร่โครงการหมู่บ้านสากรอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกจำนวน35ไร่ที่มีแผนดำเนินการก่อสร้างโรงงานต้นแบบและรูปกาแฟคุณภาพภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการผลิตกาแฟอาราบิก้าเพื่อความยั่งยืนบนพื้นที่สูงโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงหรือสวพศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรหรือสวกและมหาวิทยาลัยเกษตรยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสนับสนุนให้มูลนิธิโครงการหลวงเป็นต้นแบบด้านการวิจัยและพัฒนากาแฟบนพื้นที่สูงและนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการแปรรูปที่มุ่งพัฒนาการผลิตกาแฟคุณภาพสูงแบบครบวงจรเพื่อให้เป็นกาแฟที่มีคุณภาพลดความสูญเสียเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ได้ยกระดับกาแฟจากพื้นที่สูงสู่มาตรฐานกาแฟคุณภาพสูงหรือพรีเมียมคอฟฟี่ที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรในระยะยาวต่อจากนั้นองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงผลิตเห็ดนางฟ้าและเห็ดนางรมฮังการีซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมส่งเสริมอาชีพของศูนย์พัฒนา

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิโครงการหลวงมุ่งพัฒนาศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพื่อให้ราษฎรบนพื้นที่สูงมีองค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพใช้สอยพื้นที่ของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดจนเป็นพื้นที่ต้นแบบของการผลิตกาแฟคุณภาพบนพื้นที่สูงที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์ผืนป่าจนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้การดูแลของมูลนิธิโครงการหลวงโดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้นายสุรพิชกิรติบุตรรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ที่ให้ความสำคัญกับการบูรณาการความรู้และการดำเนินงานด้านสุขภาพของคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมโดยมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ครูอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมการฝึกอบรม270คนอาทิการฝึกปฏิบัติการใช้แอปพลิเคชันเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับโรงเรียนและชุมชนทั้งนี้โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คนที่มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตจึงจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องโดยในปี2569จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์ไปแล้ว 143,269 ตัวและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวแล้วจำนวน 13,348 ตัวนอกจากนี้มีสถานสงเคราะห์สัตว์อีกหลายแห่งที่ดูแลสุนัขและแมวจรจัดจำนวนมากอย่างเป็นระบบซึ่งบูรณาการการทำงานร่วมกันจะนำไปสู่การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนให้ห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 น.ศาลจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดต่างๆได้แก่วัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีวัดโพธารามวัดสว่างวงวัดประชาสรรค์วัดบ้านใหม่สามัคคีวัดแขทรายจังหวัดนครสวรรค์และวัดปันลังจังหวัดสุพรรณบุรีเวลา 14:30 น.นางสาวมยุรีลิขิตสุนทรกุลและนางสาวฉันทนาสุวรรณประการและคณะบริษัทชานครวิศวกรรมจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดทวียนทวีกิจว่าที่ร้อยตำรวจเอกเกริกพลสุภเสรีภาพและคณะและนางสุนีศรีสรรและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาได้แก่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดธรรมมงคลเถาบุญญานนทวิหารวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครวัดดงลานวัดโพธิบุพพารามวัดต้องฝ

0: วัดทุ่งกวาวจังหวัดแพร่วัดทำเลทองจังหวัดปทุมธานีวัดป่าศรีอรุณจังหวัดหนองคายเวลา 17:00 นมูลนิธิฮานามซิงฮาบันกอสัจเทพและมูลนิธิสันติภูมิได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดต่างๆได้แก่วัดเสวตฉัตรวัดพิชยยาติการามวัดดวงแขกรุงเทพมหานครวัดคู่สร้างจังหวัดสมุทรปราการวัดศรีวนารามวัดเจริญสุขสุขารามวัดสมุทรสาครวัดโพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพลวงจังหวัดนครสวรรค์เวลา 19:00 นคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์รุ่นที่3ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงาคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประชาชนทุกหมู่เหล่าเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ตลอดพระชนชีพทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในทุกด้านเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอันเป็นรากฐานในการพัฒนาชาติบ้านเมืองจวบจนปัจจุบันอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนบ้านกะตะปรีทศยุทธอุปถัมภ์จังหวัดภูเก็ตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงช้ำอ้อ2จังหวัดปทุมธานีโรงเรียนพิมายวิทยาจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนเกร็ดลินวิทยาจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มลูกหลานเจ้าเมืองยโสธรเครือข่ายชมรมอนุรักษ์มรดกยโสธรโดยมีเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนและจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกทั้งนี้เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโดยขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกขณะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลชัยครามจังหวัดสุราษฎร์ธานีองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือจังหวัดสมุทรปราการองค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติจังหวัดสงขลาโรงเรียนบ้านกะตะตรีทศยุทธอุปถัมภ์จังหวัดภูเก็ตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงช้ำอ้อ2จังหวัดปทุมธานีโรงเรียนพิมายวิทยาจังหวัดนครราชสีมาสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโรงเรียนเกล็ดลินวิทยาจังหวัดนครราชสีมานางสาวมยุรีลิขิตสุนทรกุลและคณะและกลุ่มลูกหลานเจ้าเมืองยโสธรเครือข่ายชมรมอนุรักษ์มรดกยโสธรทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้ที่ฉันอัญชลีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณอัญชลีค่ะ
2: ทั้งหมดคือข่าวค่ำนะคะช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะไทยบันเทิงทุกวันเสาร์และอาทิตย์เราพบกันเวลานี้นะคะอยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะเมื่อถึงวัยเกษียณบางคนอาจยังคงมีความฝันที่แอบพับเก็บเอาไว้นะคะไทยบันเทิงวันนี้พาไปเยือนศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทราค่ะที่นี่มีห้องเรียนดนตรีของอดีตข้าราชการที่เปิดสอนให้กับผู้ที่สนใจนะคะไม่จำกัดวัยด้วยก็เลยได้เห็นลูกศิษย์บางคนที่อายุก็รุ่นราวคราวเดียวกับผู้สอนนะคะและเป็นบทพิสูจน์ว่าความฝันถึงแม้จะเริ่มต้นช้าแต่ถ้าลงมือทำอย่างจริงจังก็สำเร็จได้ค่ะ

0: ลงแรกนี่อย่างหวานแต่เพลงที่สองเนี่ยบอกเลยว่าเล่นเพราะว่าใจมันสั่งมานะคะไม่ได้มีแค่เพลงดังเอาใจวัยเก่าเท่านั้นแต่ถ้าคนฟังขอเอาไว้ใจสั่งมาแบบชาวร็อกค่ะโลโซก็เพราะละมุนละไมได้อารมณ์ไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเรียกว่าเป็นดูโอเฉพาะกิจนะคะฝั่งหนึ่งเป็นมือคีย์บอร์ดค่ะเป็นลูกศิษย์วัยใกล้เลข7อัมพาวรพิพัฒน์นะคะเพิ่งเดบิวต์เล่นคีย์บอร์ดเมื่อตอนอายุ62ปีค่ะก็ขอฝากตัวเป็นศิษย์ครูอาสุขประเสริฐอดีตข้าราชการที่เคยเป็นนักดนตรีเลือกใช้ชีวิตหลังเกษียณมาเป็นครูอาสาค่ะอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทราหรือว่า KCC จังหวัดฉะเชิงเทราได้เกือบ10ปีนะคะไม่ว่าจะมีผู้ชมหรือเปล่าแต่เสียงดนตรีก็บรรเลงเพลงเพราะๆต่อเนื่องหากเป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์หรือปิดเทอมก็จะคึกคักหน่อยนะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้คือเวทีสอนดนตรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับคนที่สนใจโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ได้สานฝันพักใจไปกับดนตรีค่ะ
1: มันเล่นลีลาดนะแล้วเพื่อนบอกว่าต้องเล่นมีสอนก็อยากเป็นนะรู้สึกว่ามันน่าจะดีก็เลยก็ลองแล้วนี่มีค่าใช้จ่ายด้วยก็เลยมาเล่นมาเล่นก็เลยเล่นอยู่อย่าง
2: แล้วยังไงคะตอนเล่นตอนแรกครูบอกว่า
1: ตอนนั้นครูเพิ่งไปพูดที่หลังว่าไม่มีอะไรอยู่ในตัวเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่อดทนมาเรียน
2: ค่ะพอได้มาจับเครื่องดนตรีในวัยหลังเกษียณนะพี่เป็นยังไงคะ
1: ตอนนี้รู้สึกว่าโอเคมากเลยชอบแบบมันเพลินอยู่บ้านมีคนแบบนี้เหมือนครูเลยนะแล้วก็จะเล่นเป็นสุดตอนเย็นอะไรเงี้ยมันเพลินอ่ะแบบมันดีอ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าดนตรีบำบัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
2: ค่ะรู้สึกว่ามันช่วยทั้งร่างกายจิตใจยังไงไหมคะหลังจากได้มาเล่น
1: ได้บ้างใจเราสงบแบบไม่ต้องอะไรเราเล่นเพลงแล้วก็เพลินไปตาม
3: มันในเพลงเนี่ยมันไม่ให้เราคิดอะไรเลยให้ดูโน้ตอย่างเดียวว่ามันจะไปไหนแล้วมันต้องทำหน้าที่อะไรบ้างมันมีเครื่องหมายบอกเราให้ว่ามันเขาสั่งให้เราทำอะไรบ้างใจเราจะไม่อยู่กับคนอื่นเลยเหมือนว่าจะอยู่กับโน้ตเนี่ยเพราะว่าถ้าตรงนี้มันสั่งให้เราต้องหยุดนะต้องเล่นนะเล่นยังไงอีกใช่ไหมคือสมองต้องใช้ตลอดเวลาคือต้องทันโน้ตตลอดเวลาทันเพลงรู้จักเพลงด้วยไปมาใจเราก็ไม่คิดอะไรถึงใครแล้ว
0: บอกว่างานนี้ไม่ต้องมีพื้นฐานด้านดนตรีก็มาเรียนได้ทั้งเปียโนและกีตาร์ค่ะสอนตั้งแต่เด็กวัย10ขวบขึ้นไปจนถึงรุ่นใหญ่วัยเก๋าโดยมีหน่วยงานท้องถิ่นของเมืองฉะเชิงเทราให้การสนับสนุนค่ะแต่ก็มีเหมือนกันที่ครูขอควักทุนเองเช่นกีตาร์นะคะที่ซื้อมาให้เล่นหลากหลายประเภทเพราะมองว่าเป็นโอกาสให้นักเรียนได้ลองเลือกจับว่าชอบแล้วก็ถนัดแบบไหนเป็นความสุขทางใจที่เคล้าไปกับเสียงดนตรีในพื้นที่สาธารณะกลางเมืองฉะเชิงเทราค่ะ

0: จากแคมป์ยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะทั้ง12ทีมเนี่ยเขาต้องมาประชันการตำน้ำพริกให้โดนใจกรรมการที่สุดค่ะเพราะว่าเป็นรอบชี้ชะตาว่าใครจะผ่านเข้ารอบเป็น5ทีมสุดท้ายในรอบชิงชนะเลิศกันบ้างแต่ละทีมเขาก็ต้องมีไม้เด็ดที่ต้องงัดออกมาสู้กันแบบสุดๆไปเลยนะคะจะดูเดือดขนาดไหนไปติดตามกันค่ะที่โดนใจทั้งคอมเมนเตอร์แล้วก็กรรมการประจำรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2นะคะเพราะว่ารอบนี้เนี่ย12ทีมสุดท้ายเขาต้องมาประชันตำน้ำพริกสุดท้องถิ่นแบบตาเนื้อให้เห็นค่ะพร้อมๆกันเลยแล้วก็ได้เห็นภูมิปัญญาของแต่ละทีมที่มาจากแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศแล้วก็ยังได้เห็นสายตามุ่งมั่นเพื่อที่จะได้ผ่านเข้ารอบเป็น5ทีมสุดท้ายของรายการค่ะรอบนี้ถือเป็นอีกหนึ่งรอบสำคัญชี้ชะตาว่าทีมไหนจะได้ไปต่อนะคะแต่ละทีมไม่มีใครยอมใครแน่นอนก็ต้องมีไม้เด็ดของตัวเองกันหน่อยนั่นก็คือวัตถุดิบหลักที่มาจากท้องถิ่นของตัวเองซึ่งก็เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้น้ำพริกแต่ละถ้วยของแต่ละทีมมีเอกลักษณ์แล้วก็รสชาติที่ไม่เหมือนใครค่ะ
1: จากจังหวัดเชีย
2: งรายค่ะ
1: คุณแม่น้ำพริกอะไรคะ
2: น้ำพริกราชูอมากาค่ะ
1: ค่ะอันไหนคือเป็นวัตถุดิบหลักของเรา
2: ราชูนี่เลยค่ะราชูนี่เลยค่ะ
1: ราชูนี่คือมีเฉพาะพื้นที่เราหรือเปล่า
2: ก็ส่วนใหญ่ก็ชงเผาจะกินนะคะชงเผาแล้วก็อาขาก็นิยมกินมากสามารถไปปรุงอาหารได้หลายอย่างด้วยนะคะคือน้ำพริกตาน้ำพริกแล้วก็คือไข่เจียวราชูหมูผักราชูคือขึ้นโต๊ะขอชงเผาอาขาเลยนะคะถ้ามีร้านอาหารอาขาที่ไหนก็คือจะมีราชูเมนูที่ทำจากราชูทุกที่เลยค่ะ
1: ค
2: ือจะชูรกชูกลิ่นทำให้รสชาติหวานค่ะหอมด้วยนะคะไปใช้แทนกระเทียมได้เลยนะคะ
1: คุณแม่ทีมนี้ต่อทีมนี้คือวัตถุดิบสำคัญวัตถุดิบหลักคืออะไรคะชูให้หน่อย
3: ใบสูบค่ะใบบอนใบบอนคั่น
1: ค่ะอันนี้ทีมอะไรคะเนี่ย
3: ทีมสาวพลชวนชิมค่ะ
1: จากจังหวัด
3: จังหวัดหนองคาย
1: ใบนี้คือให้รสชาติอะไรคะ
3: ใบบอนนี้มันเป็นใบบอนที่เกิดจากธรรมชาติบอนคั่นที่ไม่มีอะไรเลยแต่ว่าปู่ย่าตายายเราเอามาทำน้ำพริกใช่วิธีการเก็บเราต้องมีการพูดกันนะนางหวานเอ้ยนางคันอยู่บอนางคันไปเที่ยวบ้านหวานจ้อยอยู่ผู้เดียวแล้วเราก็เด็ดเด็ดเสร็จแล้วเราก็ไปตาก3วัน
1: ต้องตากอีก
3: ตากแดดอ่อนๆนะคะ
1: นี่คือมันจะเป็นอย่างนี้เลย
3: ใช่เพราะพอตากเสร็จแล้วน้อง
1: จะเป็นลักษณะนี้เลย
3: ลองดูลองดมดูมันเหมือนมันจะแม่ได้กลิ่นใบยาสูบอ่อน
1: มันจะได้กลิ่นเป็นยายา
3: ใช่เพราะว่าแถวบ้านพวกแม่ล่ะค่ะเขาปลูกใบยาสูบเยอะแล้วเด็กๆเราก็จะไปรับจ้างเสียบยาสูบกันแล้วพอปู่ย่าตายายเราทำมามันก็เป็นลักษณะแบบนี้เราก็เลยต้องพอมาแบบนี้แล้วเราต้องมานวดมาหมักอีก3วันแล้วก็เอามานึ่งพอมานึ่งแล้วมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี
1: ้นี่เลย
3: ใช่
1: น
3: ึ่งอีกแล้วก็มาหั่นแล้วก็มาตำ
1: มาตำ
3: ใช่แล้วก็ใช้
1: ปลานี
3: ้กับปลานิลลมควันปลา GI หนองคายได้ GI ใช่ค่ะแล้วก็มาตำใช่แล้ว
1: จะได้แบบไหน
3: จะได้แบบนี้ค่ะแบบนี้
1: กินกับอะไรอร่อยคะเนี่ย
3: กินกับส้มผักเสี้ยนแล้วก็ปลาเล็กปลาน้อย
1: ปลาเล็กปลาน้อยก็ได้
3: ปลาเขาน้อยบ้านเราใช่แล้วจะเลิศอร่อยมาก
1: ว้าวขอบคุณค่ะ
0: การนำวัตถุดิบท้องถิ่นของตัวเองมาต่อยอดเป็นน้ำพริกเป็นอีกเรื่องที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ให้ความสำคัญค่ะซึ่งการได้เห็นชุมชนต่างๆมาร่วมประชันในรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2และแคมป์ยกพลคนน้ำพริกที่จังหวัดสุพรรณบุรีหลายทีมเนี่ยเขาเลือกใช้พืชผักวัตถุดิบในท้องถิ่นก็แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของน้ำพริกนะคะที่มีผลต่อความรู้และการจัดการด้านอาหารของชุมชนสิ่งที่น่าประทับใจคือเราไม่ได้เห็นเพียงการแข่งขันทำอาหารค่ะแต่ได้เห็นระบบอาหารของชุมชนผ่านน้ำพริกหนึ่งถ้วยซึ่งแต่ละทีมเขาก็เล่าเรื่องวัตถุดิบท้องถิ่นพืชผักพื้นบ้านสมุนไพรภูมิปัญญาวิธีการผลิตแล้วก็วิถีของชุมชนนะคะสิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าน้ำพริกเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้ทำให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรที่ตนเองมีและเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างพื้นที่ค่ะชวนติดตามกันนะคะกับรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ทุกวันเสาร์ค่ะเวลา 14:05 น.ทางไทย PBS ค่ะทุก ันนี้นะคะการคุยแชทในออนไลน์ไม่ใช่แค่การส่งข้อความแล้วก็จบไปเท่านั้นแต่ว่าเราสามารถเจาะลึกพฤติกรรมค่ะผ่านหลากหลายรูปแบบเลยนะคะในการส่งแชทแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นการอันเซนหรือว่าการยกเลิกการส่งข้อความการส่งสติกเกอร์อีโมจิหรือว่ารีแอคชั่นสั้นๆนะคะในข้อความในแชทค่ะนอกจากจะบอกถึงพฤติกรรมของคนใช้โซเชียลมีเดียในแต่ละเจเนอเรชันแล้วนี่ยังเป็นโจทย์สำคัญด้านการตลาดนะคะของบริษัทธุรกิจบันเทิงรวมถึงคอนเทนต์ครีเอเตอร์ติดตามในรายงานโซเชียลวอชกับคุณชุดาลิมกมลธรรมค่ะ

0: วันจันทร์ตัวเบ้อเร่อตามด้วยสติกเกอร์แบบเป็นมิตรขณะที่วัยรุ่นอีกด้านพิมพ์ตอบกลับมาด้วยแถบอิโมจิเล็กๆรูปหน้าเส้นประแล้วอยู่ดีๆกระพริบตาหนึ่งทีข้อความแชทของน้องก็ถูกอันเซนหายวับไปดื้อเหลือแค่คำแจ้งเตือนว่าผู้ใช้ได้ยกเลิกการส่งข้อความจะพิมพ์ยาวแค่ไหนสิ่งที่ได้ตอบกลับมาคือความนิ่งหรือไม่ก็อิโมจิสั้นๆ นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของคนอารมณ์บูดหากคือสัญญาณชีพใหม่ของวัฒนธรรมการแชทยุคปัจจุบันเมื่อผลสำรวจล่าสุดชี้ชัด Gen Z พากันบอกมือลาการส่งสติกเกอร์ LINE หันมาใช้อิโมจิรีแอคชั่นสั้นๆแทนและที่พีคสุดๆคือสถิติการกดอันเซนหรือยกเลิกข้อความเพิ่มมากกว่าเดิมถึง9เท่าความเข้าใจคลาดเคลื่อนทางวัฒนธรรมในยุคดิจิทัลหรือ Silent Gap ในมุมของคนรุ่นใหญ่อย่าง Baby Boomer หรือ Gen X การส่งสติกเกอร์ตัวการ์ตูนยกมือไหว้หรือการพิมพ์ข้อความทักทายยาวๆเท่ากับความใส่ใจและการแสดงสัมมาคารวะหากสำหรับน้องๆ Gen Z ที่เติบโตมาในโลกที่ทุกอย่างหมุนไวระดับเสี้ยววินาทีนากระบวนการคิดคำพิมพ์เท็กซ์เลือกสติกเกอร์จึงทั้งช้าและสร้างความอึดอัดเกินไปข้อมูลการศึกษาวิจัยระดับโลกของ Adobe พบ 74% ของ Gen Z รู้สึกไม่สะดวกใจกับการพิมพ์ข้อความยาวเหยียดที่ดูเป็นทางการและมองว่าการกดอิโมจิรีแอคชั่นบนข้อความนั้นๆคือการรับทราบที่ทรงประสิทธิภาพและจริงใจที่สุดแล้วแต่ทั้งหมดก็ไม่ได้ง่ายแบบนั้นเพราะภาษาอิโมจิของคนแต่ละรุ่นดันแปลไม่ตรงกันผลสำรวจชี้อิโมจิหน้ายิ้มมาตรฐานสำหรับผู้ใหญ่คือการอยากแสดงความเป็นมิตรแต่ในสายตาของ Gen Z อิโมจินี้กลับถูกแปลความหมายว่ายิ้มแห้งประชดประชันหรือเหยียดหยันแบบ passive aggressive สอดคล้องพฤติกรรมการอันเซนที่พุ่งสูงขึ้น9เท่าเลี่ยงการปะทะหวั่นพิมพ์อะไรไปแล้วทัวลงคนรุ่นใหม่จึงเลือกลบข้อความหนีปัญหามากกว่านั่งอธิบายขยายความยาวๆผลลัพธ์คือความตึงเครียดเงียบๆในโลกดิจิทัลที่ต่างคนต่างไม่เข้าใจอินเนอร์ของอีกฝ่ายความเงียบสไตล์โลเท็กซ์ลุกลามจากห้องแชทส่วนตัวเข้าสู่ระบบนิเวศวงการคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ายเพลงซีรีส์หรืออินฟลูเอนเซอร์ยุคนี้ต่างกุมขมับเมื่อกล่องคอมเมนต์ที่เคยคึกคักไปด้วยตัวหนังสือชื่นชมยาวๆ3หน้ากระดาษกำลังลดบทบาทลงกลายเป็นสึนามิแห่งอิโมจิสั้นๆแทนทำไมถึงเป็นแบบนั้นคำตอบอ้างอิงผลวิจัยจาก Microsoft ที่ระบุว่าช่วงระยะเวลาความสนใจหรือ attention span ของ Gen Z ตอนนี้ลดลงเหลือเพียง8วินาที
1: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสันสังคมปัญญา
2: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
3: จามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ทุกที่ทุกเวลาจุฬา Radio Plus ชวนคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงแค่พิมพ์ค้นหา CHULARADIO แล้วสังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกท้ายชื่อจะฟังรายการสดรายการย้อนหลังหรือติดตามกิจกรรมการอัปเดตข้อมูลต่างๆของเราได้ตลอดวันเพียงแค่คุณดาวน์โหลดก็จะไม่พลาดรายการโปรดของคุณ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ยิ่งโหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
4: 30 minutes relaxing night music

0: 30 minutes relaxing night music.
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

0: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น10ค่ำเดือน9ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการจุฬาวาทิตย์ 7:00 น.ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 7:30 น.รายการดนตรีทิพย์ 8:00 น.รายการศาสตร์สร้างสุข 8:30 น.รายการพูดจาประสาช่าง 9:00 น.รายการโลกใหม่กับวิจัยสังคม 10:00 น.รายการ Aging Society 10:30 น.รายการรอบตัวเรา 11:00 น.รายการรอจุฬานิติมิติ11:30 น.
1: รายการไทยศึกษาร
0: ีรัน12:00 น.
1: รายการไซไฟ
0: รีรัน12:30 น.

30นาทีรายการคุยกับดนตรี13นาฬิการายการพัฒนาศึกษาพัฒนาประเทศ13นาฬิกา30นาทีรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิด14นาฬิการายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 15นาฬิกา55นาทีรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ16นาฬิการายการหมุนตามโลก17นาฬิการายการจุฬาเกษตร17นาฬิกา30นาทีรายการ Exclusive T-Cast 18นาฬิการับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21นาฬิกา

0: รัตฉลองราชเฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: นำเสนอมุมมองด้านรัฐศาสตร์เฝ้ามองทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงค้นหานิยามของสังคมในปัจจุบันรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมทุกวันเสาร์ 11:05 น.ถึง 11:30 น.โดยคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: นานาบทเพลงไทยจากหลากหลายเครื่องดนตรีในจุฬาวาทิตย์ดำเนินรายการโดยอาจารย์กัญชิตจิตรทาน
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังนี่คือรายการจุฬาวาทิตย์ของสำนักบริหารศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 100.5 MHz แห่งนี้นะครับโดยผมกัญชิตจิตรทานเป็นผู้ดำเนินรายการครับครับท่านฟังวันนี้ผมมีเพลงเพราะๆมาฝากกัน4เพลงครับหลากหลายเลยนะครับเพลงแรกเรามาฟังเครื่องสายผสมขิมและออกแกนคณะสิทธิถาวรก่อนนะครับคณะสิทธิถาวรก็เป็นคณะของท่านคุณครูประสิทธิ์ถาวรนะครับเพลงที่บรรเลงในวันนี้คุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงประพันธ์ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2493นะครับนั่นคือเพลงระหกระเหินเถาครับวันนี้เป็นเครื่องสายเพราะๆไม่มีขับร้องนะครับเชิญรับฟังระหกระเหินเถาครับ

ับท่านผู้ฟังที่จบลงไปคือเพลงระหกระเหินเถาจากวงเครื่องสายผสมขิมและออร์แกนคณะสิทธิถาวร นะครับเราเริ่มกันนุ่มๆจากเครื่องสายผสมนะครับเพลงที่2เราเริ่มมาคึกคักกันหน่อยนะครับจากวงปีพาทเสภาคณะจุฬาวาทิตหรือวงดนตรีไทยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเป็นการบันทึกการแสดงสดคอนเสิร์ตวงจุฬาวาทิตเมื่อ14กันยายน2555ที่หอประชุมจุฬานะครับซึ่งท่านอาจารย์บุญช่วยโสวัฒเป็นผู้ควบคุมการบรรเลงและฝึกซ้อมนะครับวันนี้จะเป็นการบรรเลงเพลงสุดสงวน3ชั้นออกเดี่ยวรอบวงครับมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิทยาศรีผ่องเป็นผู้ขับร้องเชิญรับฟังได้เลยครับ

ครับท่านผู้ฟังที่จบลงไปคือเพลงสุดสงวน3ชั้นออกเดี่ยวรอบวงจากวงจุฬาวาทิตนะครับเป็นปีพาทเสภาในความควบคุมของอาจารย์บุญช่วยโสวัสดิ์ครับเพลงต่อไปครับท่านผู้ฟังจากเครื่องสายหวานๆก็มาจะเป็นปีพาทเสภานะครับเรากลับไปหวานๆกันอีกครั้งหนึ่งในเครื่องสายผสมเปียโนครับวันนี้จะเป็นการบรรเลงของสำนักเดี่ยวเปียโนเพลงไทยนะครับโดยมีท่านอาจารย์ณัชชาพันเจริญนะครับเป็นผู้ควบคุมนะครับวันนี้จะเป็นวงเป็นเพลงยวนเคล้าครับซึ่งเพลงนี้หม่อมหลวงต่วนศรีวรวรรณเป็นผู้ประพันธ์ทำนองครับผู้บรรเลงนั้นก็มีอาจารย์ณัชชาพันเจริญสอสามสายเลอเกียรติมหาวิทยาลัยมนตรีสอด้วงชัยพักภัทรจินดาสออู้ประสานวงวิโรจน์รักขลุ่ยภูนสันเตียชัยวณิชนะครับเปียโนทศพรทัศนะรมชลีสุวรรณมณีโทนรมนาครับและครูเออัศราวุธสาคริกนะครับเป็นผู้บรรเลงชิงนะครับแล้วก็มีคุณนิชยากิจเจริญอีกท่านหนึ่งด้วยครับเชิญทุกฟังรับฟังยวนเคล้าครับ

ครับท่านผู้ฟังที่จบลงไปคือเพลงยวนเคล้านะครับจากวงเครื่องสายผสมเปียโนของสำนักเดี่ยวเปียโนเพลงไทยครับท่านฟังครับเพลงดีๆเพราะๆแบบนี้นะครับนอกจากจะมีในรายการจุฬาวาทิตย์นี้แล้วนะครับก็ยังมีรายการดนตรีไทยมีคุณอดุลค่าในวันเสาร์เวลาช่วง3 โมงเย็นอีกด้วยนะครับแล้วก็เพลงเพราะๆเหล่านี้มีข้อมูลมาจากหอสมุดดนตรีไทยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยคุณสมพรเป็นผู้จัดหาข้อมูลมาให้เปิดในรายการกันนะครับเพลงสุดท้ายครับท่านผู้ฟังเรามาฟังย่ำค่ำมอนจากวงปีพาทมอนนะครับคณะอาจารย์บรรเลงครับต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าในช่วงหนึ่งนะครับช่วงปี2532นะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนนั้นสำนักศิลปวัฒนธรรมชื่อว่าศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งจุฬานะครับเรามีการเก็บข้อมูลโดยที่มีท่านอาจารย์ประสิทธิ์ถาวรเป็นที่ปรึกษาเราเก็บข้อมูลปีพาทมอนกันนะครับปีนั้นเราเก็บกันทั้งปีเลยแล้วก็มีหลากหลายวงมากนะครับเพลงที่วันนี้นะครับก็คือปีพาทมอนของคณะอาจารย์บรรเลงครับซึ่งก็บอกว่าเพลงย่ำค่ำมอนเพลงนี้นะครับครูเอื้อมนาครัตได้ศึกษาจากครูสุ่มดนตรีเจริญที่บ้านคลองวัดสะเกดอำเภอป้อมปราบจังหวัดพระนครนะครับแล้วคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะก็พัฒนาไปอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพลงซึ่งบันทึกไว้ตอนที่สัมภาษณ์ก่อนที่จะบันทึกเสียงเมื่อปี2532นะครับขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังย่ำค่ำมอนจากวงปีพาทมอนคณะอาจารย์บรรเลงนะครับหลังจากนั้นผมและรายการจุฬาวาทิตย์ก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการต่อยอดความร่วมมือในทุกมิติเพื่อสร้างโอกาสให้คนไทยจังหวัดน่านระดมกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่อำเภอปัวหลังระดับน้ำลดลงโดยมีแผนดำเนินการให้เรียบร้อยภายในวันที่2กันยายน
1: อียิปต์เดินหน้าผลักดันให้อิหร่านกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจากับสหรัฐเพื่อลดความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดแรกทีมชาติไทยเปิดบ้านแพ้เวียดนาม0ประตูต่อ2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการต่อยอดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานสะอาดการเกษตรและการศึกษารวมถึงการพัฒนาทักษะและสร้างโอกาสให้คนไทย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจในการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมที่ผ่านมาตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศและเดินทางกลับถึงประเทศไทยช่วงค่ำวานนี้ว่าจากการหารือร่วมกับผู้นำทั้งสองประเทศเป็นไปด้วยดีและมีโอกาสต่อยอดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานสะอาดการเกษตรและการศึกษารวมถึงการดึงดูดการลงทุนและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะและสร้างโอกาสให้คนไทยขณะเดียวกันชุมชนไทยเสนอประเด็นแรงงานและการประกอบอาชีพซึ่งรัฐบาลจะนำไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและฝ่ายนิวซีแลนด์เพื่อเพิ่มโอกาสและดูแลสิทธิสวัสดิการของแรงงานไทยอีกทั้งชุมชนไทยยังได้แสดงความยินดีต่อแผนการบินไทยเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ในเดือนมีนาคม2570และเสนอให้เพิ่มความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่าง2ประเทศนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการเยือนนิวซีแลนด์ในครั้งนี้รัฐบาลมุ่งเชื่อมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและดึงดูดการลงทุนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม